0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4ล้าน4แสนคนจะใช้บัตรเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทั้งนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันทีทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐ
3: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมไปถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับบอกท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับขอความร่วมมือนะครับให้พวกเราออกมาช่วยกันร่วมกันสังเกตการ 6,628 หน่วยของเทศบาลนครนะครับและ133หน่วยของเมืองพัทยาเพื่อให้การเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้เป็นการเลือกตั้งเรียบร้อยเป็นที่ยอมรับของทุกท่านส่วนนะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ4ล้าน4แสนคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองโดยกรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 น.ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้โด นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
0: กระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงบ 20,000 ล้านบาทหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะร่วมหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งนี้ภายหลังได้ข้อสรุปจากการหารือจะนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก่อนกำหนดแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4: ส่วนเรื่องไฟฟ้าก็จะทานข้าวกับท่านเอกนัททางผมก็จะมีทั้ง2การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นนครหลวงไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเนี่ยไปทานข้าวกันเพื่อที่จะไปหารือกันว่าไอ้เงิน 20,000 ล้านที่จะเอามา coverไฟสาธารณะหรือไฟทางหลวงอะไรเงี้ยว่าเราจะเอางบประมาณส่วนไหนหรือเอากำไรส่วนไหนหรือเอาค่าบริการส่วนไหนในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยดูแลและกระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยสามารถจะเอามา cover เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้แบกภาระตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะมีทำเฟรมนิดนึงเพราะท่านนายกได้กลับมาจากต่างประเทศก็คงได้นำเงินท่านนายกเพื่อที่จะเสนอครม.ต่อไป
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุ ข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทางนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าไทยจะพิจารณาผลลัพธ์กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือUnclosedอย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศสูงสุดนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าถือเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ยืนยันว่ายังคงดำเนินการต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุด
5: เป็นเรื่องปกติจีนกัมพูชานะครับแต่อะไรที่มันจะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งเขารู้แล้วนะครับว่าเขาควรจะหลีกเลี่ยงผมคิดว่าเราอย่าไปหวั่นไหวอะไรมากมายนะครับข่าวที่ออกไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นข่าวที่ฝ่ายกัมพูชาออกไปเพื่อเข้าข้างเขานะครับก็เราก็เดินหน้าไปนะครับก็อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องอันครอสเนี่ยเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับต้องดูข้อเท็จจริงต่างๆว่าในที่สุดแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์เนี่ยคือการเสนอแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถ้ามันดีเราก็อาจจะรับได้ถ้ามันไม่เราคิดว่ามันเวลาจะไม่อย่างที่เราคิดว่าเป็นสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มีเที่ยงธรรมเราก็ไปคุยกันต่อ
0: ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรโดยนายยศชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได
6: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE@traffic ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคน ล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะที่ทางการบาเรนรายงานว่าอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐพร้อมประนามว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยของบาเรนอย่างจงแจ้งแต่ไม่มีระบุเป้าหมายที่โดรนของอิหร่านโจมตีทั้งนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์โจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดกำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนี้
10: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มฮิสบอลลาห์ออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลเลบานอนกำลังมอบความชอบธรรมแก่อิสราเอลในการยึดครองดินแดนเลบานอนผ่านกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ซึ่งเลบานอนลงนามความร่วมมือกับอิสราเอลและสหรัฐพร้อมย้ำว่ากลุ่มฮิสบอลลาห์ไม่ยอมรับกรอบความร่วมมือฉบับนี้ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเหมือนเป็นการยอมสละอำนาจอธิปไตยที่อาจนำไปสู่การที่อิสราเอลผนวกดินแดนทางตอนใต้ของเลบานอนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่ากรอบความร่วมมือฉบับนี้อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองเขตความมั่นคงภายในเลบานอนตราบเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลไม่ถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนจนกว่ากลุ่มฮิซบอลลาห์จะถูกปลดอาวุธทั่วทั้งเลบานอน
0: สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในอัฟกานิสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเทือกเขาฮินดูกุชทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานและอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ208กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานและพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 คนขณะที่เจ้าหน้าที่เวเนซุเอลากว่า 14,000 นายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติอีกราว 1,600 คนเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มเป็นวงกว้าง
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0-2เซตคว้ารองแชมป์ไปครองพูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
12: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฝ่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์ ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลโดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: สโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตะข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
13: 1 นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วเพื่อเป็นการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการติดต่อราชการโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาซึ่งมีเกณฑ์ใหม่ดังนี้การกำหนดการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะการขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นหากเป็นการต่ออายุไม่ต้องทดสอบแล้วอายุไม่เกิน55ปีขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยให้ทดสอบแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นอายุ55ปีขึ้นไปหรือขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินอกจากนี้ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่เป็นที่ราบสูงและการอยู่ใกล้ดินแดนล้านช้างทำให้ประเพณีส่วนใหญ่ของชาวอีสานสืบทอดคตินิยมเรื่องฮี่12ครอง14เช่นเดียวกับลาวล้านช้างฮี่มาจากคำว่าจารีตหมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสานเรียกว่าจาฮีดหรือฮีด12ใน1ปีครอง14หมายถึงคันลองหรือครองธรรม14อย่างเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกันเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ ไทยประชา
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของประเทศจีนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในสังคมที่มั่นคงเชิญติดตามรับฟังครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
20: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมยังอยู่ในประเทศจีนซึ่งผมก็เดินทางในประเทศจีนมาเกือบ3เดือนแล้วผมมองว่าประเทศจีนปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งผมเองในอดีตผมนั้นไปประเทศจีนมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วเมื่อปี1980ผมไปจีนครั้งแรกจีนตอนนั้นยากจนมากเหลือเกินและถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างในประเทศจีนก็ถือว่าไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ที่ผมไปประเทศจีนหลังจาก40กว่าปีให้หลังจีนเปลี่ยนอย่างหน้ามือกับหลังมือโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเดินทางตั้งแต่ตอนใต้สุดของจีนผมเดินทางไปถึงตอนเหนือโดยค่อยๆเดินทางผ่านไปทุกเมืองทุกแห่งทุกหนและการที่เราเดินทางขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตลอดทางนั้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจของจีนแหละครับเราก็คงต้องพูดกันละครับว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจของจีนนั้นโตเร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยออกมาก็ 8% กว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้จีนนั้นมีเงินและการที่จีนมีเงินจีนก็ได้มีการปรับปรุงตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมหาศาลด้วยการที่เมื่อมีเศรษฐกิจดีจีนก็สร้างถนนหนทางสะพานอุโมงค์สารพัดอย่างสร้างแบบเต็มที่เพราะจีนมีเงินแล้วนั่นก็ทำให้เศรษฐกิจของจีนก็ยิ่งเข้มแข็งยิ่งพัฒนานะทุกอย่างเร็วขึ้นเข้าไปอีกวันนี้เราคงจะเห็นได้ละครับว่าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเงินทุนสำรองมากที่สุดในโลกและที่สำคัญคือไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจจีนที่พัฒนาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้จากการเดินทางครั้งนี้ก็คือการเรียกว่าดูแลสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่สีเขียวและก็ความปลอดภัยวันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าถนนที่ผมนั่งรถไปตลอดเส้นทางจนกระทั่งไปถึงทางภาคเหนือของจีนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดเรียกว่าไม่มีที่ว่างตรงไหนที่จะเห็นว่าจะทิ้งว่างเปล่าไว้เลยซึ่งต่างกันกับประเทศไทยเราถนนบางนาตราดเราเวลาวิ่งไปก็จะมีที่ว่างไม่ทำอะไรเลยซึ่งนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าการกักเก็งกำไรของที่ดินนั้นวันนี้มันเป็นตัวที่ทำให้การที่เราจะใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างประเทศจีนก็ไม่มีวันนี้เราคงมีคำถามมาแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมประเทศจีนทำได้อย่างที่ว่าซึ่งเราก็มองว่าประเทศจีนเขามีเป้าหมายและนโยบายที่เรียกว่ามั่นคงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายจะพัฒนาประเทศแล้วเขาก็ทำได้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำอย่างต่อเนื่องเราคงจะเห็นแล้วครับว่าวันนี้สิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อม ผมมองว่าประเทศจีนนั้นถ้าวันนี้เขายังดำเนินการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนจีนแล้วครับว่าประเทศจีนให้อีกเวลา10ปีข้างหน้าผมคิดว่าประเทศจีนทั้งประเทศก็จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติและอีก20กว่าปีเป็นต้นไปนั้นผมว่าประเทศจีนทั้งประเทศเลยน่าจะอยู่ในป่าดงดิบถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนโยบายของประเทศผู้นำที่มองเห็นว่าถ้าเขาจะพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันไปวันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของทั้งประเทศวันนี้กลายเป็นนโยบายหลักและที่สำคัญในทะเลทรายที่จีนมีเขาก็เอาต้นไม้ไปปลูกและเมื่อปลูกต้นไม้ขึ้นเขาก็ทำไอโซล่าฟาร์มแผงไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในทะเลทรายโกบีกันเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ไฟฟ้าที่อยู่ในทะเลทรายโกบีนั้นเหลือเฟือจนกระทั่งเขาต้องเอาไปทำทางด้านไฮโดรเจนซึ่งก็ถือว่าเป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งวันนี้จีนถือว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเรื่องเสถียรภาพของสังคมประเทศจีนวันนี้ขกชิงวิ่งราวฆาตกรหรือยาเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับผิดตามกฎหมายของทางด้านออนไลน์เขาแทบจะไม่มีเลยนั่นก็คือความสำเร็จของประเทศจีนที่ผมเพิ่งไปเยือนมาเวลา3เดือนนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสตอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
22: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
23: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
22: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
24: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวโดยได้หาทางออกร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
25: หลังทางการมาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ประกอบด้วยกุ้งลายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามและกุ้งแชบ๊วยจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศยังคงได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไทยมีปริมาณการส่งออกกุ้งไปยังตลาดมาเลเซียถึงกว่า 10,000 ตันต่อปีโดยรัฐบาลได้ตระหนักและเร่งหาแนวทางแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการเร่งด่วนการส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศการแสวงหาตลาดใหม่และแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างไทยและมาเลเซียส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลังทำหนังสือด่วนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงการหาทางออกในการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนั้นทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือของฝ่ายไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียยังคงติดภารกิจอยู่ส่งผลให้ยังไม่สามารถกำหนดวันในการหารือร่วมกันของรัฐมนตรีทั้งสองประเทศอย่างเป็นทางการได้เบื้องต้นได้รับการยืนยันว่าหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเสร็จสิ้นภารกิจต่างประเทศแล้วจะกำหนดวันหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกัน พื่อให้เกษตรกรทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและไม่เกิดอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็น
2: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านรัฐมนตรีเขาท่านรัฐมนตรีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู
25: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยได้หารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในการเดินทางเยือนมาเลเซียเดือนหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังได้แสดงท่าทีที่อยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปรนของทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าจะเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของทั้งไทยและมาเลเซียได้ในเร็วๆนี
2: ้เป็นอย่างนั้นผมกำลังได้คุยกับท่านรองนายกท่านศรีศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปประสานไปที่นายกมาเลเซียทีเพราะว่าเมื่อเป็นทางนายกมาเลเซียเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายคงไม่ทอดไปถึง2เดือน3เดือนแล้วครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเพราะเดือนหน้านี่ท่านนายกอนุทินเองเขาจะไปพบกับท่านนายกมาเลเซียอยู่แล้วเพราะผมอยากจะทำทั้งหมดให้มันจบก่อนที่ไปถึงนั่นก็ไปเรื่องของเซ็นความสัญญาความร่วมมืออะไรเพิ่มเติมไปลักษณะนั้นมากกว่าครับ
25: แม้ขณะนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจาแต่ทางการไทยได้แสดงความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียกำหนดวันมาแล้วโดยกระทรวงเกษตรพร้อมจะเดินทางไปเจรจาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทันทีเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขได้อย่างถาวรส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวสุพรรณบุรีเมื่อโครงการสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นสามารถผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนติด1ใน7พื้นที่ต้นแบบระดับประเทศภายใต้โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงเตรียมปักหมุดพลิกฟื้นลานสนามชัยให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งเสียงเพลงและเศรษฐกิจชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEAเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยโดยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน15อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดเทศกาลระดับประเทศสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมไทยสู่สากลเช่นผลักดันวงการดนตรีสู่เทศกาลระดับโลกบ่มเพาะนักสร้างสรรค์ซึ่งเมื่อเปิดเวทีใหญ่ประกวดไอเดียสุดเข้มข้นมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า15ทีมล่าสุดจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเป็น1ใน7พื้นที่ที่ได้รับโอกาสขับเคลื่อนโครงการต่อในระดับปฏิบัติจริงสมหญิงศรีประจันในนามคณะทำงานของสุพรรณบุรีเล่าว่าการที่ได้รับโอกาสทำโครงการในครั้งนี้ทีมงานคิดถึงเรื่องของเสียงธรรมชาติเสียงนกแต่กรรมการบอกว่าในเมื่อสุพรรณบุรีมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ชูเรื่องนี้วันนั้นเราก็เลยได้โอกาสด้นสดร้องเพลงพื้นบ้านให้กรรมการฟังตรงนั้นเลยซึ่งกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชนะใจกรรมการ
5: เดี๋ยวที่สนามชัยก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักจะเป็นเรื่องของพื้นที่แห่งเสียงเนี่ยค่ะเราก็คงหนีไม่พ้นของการมีกิจกรรมทางดนตรีแต่เดิมเนี่ยนะคะทางทีมเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงของธรรมชาติพวกพี่ๆกรรมการเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อสุพรรณบุรีมันมีรากฐานเป็นเพลงพื้นบ้านทำไมไม่ดูเรื่องนี้วันนั้นก็เลยได้มีโอกาส
4: โครงการ Sound of Community พื้นที่แห่งเสียงณโบราณสถานวัดสนามชัยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงแต่โจทย์สำคัญที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA คือจะทำอย่างไรให้เสียงเพลงนั้นแปลเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ซึ่งก่อนที่จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้ต้องทำให้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ก่อนต้องทำให้เป็นที่ที่คนอยากมาเพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องทำให้คนมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเศรษฐกิจจะตามมา
5: ื่นเต้นกว่าไปเล่นให้คนดูอีกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะจนคณะกรรมการเขาถามว่าแล้วจะทำยังไงให้มันกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหนูคิดในใจว่าก่อนที่มันจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้มันต้องเป็นที่ที่คนเข้ามาใช้ก่อนคนต้องเข้ามาก่อนพอเดี๋ยวพอมีคนมามันจะเกิดการค้าการขายกระจุงกระจิงขึ้นมาเองขายอาหารเอ่ยขายของที่ระลึกขั้นแรกทำให้มันเป็นที่ที่คนอยากมาแล้วประทับใจก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาซ้ำแล้วมันจะเกิดเศรษฐกิจเอง
4: อย่างไรก็ตามทีมงานคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการเติบโตจะไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงพื้นที่โบราณสถานวัดสนามชัยแต่จะช่วยกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจรายรอบทั้งร้านอาหารโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแบบองค์รวมต้องมาร่วมติดตามและส่งแรงใจให้เสียงเพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรีทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนไปด้วยกันเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเชิญชวนสัมผัสความสวยงามของผืนผ้าด้วยลายเส้นเงินเส้นทองหัตถศิลป์ดิ้นโบราณภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์พลิกโฉมงานฝีมือจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกหลายคนนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์คืออาหารมวยไทยแต่ที่จังหวัดระนองหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจนคือหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากวัฒนธรรมโบราณกันหรือบ้าบ่าย่าหยาก่อนพัฒนาเป็นงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองระนองผ่านเครื่องประดับอันวิจิตรงดงามความโดดเด่นของหัตถศิลป์ดิ้นโบราณระนองคือการนำเทคนิคการพันดิ้นแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับวัสดุอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งไข่มุกอันดามันแร่ดิบุกปีกแมลงทับและผ้าไหมทอมือสร้างสรรค์เป็นเข็มกลัดปิ่นปักผมต่างหูสร้อยคอที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันพร้อมสะท้อนเรื่องราวนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนระนอง
8: ปิยนัทอิสระสงครามประธานกลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองงานแขนงนี้ค่ะในอดีตมีการถ่ายทอดในชนชั้นสูงของชาวจังหวัดระนองซึ่งตระกูลที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วก็มีฝีมือมีชื่อเสียงของในจังหวัดระนองก็คือตระกูลสตรีชาวณระนองเป็นกลุ่มสตรีที่ทำงานหัตถกรรมแขนงนี้นะคะได้ออกมาสวยงามวิจิตรพิสดารมากจากการให้ข้อมูลของลูกหลานของท่านพญาลักษดานุประดิษฐ์นะคะท่านคอซิมบี้ก็ยังมีการให้ข้อมูลว่างานแขนงนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ทางฝั่งของตระกูลณระนองทางฝั่งปีนัง
7: ตลอดกว่า14ปีที่ผ่านมากลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณจังหวัดระนองเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของจังหวัดระนองอาจเริ่มต้นจากเส้นดินเล็กๆที่ถักทอด้วยความประณีตแต่สิ่งที่ถักทอควบคู่กันมาตลอดหลายปีคือหัวใจของผู้คนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภูมิปัญญาของบ้านเกิดเลือนหายบางครั้งความดีอาจไม่จำเป็นต้องส่งเสียงดังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอยู่ในความเงียบเพราะเรื่องราวที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนควรได้รับการบันทึกและส่งต่อให้รุ่นหลังได้รับรู้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังของวัฒนธรรมแต่คือพลังของผู้คนธรรมดาที่ทำสิ่งไม่ธรรมดาด้วยหัวใจที่รักบ้านเกิดและนั่นคือความงดงามของจังหวัดระนองที่พร้อมก้าวไกลสู่สายตาของโลกอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชายแดนใต้กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสู่การพัฒนาเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างงดงามและกำลังก้าวสู่การยอมรับ ในระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: กรือโต๊ะการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังกลายเป็นหนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยได้อย่างงดงามและทรงคุณค่ากรือโต๊ะมีต้นกำเนิดในพื้นที่จังหวัดตราธิวาสสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในวิถีชีวิตของชุมชนไทยมุสลิมโดยเฉพาะในอำเภอสุไหงปาดีแวงและสุไหงโกลกที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์การแสดงไว้อย่างเข้มแข็งทั้งลีลาท่าทางจังหวะดนตรีและบรรยากาศแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนายสมมาตรเทพพรมนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสให้ข้อมูลว่าความโดดเด่นของกรือโต๊ะไม่ได้อยู่เพียงความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จนในปี2556ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาศิลปะการแสดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นจุดเริ่มต้นของกรือโต๊ะเกิดจากวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ใช้เวลาว่างสร้างความสนุกสนานและคลายเหงาด้วยอุปกรณ์พื้นบ้านอย่างไม้ไผ่ที่เรียกว่าเดาหรือใบและกาบมะพร้าวใช้ตีประชันเสียงเกิดเป็นการละเล่นที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาก
10: รือโต๊ะนะครับก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาสมีความสำคัญในส่วนของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในส่วนของการศิลปะการแสดงกรือโต๊ะนี้ก็ใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีกรือโต๊ะที่มีชื่อเสียงโต๊ะคณะสีกูนิงนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซียในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่มีการพัฒนาจากกรือโต๊ะนะครับที่เป็นการละเล่นพื้นบ้านดั้งเดิมปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นในส่วนของฝากของที่ระลึกก็จะเป็นขนาดเล็กขนาดแบบจำลองนะครับเพื่อใช้ในเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ครับผม
9: จากการละเล่นพื้นบ้านที่เรียบง่ายกรือโต๊ะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่การใช้กะลามะพร้าวและไม้เนื้อแข็งขุดเป็นหลุมเพื่อให้เสียงดังชัดเจนและทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบและกติกาการเล่นอย่างเป็นระบบจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างปัจจุบันกรือโต๊ะไม่เพียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้และเชื่อมความเข้าใจในสังคมผู้วัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราธิวาสเดินหน้าผลักดันอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งเสริมการแสดงในงานเทศกาลสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้และสืบสานรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เพื่อขยายการรับรู้สู่ระดับประเทศและนานาชาติทั้งนี้กรือโต๊ะไม่ใช่เพียงการละเล่นหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าสะท้อนรากเหง้าแห่งวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไทยที่พร้อมประกาศศักยภาพสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและยั่งยืนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกข์ภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิต

ย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระกติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงลำปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี 72 พรรษาจังหวัดลำปูน
1: งามเมืองแม่เจ้าจามมาเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์หินหูการพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับและกับเช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ครับกลางปีนะครับและก็สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะวันที่28 29 30แล้วย่างเข้าสู่เดือนที่7เดือนกรกฎาคมเดือนเกิดของดีเจกูนาตี้ครับมาปะกับรายการสปาความรู้ตำรับไม่ยิงละปูนกับดีเจกูนาตี้ครับณัฐพลหนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแผนงานและวิชาการวันนี้มาอู้เอิญภาษาสตรีครอบครัวนะฮะสำหรับพี่น้องนะครับบอกว่าใส่ปี้ใส่น้องเนาะครอบครัวของ95 FM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนครับเป็นสถานีของพี่น้องคนเมืองพี่น้องคนละปูนพี่น้องคนภาคเหนือพี่น้องคนล้านนาด้วยกันเนาะอยู่ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่อยู่ในเขตที่3นะฮะที่สำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะควบคุมในพื้นที่ของภาคเหนือตัวนะฮะและเครือข่ายของสวทลำพูนเราก็ดูแลนะฮะพี่น้องในจังหวัดลำปูน8อำเภอตัวกันและอำเภอต่างๆที่ได้รับคลื่น FM 95นี้ตัวนะฮะฝั่งต่างบ้านครอบครัวป้อคุณนัทน้ำปั้วก็ได้ยินตัวเนาะก็มีตังโดยรอจำตองแม่วางสระปีหางดงนะฮะตังอมก้อยแม่แจมดอยเต้าตวยนะฮะที่เปิ้นบอกว่าได้รับยินคลื่นสัญญาณของ FM 95นี้ตวยเนาะฟังกู้กันไปวิทยุฮือความรู้กู้ความสุขกับทุกๆคนและวันนี้เป็นวันที่ทุกๆครอบครัวพร้อมหน้ากันถึงคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนาะและก็มีอีปู่อีย่าตายายนะฮะสำหรับทุกคนตวยเพราะว่าเป็นเดือนที่จะใกล้เข้าสู่วันเข้าพรรษาครับในวันพรุ่งนี้กับวันนี้วันโกนเนาะวันพรุ่งนี้กับวันพระแล้วนะฮะร่วมกันชำระล้างจิตใจตัวเนาะคือบอกว่าร่างกายของเราทั้งทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามโอวาทพระปฏิโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะโอ้ได้ขนาดนี้เป็นน้อยเป็นนานมาก่อนกับคุณนัทบัจจัยครับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษาฮะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพเนาะตีจังใหม่ปูนนะฮะอันนั้นไปเรียน3ปีด้วยกันนะครับม.1 ม.2 ม.3ได้ประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับความรักในพระพุทธศาสนากันตัวนะฮะแต่ว่าก็ม่วนงานสลาวกันไปเน้อพี่น้องละปูนนะฮะวันนี้ในห้องทรงคุณนัทก็ใส่นะฮะเสื้อละปูนสัมพันธ์เกมนะฮะครั้งที่1 2569กับในสมัยท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยฮะและก็ท่านรองผู้ว่าโยธินประสงค์ความดีท่านรองผู้ว่าเบญจวรรณมีเผือกนะครับท่านปรัชนะครับท่านปจ.จังหวัดท่านปรัชสมชัยนะครับและก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะฮะที่เปิ้นบอกว่ามาร่วมกันอันนี้ในปีสกราชของเปิ้ลนะฮะท่านผู้ว่าบอกว่าวันครั้งนี้ครั้งที่1ละปูนสัมพันธ์เกมนะเปิ้ลบอกว่าถ้าเปิ้ลอยู่ในจังหวัดละปูนอยู่ปีหน้าเปิ้ลก็จะจัดแห่มครั้งที่2นะฮะม่วนงานสลับกันไปนะแต่คุณน่าไปได้ไปร่วมนะฮะด้วยร่างกายที่บอกว่าช่วงนี้มันเป็นร่างกายที่เข้าปีเข้าเดือนเนาะป้อบอกว่าเออลูกมันจะเข้าวันเกิดละมันก็ต้องมีไอ้หยังที่บอกว่าร่างกายฮึดเตือนกับร่างกายฮึหูนะฮะว่าสบายมาเป็นอาทิตย์เนาะด้วยความที่บอกว่าเราทำงานตัวแล้วก็ตากฝนตากลมด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ละปูนสัมพันธ์เกมตะวันนี่ครึกครื้นบ่มีฝนตกสักเม็ดเขาว่าฮ้อนขนาดนะคุณนะ34องศานะฮะดีเขามา ไอ้หนึ่งก็เป็นลมกลางสนามเอายี่ใดนะฮะทุกสีทุกสีสันม่วนงานสล้าวกันไปเพราะว่าเป็นงานสีสันของลำพูนเนาะลำพูนสัมพันธ์เกมและก็ส่งท้ายวันเฉลิมฉลองงานเทศกาลไพรมันตวยนะฮะสีรุ้งแรมโบ้นะฮะสร้างความเท่าเทียมความเสมอภาคความหลากหลายทางเพศที่ลำพูนของเราช่วยกันพักดันบอกว่าเป็นเมืองที่บอกว่าเป็นอารยธรรมนะฮะที่บอกว่ามีความเท่าเทียมความเสมอภาคหลากหลายทางเพศที่จะอยู่ร่วมกันได้และก็สร้างสังคมยังมีความสุขทุกสีสันเนอร์นะฮะใครได้เป็นแชมป์เจ้าสนามคุยนัดยังมาหันประสรุปด้วยนะฮะว่าเป็นสีอย่างในสังกัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจหอการค้าภาคเอกชนนะฮะหลายขนาดนะฮะจากข่าวของสวทลำพูนข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเปิ้ลบอกว่าร่วมตั้งแต่เปิ้ลจัดงานมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงตะวาวันเปิดลวดวันปิดนะฮะ 4,409 คนฮะถือว่านักขนาดเนอร์ในหน่วยงานราชการที่เขาบอกว่าผลักดันนักกีฬาหรือว่าผู้มีความสนใจในการรักสุขภาพนะฮะเพื่อบอกว่าเสริมสร้างสุขภาวะของบุคลากรหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนนะฮะที่ทำงานกันนะฮะตั้งแต่8ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงนะฮะที่มามีเวลาออกกำลังกายกันใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเวทีนะฮะที่บอกว่าเรามาแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กันโดยและมาปอสร้างสีสันได้ความสุขกันไปเนอะก็ยังมีสีแดงนะฮะคุณนัทอยู่สังกัดสีแดงอยู่กับสังกัดของสวทอยู่กับสำนักงานประชาสัมพันธ์นี่ตัวเองนะฮะแล้วมีหลายๆคนเนาะพี่น้องในเครือข่ายของนักกีฬาคุณนัทไปแข่งวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงเทบอลเนาะตีบอกว่าเรามีกลุ่มสัมพันธ์กันอันนี้สัมพันธ์แท้ๆเลยนะฮะมีน้องตู่นะฮะสัปดาห์ที่แล้วน้องตู่ของสบสันมิตรขอเพลงหัวใจฮอมปอยมาเดี๋ยวปิดช่วงแรกเนี่ยเขาน่าจะเปิดให้ฟังเนอะน้องตู่ตื่นหรือยังนะฮะของน้องตู่สรรพสันมิตรลำพูนเนาะกระทรวงการคลังตวยนะฮะตีบอกว่ามาร่วมกันสร้างสีสันสัมพันธ์ทภาพความเป็นครอบครัวของหน่วยงานราชการในจังหวัดลำพูนเนาะเราก็มีความที่บอกว่าความหลุดโลกของหัวหน้าส่วนความน่ารักของข้าราชการแดนและหน่วยงานเนาะในตะวันเนาะสร้างสีสันอันนี้คณะครูดูรูปเนาะครูเคยอมยิ้มไปตัวนะฮะและแฮมบอปอมีคลิปนะฮะที่มีกีฬามหาสนุกเดินตาคาบวิ่งกระสอบนะฮะชักไคเยอร์โอสปะนะฮะที่เปิ้ลมาร่วมกันนะฮะม่วนงานสันเล้ากันไปที่สนามกีฬากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนขอบคุณทุกส่วนทุกภาคส่วนตัวที่สนับสนุนเนาะกิจกรรมดีๆอาจจะมีครั้งต่อไปครั้งที่2ครับขอคือทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านป้อเมืองของเฮาท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะและคณะผู้บริหารของจังหวัดลำพูนเนาะที่ช่วยกันพักดันให้เกิดขึ้นนะครับแล้วนะฮะในข่าวสารที่บอกว่าเพื่อจะมีฝนในดินฟ้าอากาศที่ต่อเนื่องนะฮะที่เบิร์นบอกอุตุนิยมวิทยาบอกมาเนาะตะกี้รายการของน้องอั้นนะฮะน้องฮั่นน้องอั้นนะครับของอู้ข่าวเล่าความก็บอกว่าจะมีฝนตัวเนอร์ดูแลสุขภาพกันไปตัวนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะ18จนถึงวันที่3กรกฎาคมประมาณในช่วงอาทิตย์หน้าเนาะตั้งแต่เนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยจนถึงกลางอาทิตย์หน้าแห่มน้อยนะครับที่มีฝนฟ้าอากาศที่จะตกลงมาเราก็ต้องดูแลกันไปนะฮะร่างกายยังแบบพร้อมเตื้อนะฮะด้วยความที่บอกว่าสุขภาพร่างกายต้องมาก่อนประเดี๋ยวนี้คือแอร์ในห้องส่งเนี่ยอาจจะหนาวนะฮะคุณน่าก็มีความที่บสบายตัวเนาะร่างกายอาจจะร้อนตั้งนานกันมาเนาะดูสุขภาพร่างกายกันไปตัวด้วยความว่าอันนี้บอกไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะหรือว่าบอกไว้เตือนสุขภาพก็ได้นะฮะเราบางคนเนาะบอกว่าเอ๊ะช่วงเวลากลางวันเราทำงานเนี่ยร่างกายมันร้อนมันปรับอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเดินเราทำงานเนาะแต่เมื่อร่างกายเรานิ่งเย็นในช่วงกลางคืนเนี่ยมันกระทำให้เราป่วยเป็นเมื่อยเป็นไข้ได้คุณนัดเมื่อยกลางคืนเนี่ยสองสามวันติดเนาะเขาก็มาม่วนใจนะฮะ ก็คือพี่น้องในหน่วยงานในกลุ่มงานเนาะในศูนย์เปิ้ลก็บอกว่าเป็นห่วงคุณนัทลองไปเจาะเลือดดูนะฮะกลัวเป็นไข้เลือดออกนะฮะกูก็ไปเจาะพอเนาะเปิ้ลก็บอกว่าบะหมี่นะฮะในส่วนของเชื้อไข้เลือดออกเขาก็กังวลนะฮะคุณหมอเปิ้ลก็เลยว่าอันก็ตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือสารคัดหลั่งจากจมูกเนาะไปตรวจเหมือนโควิดเนี่ยฮะจิ้มลงไปเออกลายเป็นไข้ไวไข้ไข้ไข้หวัดธรรมดาแบบเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ A พันธุ์ B เนี่ยมาเป็นนะฮะร่างกายของเราก็ปรับเปลี่ยนเนาะแต่ด้วยไข้หวัดของเฮาคิดว่า1ไอ1จาม1จมูกนะฮะสปะนะที่มันจะออกมากับร่างกายเนี่ยแต่ใจฮะมันมีบ่มตั้งในครูจะรู้สึกว่าจามนะฮะจามตอนเช้าตอนขับรถมาทำงานจามตอนกลางวันเวลาฝุ่นเยอะๆจามตอนเย็นกลางคืนนะฮะจามครับมันมีภาวะของความที่เป็นไข้หวัดมาตัวไอบะไอครับคัดจมูกบะคัดครับเป็นน้ำมูกกับบะเป็นฮะแต่จามครับเนี่ยนะฮะด้วยสุขภาพของเฮาเนาะเฮามาฮู้นะฮะว่าเป็นอย่างไรเนาะเวลาครูมาเป็นนี้ครูก็รับประทานนะฮะอาหารให้ตรงกินยาให้ตรงนอนพักผ่อนตัววันค่ำครับวันนี้อันก็จะมามีเฮงมาอู้นะฮะจะมาในรายการสปาความรู้ตำราไม่หญิงละปูนกับวันนี้กับท่านผู้ฟังก็บ่ได้เนาะร่างกายของเราก็ต้องเซฟร่างกายกันก่อนนะฮะกินอาหารให้ถูกต้องนะครับกินช่วงนี้ครูกินร้อนร้อนก๋วยเตี๋ยวนะฮะข้าวต้มเอาฮ้อนฮ้อนนะฮะเพื่อร่างกายของเรามันจะได้ขับพิษขับภัยออกนะเพิ่นบอกว่าหาเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกขลาภก็ว่าไปนะครับเพราะว่าหามหูนะในการที่บอกว่าสุขภาพร่างกายของเราก็ต้องมาก่อนเน้นย้ำเตือนนะฮะสำหรับครอบครัวทุกๆครอบครัวในวันนี้เป็นวันหยุดของทุกครอบครัวเนาะมาช่วยกันพิจารณาร่างกายนะฮะหรือว่าตรวจสแกนร่างกายของคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะฮะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายดูก่อนว่าสุขภาพร่างกายของเปิ้ลในช่วงเดือนเนี้ยออดๆแอดๆเรื่องหยังควรระวังเรื่องหยังนะฮะสแกนช่วยกันเนอร์ในครอบครัวไขครอบครัวมันก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็มีครอบครัวที่ทำงานตัวร่วมกันสแกนเนอร์เพื่อในที่ทำงานเป็นไอเป็นจามก็หรือว่าเป็นพื้นแดงๆเสี่ยงไข้เลือดออกก็ต้องช่วยกันสแกนแล้วก็ช่วยกันป้องกันดูแลกันตัวด้วยความห่วงใยนะฮะช่วงแรกนะครับกับรายการสปาความรู้ตำรับมิ่งละปูนคุณน่าจะได้มาอู้เอ่ยถึงข่าวสารในรอบสัปดาห์ว่าศูนย์ของเราได้ทำอย่างพ่องได้ยี่อย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนครับเพราะเราทำงานเพื่อขับเคลื่อนตามแผนงานแผนงบประมาณนะครับเพื่อจะมีความประสบความสำเร็จที่มากที่สุดกันตัวนะครับเราจะมาเริ่มนะครับในการทำงานนะครับในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะทางด้านท่านผอ.รัชยาห้านตระกูลนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ของเรานะฮะได้จัดประชุมวางแผนขับเคลื่อนการภาระงานนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานประจำไตรมาสที่4อันนี้ท่านมาประชุมของกลุ่มนะฮะฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับที่เปิ้ลมาร่วมการนำโดยนางสาวจันจิราจุลการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการหัวหน้าฝ่ายบริหารพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทุกท่านนะครับเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามผลงานนะครับจากท่านผอ.เนาะผอ.เฮาเป็นคนที่แอคชั่นเวอร์นะฮะผลงานเด่นชัดและก็บอกว่าเข้าถึงประชาชนเพราะว่าเปิ้ลเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับแล้ววันที่22นะครับท่านหัวหน้าช่องนางเล็กสมบูรณ์พร้อมกับดีเจคุณนตีนะครับในพลหน่อคำเนาะปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้าร่วมประชุมสัญจรเพื่อรับฟังประเด็นข้อเสนอแนะและก็การแลกเปลี่ยนครั้งที่1ครั้งที่2นะครับผ่านซูมมิทติ้งเนาะของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพราะว่าเราเป็นนวัตกรนะฮะนวัตกรรมของสคเพื่อผลักดันพัฒนางานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวครับแล้วก็ ท่านผอ.จัดประชุมไตรมาสที่4เนี่ยฮึกับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพนะฮะมีกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและก็กลุ่มแผนงานและวิชาการสุดท้ายเนาะเพื่อก็รำรับกันมานะครับเพื่อเข้าร่วมกันนะฮะในการติดตามงานและก็วางแผนงานในเดือนต่อไปและก็ไตรมาสสุดท้ายไตรมาสที่4นะครับช่วงแรงนะครับในวันที่22ท่านผอ.มอบหมายข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์นะครับร่วมกับศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดลำพูนเนาะไปร่วมการรณรงค์นะครับจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งพร้อมกับภาคีเครือข่ายคนขอทานตามโครงการจัดระเบียบพัฒนาศักยภาพคนขอทานนะฮะให้ทานถูกวิธีลดวิธีการขอทานเนาะประจำเดือนมิถุนายน2569ที่ตลาดเมฆทองริ้วนะครับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะแล้ววันที่22นะครับที่ช่วงบ่ายๆท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะฮะผู้ประสบปัญหาทางสังคมครั้งที่6 2569โดยนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานะครับโดยมี3เงินตัวกันเนาะเงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัว30รายเงินอุดหนุนค่ารายงานสตรีจำนวน60รายและเงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพอีก30รายนะครับโดยมีท่านพมจ.ลักษณะอิสรางกูลในยุทธยาพัฒนาการพมจ.จังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมครับแล้ววันที่23นะฮะด้านผอ.ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบันด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนนะฮะฝึกอาชีพเพื่อกับกลุ่มเปราะบางทางสังคมนะครับผู้ถูกคุมประพฤติเนาะตามเงื่อนไขเพื่อรายงานตัวทั้ง15คนนะฮะเพื่อบอกว่าให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยมีหนทางในการสร้างงานสร้างอาชีพนะฮะและมีอย่างความสุขขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพม.เนาะสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสนะฮะเพื่อคนไทยทุกคนบ่หวนไปกระทำความผิดซ้ำครับแล้วในวันที่23นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้นางสาวคนึงนิดวงใหญ่นักพัฒนาสังคมชำนาญการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานทางด้านสตรีและครอบครัวจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ครับและวันที่23เช่นเดียวกันเมื่อเช้านะฮะท่านผอ.มอบหมายให้กับกลุ่มส่งเสริมร่วมกันนะครับส่งเสริมและพัฒนาอาชีพร่วมกิจกรรมปลูกหม่อนใหม่เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรตีวิธีรายการอาชีพป่าซางเนาะที่บอกว่าอยากมีการขับเคลื่อนงานตัวนะฮะทางด้านร่วมกับศูนย์หม่อนใหม่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรตินะฮะในวันที่24นะครับศูนย์ของเราได้จัดโครงการนะครับกิจกรรมขยายผลส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2569ในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะฮะจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยท่านผอ.รัชยาหันตกูลเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับและก็ภาคีเครือข่ายทั้งอพม.นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะผู้นำชุมชนทั้งหมด40คนตัวกันเนาะมาร่วมรับฟังและก็ประชุมเชิงปฏิบัติการนะฮะจัดที่เดอะแกนแจมจูรีรีสอร์ทจังหวัดลำพูนครับแล้ววันที่24นะฮะคุณนาฏพร้อมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการเราได้ไปออกหน่วยเครื่องบริการประชาชนหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ครั้งที่6นะฮะที่อำเภอหลีปู้นะฮะไปตำบลดงดำออกศูนย์ตั้งแต่ตี5นะฮะ เพื่อจะไปบริการพี่น้องประชาชนนะฮะโดยมีท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นประธานในการเปิดงานนะครับและกิจกรรมในบูธของเราก็มาร่วมในการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นภาพตัวเองนะฮะและก็มีการ เล่นเกมนะครับโยนห่วงให้ตรงใจห่วงใยรักเท่าเทียม Love It Love นะฮะมีคนที่เข้าบูธชมบูธของเฮาร่วมกิจกรรม105คนจัดที่โรงเรียนบ้านป่าคาตำบลดงดำอำเภอหลีจังหวัดลำพูนนะครับในช่วงเช้าวันที่25นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะฮะแล้วก็ตักบาตรครบรอบ15วันนะฮะปันระสมวานะฮะอุทิศถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์พานะฮะนะครับตีวัดหลวงหริพุนชัยตักบาตรพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปโดยนะครับแล้วกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพฤหัสวันที่25เนาะทุกเย็นในเวลา15:30 น.เราก็มาร่วมออกกำลังกายกันนะฮะช่วงแรงก็ไปร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลปันนะสมวานนะครับ15วันถวายพระราชกุศลพระองค์พาตัวนะครับแล้วเช้าวันที่26นะฮะร่วมพิธีพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในงานจัดเฉลิมฉลองนะครับพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับโดยนะครับที่วัดหลวงละปูนของเรานะฮะแล้วท่านผอ.ไปร่วมงานนะครับเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดนะครับต่อต้านยาเสพติดโรคจังหวัดลำพูนนะฮะเปิดจัดที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนจังหวัดลำพูนนะครับอบจ.จังหวัดลำพูนนั่นเองมีท่านผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานท่านโยธินประสงค์ความดีนะครับอันนี้เป็นข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ศูนย์ของเราได้ไปได้เงี้ยอย่างพ้องเพื่อบริการพี่น้องประชาชนพักฟังเพลงสักกัมนะฮะเดี๋ยวมาประช่วงที่2ของรายการคุณน่าจะมาอู้ถึงจิตวิทยานะฮะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขครับ

เพลงนี้ง่อมทุกท่านผู้ฟังครับมีสุขเพียงบางวันสมหวังได้เพียงบางเวลาอ้อไอ้น้องตู่สัพพสัตมิตรเนอะเนื้อหามันเป็นอย่างอี้นะฮะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มดกำลังอกกำลังใจนะฮะในครอบครัวในแต่ละครอบครัวนะฮะมูลคลื่นมา FM 95นะครับมาฟังดีเจอู้ม่วนจาหวานแฮมเบอร์ปอมีความรู้ฮือความสุขกันตวยเปิดเพลงม่วนๆสลับกันไปในวันนี้นะฮะทุกรายการของเรามีอรรถรสทุกรายการนะฮะสับเปลี่ยนทุกช่วงวัยแล้วจากครูนัทก็จะเป็นรายการรู้ทันคะรู้ทันโลกนะฮะข่าวสารของสวทลำพูนนะฮะก็จะมีอู้ข่าวว่าของว่าอย่างข่าวหาริพูนชัยตัวนะครับแล้วก็มีวายไซวาไรตี้นี่ก็จะมามีเตื้อนะฮะก็จะมีข่าวสารสลับสับเปลี่ยนกันไปช่วงบ่ายกับฟังซอฟังลำพูนฟังตุเตศนะฮะเพราะว่าเทศแบบวาไรตี้นะฮะมีกฎหมายน่ารู้โอสปะสปันนะฮะร้อยอันปัญญาม่วนกันไปตลอดทั้งวัน FM 95ครับและวันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆครอบครัวกันตัวและก่อการทำงานในวันอาทิตย์วันนี้วันที่18เนาะทุกๆบริษัทนะครับในเครือสหภาพนะฮะทุกๆบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมฟังหนองเป็ดกระดีฟังสันปาไฟเนอร์ที่เปิดคลื่นวิทยุรับเสียงรับสายกันนะฮะตีบอกว่าอยู่กันเป็นครอบครัว FM 95กันไปนะครับและเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานราชการนะฮะแต่ว่าอิดออนกันแล้วนะฮะในกีฬาละปูสัมพันธ์เกมเนาะวันนี้ก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่เวรยามกันอยู่นะฮะเฝ้าครัวของราชการกันตัวนะครับพรุ่งนี้ก็มาทำงานกันวันที่29มิถุนายนนะครับอดเอาเนอร์นะฮะแล้วมาปอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรพี่น้องอีป้ออีแม่กันตัวตีทำให้ใส่ส่วนกันนะฮะบางตีเปิ้ลก็บอกว่าคุณนัทเริ่มเก็บบะลำไยละอันนี้คือนอกฤดูนะฮะขอให้ราคางามๆอย่างอี้ไปตลอดเนอร์หน่อยมนตุ้มรุมของเฮาหน่อยหน่อยที่บอกว่าสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดลำพูนของเฮาตัวนะครับและเฮาปอเนาะสร้างกำไรให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนกันตัวนะครับและเป็นกำลังใจให้กับนะฮะป้าฮองว่าแฟนคลับนะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรปภ.แต่ประเด็นนี้มีกลุ่มใหม่เห็นมั้ยนะฮะกลุ่มคนฟังนะครับ FM 95นั่นก็คือกลุ่มข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่บ้านพักในจังหวัดลำพูนแฝดหน่วยงานต่างๆนะครับที่เปิ้ลบอกว่าเปิ้ลมาปิกบ้านประกาศจะมาพักกันเสาร์อาทิตย์เนาะเปิดขึ้น FM 95นะครับฟังเพลงกันไปตัวอู้จากกันไปตัวขอเพลงกันมาได้ที่ในรายการนะฮะตีบอกว่ามาเป็นเพื่อนกันเปิดเพลงช่วงนี้นะครับกับหน่วยงานราชการที่อยู่บ้านแฟดบ้านพักกันอยู่อาจจะซักผ้าซักผ่อนกันนะฮะทำกับข้าวหรือว่าบางท่านกำลังตื่นนอนเนาะเป็นกำลังใจที่บอกว่าครับเคลื่อนงานเพื่อคนลำพูนเนาะลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อนลำพูนนะครับเป็นกำลังใจตัวนะครับทุกเสียงทุกสายที่เอิ้นมาในไลน์มาในแชทเนาะพี่น้องในฝั่งคุณนาทนะฮะตังปุ่นนะตะอีป้อตังดอยหล่อนะฮะแม่วางสันปะตองสารปีหางดงจอมทองฮอดดอยเต่าอมก่อยแม่แจ่มนะฮะที่เปิ้ลว่าขอเพลงกันมาได้เลยนะฮะดีจะเปิดทื่อนะครับอันนี้จะเปิดทื่อกับแม่นาก่อนแม่ยายนานะน้ำดิบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเปิ้ลโทรมาหาคุณนัทนะฮะที่เปิ้ลชอบตัวการนี้ก็คือตรงใจกันนะฮะที่จะเปิดเพลงใส่ลมแห่งการรอคอยของไอ้หน้ากิติสารเนี่ยถือว่าเป็นเพลงโปรโมทนะฮะเป็นเพลงที่เปิดต้นรายการของรายการสปาความรู้ตำรับมิ่งละปูนทุกอาทิตย์นะฮะเพราะมันมีความหมายดีๆจวนเขาเติงหาบ้านจวนถึงคนที่ฮักที่จากไปจวนเขาเติงหานะฮะลูกนะครับหรือว่าญาติพี่น้องไปทำงานต่างจังหวัดดีนะฮะมันเป็นสายลมลมอย่างอี้นะฮะคนต่างที่เราคิดถึงเนี่ยมันจะเย็นมากใดหรือว่ามันจะอุ่นมากใดหรือสัมผัสกายอย่างใดให้มีความสุขอบอุ่นไปตัวกันนะเป็นกำลังใจ empower ให้กับทุกๆคนนะฮะทุกๆครอบครัวในเช้าวันอาทิตย์วันหยุดวันนี้กันตัวนะครับ
ช่วงที่สองนะครับที่คนน่าจะมาอู้เอ้ยอู้เอิญกันนะฮะเพราะว่าภาษายองกับแม่มเตอร์นะฮะเฮียนกันนะฮะเฮียนภาษายองกันมาเนาะเพราะช่วงที่สองคุณนัทนะจะอู้ถึงจิตวิทยาการดำเนินชีวิตของเราเนาะคุณนัทจบทางด้านจิตวิทยามานะฮะก็อยากเป็นกระบอกเสียงที่บอกว่าวันหยุดวันนี้เราได้ฟังความคิดดีๆหรือว่าหลักความคิดของผู้ที่ได้เขียนลงไปนะครับเพื่อมาสะท้อนกับชีวิตตัวเก่านะฮะอันนี้คุณนัทอู้จากถ้าอันครอบครัวของจิตวิทยาตัวการเนาะเปิ้นบอกว่าความจริงของความโศกเศร้าบางครั้งผู้ร้ายในชีวิตมาจากผู้ที่เคยช่วยเหลือไว้พิจารณาการใจดีครั้งต่อไปของคุณให้ดีด้วยไม่ถึงบางครั้งนะฮะตีบอกว่าเออเราใจดีกับคนนี้ไปเพื่ออะไรยังเพราะเขาเป็นเพื่อนเฮาเพราะเขาเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่บอกว่าเราไว้วางใจมากที่สุดเนี่ยความจริงของชีวิตนั้นอาจจะเป็นโศกเศร้าก็ได้มันทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรยังวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละคนมาเหมือนกันนะฮะตีบอกว่ามาใช้ชีวิตเช่นที่เห็นได้เด่นชัดนั่นก็คือการยืมสตางค์กันนะฮะเสียพี่น้องที่ฮักกันไปเสียเพื่อนปองเพื่อนรักกันไปนะฮะนี่ด้วยความที่บอกว่าจุดเป้าหมายเหมือนกันคนที่ฮื้อยืมก็บอกว่ามีจุดเป้าหมายอยากให้เพื่อนลดมีการคลี่คลายชีวิตปลดทุกข์นะฮะคนที่รับสตางค์ไปบอกว่าเพื่อนบ่ได้เอาไว้ท่านก่อนนะฮะบัดใดเนอป้อมบอกว่าในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมันต้องอยู่ในเป็นศาสสังคมนะฮะความจริงของความโศกเศร้าบางครั้งผู้ไร้ในชีวิตมาจากกับคนที่คุณช่วยเหลือลองทบทวนต่อเก่านะฮะคนที่มาทำร้ายเฮานี่ก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือไปนะครับลองพัวบอกว่าการจะช่วยใครครั้งนี้เราต้องมีสติเตือนช่วยดีที่สุดนะฮะแต่เราก็ต้องอยู่ที่ความพอดีนะฮะพอดีในที่นี้ก็คือมาทำให้เราไม่ทุกข์ไม่เกิดทุกข์เขาได้รับไปเพื่อความสบายใจแต่เวลากลับมาต้องใช้เวลาแต่เราก็อยู่กับตัวเราเองให้ได้ที่สุดก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยปนเพราะว่าปนในสภาพของสภาวะที่บอกว่าตกอยู่ในหลุมดำนะฮะหรือว่าตกอยู่ในภาวะที่บอกว่าเอ๊ะจิตใจเงี้ยมันหมองมั่วนะฮะคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่นะเป็นคนในครอบครัวคนที่เราที่สุขแย่ที่สุดนั่นก็คือเพื่อนที่เรารักคนที่เรารู้สึกแย่ที่สุดนั่นก็คือคนที่เราไว้ใจหรือว่าคนที่เรารักนั่นเองฮะอยากให้ครอบครัวทุกคนนะฮะบอกว่ามีอะไรยังต้องมีการปรึกษาซึ่งกันและกันถึงคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกครอบครัวของเราต้องมาก่อนนะฮะเราไม่ได้ไปเปิ้งหรือว่าจะไปเอาครอบครัวคนอื่นมาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ตั้งมาเป็นแกนกลางให้ครอบครัวเราดำเนินตามครอบครัวเขาอยู่ที่ครอบครัวเราต้องมาก่อนครับในการที่บอกว่าช่วยในชีวิตครั้งนี้พิจารณาความจริงแล้วนะฮะคนที่ร้ายที่สุดนั่นก็คือคนที่อยู่กับเราอย่างใกล้ชิดนั่นเองใกล้ชิดในที่นี้ก็คือจิตใจและร่างกายเราควรบอกตัวเก่าฮะบอกว่าการอยู่กับตัวเก่านะฮะอยู่กับครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขมากที่สุดแล้วแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งมีพันธสัญญากันมีข้อตกลงเงื่อนไขกันนะฮะมันทำให้เกิดเพราะว่าแกปช่องว่างระหว่างครอบครัวช่องว่างระหว่างวัยมันอยู่ที่เฮาการยอมรับและก็คุยกันให้มากที่สุดคะขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะฮะหรือว่าทุกคนที่อยู่ในชีวิตวังวนที่อยู่บอกว่าเอ๊ะหาความสุขบ่ได้เพราะคนที่กลับมาทำร้ายเราที่สุดนั่นก็คือเรารักมากที่สุดครับนะฮะเราต้องผ่อนหนักคือเป็นเบาด้วยการมองโลกนะฮะบัดใจแค่180ซ้ายขวาตะอันต้องหมุนรอบตัวเก่า360องศา
หือหันมากที่สุดตัวนะครับและก็มองทะลุหือมากที่สุดตัวเพราะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่บอกว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีหวังหือตัวเก่ามีชีวิตที่ดีก็พอไม่สนใจคนอื่นนะฮะแต่สังคมของคนล้านนาของเฮาเป็นสังคมตีนั่งล้อมวงกระตกเข้านะฮะเชื่อมกลมเกลียวสัมพันธ์กันถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขครับเหมือนครอบครัวของ FM 95เนี่ยเปิดคลื่นมาแป๊บเดียวเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันฟังเพลงม่วนๆนะฮะและก็ดีเจอู้ดีมีสาระบดีอู้ไปเลยไปเลยนะฮะ อู้ยังมีเป้าหมายจุดประสงค์ที่มากที่สุดอย่างวันนี้คุณนั่นมาอู้เนี่ยเพราะวันนี้เป็นวันครอบครัวที่คุณน่าใจเสมอเนาะเพราะในกรมเกียรติสตรีและสถาบันครอบครัวของเฮานะเน้นทางด้านพัฒนาศักยภาพสตรีและความเข้มแข็งนะฮะของสถาบันครอบครัวเราก็มาใช้จุดยืนด้วยการสื่อสารทางวิทยุ FM 95ตลอดทั้งระยะเวลา4ปี5ปีที่คุณนั้นมาจัดรายการนะฮะเพื่ออยากสื่อสารกับครอบครัวทุกๆครอบครัวนะฮะใช้เวลาว่างเสริมเวลาแห่งความรักสร้างสัมพันธภาพอันดีของคนในครอบครัวไปโดยการเนอร์ในวันนี้เราชวนกันไปทำกิจกรรมร่วมกันทำบุญตักบาตรนะฮะในวันโกนวันนี้พรุ่งนี้วันพระหรือว่าทำบ้านนะครับหมายถึงว่าทำความสะอาดบ้านร่วมกันหรือว่าพากันไปกินข้าวช่วงเที่ยงโดยการเราจะได้นึกถึงการ FM 95วิทยุความฮักวิทยุของครอบครัวครับเดี๋ยวมาปลาช่วงที่สุดท้ายของรายการนะฮะคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่บอกว่าฮอตฮิตที่สุดในเดือนกรกฎาคมนะฮะบอกว่าเต็มหรือยังคุณสมบัติเป็นอย่างใดนะฮะเดี๋ยวมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการสปะความรู้ตำราไม่หยิ่งละปูน

เอินไปกับสายลมแห่งการรอคอยนะฮะลมจากเหนือละปูนนะครับเป็นสายลมแห่งการรอคอยขอเฮ้งไปสัมผัสของลูกเต่าตีอยู่ตังทำงานไกด์บ้านนะฮะด้วยความห่วงใยจากอีป่ออีแม่นะฮะง่อมนะฮะสายลมแห่งการรอคอยเนี่ยมันเป็นไอ้อย่างที่บอกว่าตั้งความหวังเมื่อใดลูกจะปิ๊กมาสปะนะฮะที่บอกว่าอยู่ในหัวเห่าเนาะแต่สิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือรอคอยแหน่งบ่ได้นั่นก็คือชีวิตตัวเก่าครับรอคอยที่อย่างได้มีความสุขที่สุดนั่นก็คือการรักษาสุขภาพนะฮะบอกตุกเก่าเนอดีเจคุณนตีพักผ่อนพ่องนะฮะด้วยการกินของเฮาก็ดีนะฮะหรือว่าการใช้ชีวิตตีซ้ำๆกันไปนะครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันไปด้วยนะครับส่งสุดท้ายของรายการสปาความรู้ตำรับแม่หญิงละปูนนะครับจะมาอู้เอิญถึงเรื่องข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์นะฮะที่เปิดรับสมัครในช่วงนี้นั่นก็คือนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับจะเปิดจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้นะฮะก็คือการเปิดรับสมัครเนาะหลังจากนั้นก็จะโทรไปสัมภาษณ์นะครับทางโทรศัพท์วันที่6วันที่7นะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อวันที่8นะครับหลักสูตรที่2หลักสูตรตัดผมชายและทำสีเบื้องต้นนะครับอันนี้เรียนทั้งหมด20วัน120ชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่3สัมภาษณ์6 7และประกาศสัมพันธ์บอกว่ารายชื่อในวันที่8นะครับ2หลักสูตรเนี่ยคนมาเรียนเยอะนะครับเพราะว่าในคุณในสมบัติที่บอกว่าอยากสร้างงานสร้างอาชีพเนาะสนใจมาติดต่อได้นะครับหรือเข้าไปในติดตามในเพจ Facebook ของศูนย์นะฮะ www.facebook.com นะครับสแลชเลข0เลข7เลข2 LPN ลำพูนนะครับก็จะมี2หลักสูตรที่เราได้คลิกเข้าไปนะครับสมัครออนไลน์กันก็คือสมัครเข้าไปกรอกข้อความให้ครบนะฮะและมาบอกข้อมูลมันจะเด้งมาที่ศูนย์เราไม่ต้องมาศูนย์ก็ได้นะครับหรือว่าใครสะดวกเข้ามาที่ศูนย์ก็ได้279หมู่9ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะฮะถ้าแยกท่าจักเลยมานะครับทางด้านขวามือนะครับถ้าเลยกงศพทามานะฮะสังเกตทางด้านขวามือเช่นเดียวกันเนาะศูนย์ของเราจะตั้งอยู่นะครับที่ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับสังเกตรั้วสีชมพูและก็เมสคอตแม่หญิงละปูนถือถ้วยกาแฟหรือว่ามีตู้คีออสนะฮะศูนย์ฝึกอาชีพสาธิตนะฮะของร้านกาแฟอยู่ที่หน้าศูนย์นะครับที่ป้ายศูนย์นั่นเลยนะฮะตู้ดำๆเนาะเข้ามาจอดแวะก็ได้เพื่อจะมาสมัครฝึกอาชีพหรือว่ามาทานกาแฟ072 Coffee ก็ได้ยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเห็นกันฮะเวลามันเมิดมันเวยขนาดเนาะ1อาทิตย์เนี่ยครูนัทบอกว่าร่างกายครูนัทต้องพร้อมนะฮะเพื่อจะมาอู้กับเฮา1ครั้งต่ออาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะฮะขอขอบคุณท่านผอ.นะฮะสวทลำพูนนะฮะขอขอบคุณท่านผอ.สุภชัยตวยนะฮะและก็แสดงความยินดีกับท่านผอ.สุภชัยกัลปะสันติจะไปเป็นท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางนะฮะและก็ยินดีต้อนรับท่านผอ.สวทลำพูนท่านผอ.อัญเชิญนะครับอัญชันนะฮะอัญชันท่านผอ.สวท.ลำพูนที่จะมาพร้อมมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องจังหวัดลำพูนยินดีต้อนรับท่านครับและขอขอบคุณทีมรายการและข่าวของสวท.ลำพูนทีมฝ่ายช่างเทคนิคตัวนะฮะเตรียมหน่วยความสะดวกให้กับดีเจโคนตี้ดีได้มาจัดมาอู้รายการมาเอิญกับท่านผู้ฟังและท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักครอบครัวที่มีสัมพันธภาพอันดีของคนในครอบครัวในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้ปะกันใหม่นะฮะในอาทิตย์หน้าดีเจนิคุณนตี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและให้มีความสุขกับครอบครัวในวันนี้และทุกๆวันตลอดไปผมในณัฐพลหนอคำนักพัฒนาสังคมของกลุ่มแห่งงานวิชาการ072พรรษาจังหวัดลำพูนจะได้นำรายการจากลาไปท่านผู้ฟังไปตะอีกล่าวคำว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรุงเทพมหานครส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบทุกหน่วยเรียบร้อยพร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งครบทุกเขตนางสาวอรัญญาพรชยะรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณสำนักงานเขตราชบูรณะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งรวม101หน่วยในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยมีกปน.และเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางมาเตรียมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 5:00 น.ทั้งนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งครบทุกหน่วยเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลาบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน
4: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในช่วงเช้าวันนี้ณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเทวสุนทรหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเริ่มมีประชาชนจากบริเวณใกล้เคียงทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกบนบอร์ดหน้าคูหาจากนั้นในเวลาประมาณ 7:50 นาทีกรรมการประจำหน่วยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งความหีบบัตรและแสดงภายในหีบบัตรต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการเพื่อยืนยันว่าเป็นหีบเปล่าก่อนปิดผนึกก่อนจะเริ่มให้ประชาชนตั้งแถวรับบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 นโดยเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทั้งนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดชวิสาปทุมมารายงาน
3: ปลัดกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมสั่งการรับมือปัญหาการจราจรและฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายใน 22:00 นวันนี้
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42-46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมสำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 นโดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับและสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกแต่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วและได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา 22:00 ของวันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
6: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดียามเช้านะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงครับผมกับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับผมวันอาทิตย์แบบนี้เวลา9โมงนะครับเรามาอยู่ด้วยกันมาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงเช้าๆนะสักประมาณ8โมงเราก็จะเจอกับคุณนัทเนาะคุณนัทก็พูดถึงในเรื่องของสุขภาพไปหลายเรื่องด้วยกันเนาะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ที่คุณนัทได้พูดไว้นะครับก็คือในส่วนของบางคนนะคิดถึงอย่างนี้นะเปิดเพลงนี้ให้นะครับสำหรับลูกหลานที่อาจจะไปทำงานอยู่ไกลๆเนาะอันนี้ต้องบอกแบบว่าไปแชร์ประสบการณ์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวเองก็เคยทำงานอยู่ที่อื่นนะไม่ใช่ที่ลำพูนบ้านเราก็ไปอยู่กรุงเทพมาไปอยู่เชียงรายมานะครับผมเวลามีคนคิดถึงเงี้ยก็จะเป็นแบบพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านเนาะเวลากลับมาทีก็จะแบบเหมือนชุบชูใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะและอาจจะเป็นตัวของพ่อแม่เองเนาะที่แบบรู้สึกดีใจเวลาลูกๆได้กลับบ้านนะที่จริงแม้แต่อยู่ลำพูนนี่นะถ้าไม่ได้กลับบ้านนี่ก็มีคนคิดถึงเหมือนกันเนาะยังไงแล้วก็เหมือนเต็มนะในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจกันสักหน่อยนะครับผมรวมไปถึงถ้าเมื่อไหร่ที่เรามาอยู่บ้านเมื่อไหร่ที่เรากลับมาอยู่บ้านนะสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นแบบว่าโอ้อาหารการกินก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะหลายคนก็จะรู้สึกแบบว่าวันนี้อยากกินอะไรเนี่ยครับก็จะได้กินแบบในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแต่สิ่งที่ตามมาในเรื่องของน้ำหนักนี่ต้องบอกเหมือนกันนะครับต้องแบบว่าควบคุมอยู่เหมือนกันนะเวลาเรากลับมาบ้านพ่อแม่ก็จะแบบอยากกินอะไรก็ทำให้หมดเลยนะบางวันนะมี4มื้อด้วยซ้ำอีกแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับผมดังนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเรานะครับอีกอย่างนึงก็คือหลับปูนสัมพันธ์เกมส์เนาะครั้งที่1นะครับผมมีคนมาร่วมงานแบบเยอะมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นนับหลายพันคนนะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่รวมเอาทุกหน่วยงานที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐของเราเองเนาะก็จะมีการแบ่งสีนะครับผมรวมไปถึงภาคเอกชนอย่างนี้นะครับผมที่มาร่วมกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาเนาะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลที่จริงเริ่มมาสักพักแล้วแหละแต่เมื่อวานก็จะเป็นวันที่ตัดสินนะฮะก็มีฟุตบอลแชร์บอลวอลเลย์บอลโอ้โหเชียร์กันอย่างสนุกเลยนะครับแล้วก็มีกีฬามหาสนุกเนาะเมื่อวานนี้โอ้โหต้องบอกว่าหน้าม้าแดด คนไทยภาคกลางจะงงว่าหน้าม้าแดดคืออะไรนะหน้าแดงเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้โอ้โหตื่นมาก็คือมีความคล้ำขึ้นนะฮะใครที่แบบเมื่อวานไปเชียร์ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะช่วงนี้อากาศน่าจะมีความร้อนขึ้นนะฮะผมดูจากแบบว่าสถิติในเรื่องของแต่ละวันนะวันนี้สูงสุดตอนเช้าๆที่มีการอัปเดตอยู่ที่36เลยนะก็ถือว่าแบบโอ้โหร้อนเหมือนกันนะฮะใครที่ทำงานกลางแดดหรือว่าอยู่กลางแดดแบบนานๆเนาะเหมือนเมื่อวานที่ท่านไหนที่ไปเชียร์กีฬาอาจจะต้องดื่มน้ำตามกันเยอะๆหน่อยนะเนื่องจากว่าเราเสียน้ำออกไปจากร่างกายค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเหงื่อเนาะโอ้โหเมื่อวานเหงื่อชุ่มมากเลยนะแค่นั่งดูคนเขาเล่นเมื่อวานได้ไปแข่ง1กีฬานะครับผมได้ที่2นะต้องอวดว่าได้ที่2ด้วยนะครับแพ้สีเขียวนะเมื่อวานแพ้สีเขียวกีฬาต่อกระดาษนะครับผมก็รู้สึกแบบว่ามีความร้อนมีความเหนื่อยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับคนภาคเหนือบ้านเราก็จะบอกว่ามีความยมนะยมแดดเลยนะเมื่อวานกลับมานอนเลยนะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมอุตุนิยมวิทยาเขามีการเตือนฝนตกหนักนะในบริเวณประเทศไทยเนาะเพราะว่าอาจจะมีมรสุมแต่ว่าที่เตือนมาไม่มีภาคเหนือแต่อาจจะแบบว่าได้รับแบบเขาเรียกว่านิดๆหน่อยๆนะครับผมวันนี้ก็30%ของพื้นที่แต่ไม่รู้ว่า30ที่ไหนนะเดี๋ยวต้องรอดูกันสักหน่อยนะครับลุ้นกันว่า30จะมาตรงที่เราอยู่ไหมนะจะได้แบบเย็นขึ้นมาหน่อยแต่คนก็จะบอกว่าขอแค่ฝนได้ไหมไม่เอาลมอย่างนี้นะครับผมก็รอติดตามกันดู28นะครับมิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนะครับผมประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจะและก็จะมีฝนตกหนักนะครับหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะว่ามันมีมรสุมเข้ามาเนาะยังไงแล้วใครจะไปบริเวณนั้นก็อยากจะให้ดูสภาพอากาศกันสักหน่อยเผื่อว่าใครจะไปเยี่ยมญาติไปเที่ยวต่างๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ใกล้วันหยุดเหมือนกันแล้วเดือนหน้ามีวันหยุดยาวด้วยนะครับหากใครที่จะวางแผนไปไหนอยากจะให้ดูแลกันดีๆเนาะไม่ว่าจะเป็นดูในเรื่องของสภาพภูมิอากาศในเรื่องของสุขภาพของตัวเองต่างๆนะพอเมื่อกี้เราพูดกันไปนะในเรื่องของสุขภาพเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวน้องอันเอาข้อมูลมาฝากกันสักหน่อยนะครับมีการพูดถึงในเรื่องของโรคไตต่างๆนะครับผมวันนี้เราจะเอามาพูดกันในช่วงหน้าเนาะฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะก่อนที่เราจะมาสู่กันในเรื่องของสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: กลับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนจัดหลายรายการจนงงว่าตอนนี้อยู่ในรายการอะไรนะสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับผมวันอาทิตย์แบบนี้ช่วงเช้าๆมาอยู่ด้วยกันนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งทวนกันไปนะในเรื่องของสุขภาพว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะในเรื่องของโรคภัยต่างๆนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องนะกับท่านใดท่านหนึ่งหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของเรานะเนื่องจากว่าช่วงนี้มันมีโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องระวังกันเยอะมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่จริงมันก็คือเหมือนวิวัฒนาการเนาะก็จะมีวิวัฒนาการของเขาเรียกว่าโรคภัยเนาะคนเรายังวิวัฒนาการเลยโรคภัยมันก็จะวิวัฒนาการตามเนาะบางทีก็จะดื้อนั่นดื้อนี่บ้างนะโรคนะฮะดังนั้นแล้วเราก็ต้องเหมือนรู้เท่าทันเหมือนกันเพื่อที่จะได้ระแวดระวังไม่ให้สุขภาพของเราเป็นอะไรไปมากกว่านี้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้หน้าฝนแบบนี้โอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับผมใครที่แบบว่าเออเดี๋ยวตากฝนแป๊บเจอแดดหน่อยเข้ามาห้องอากาศเย็นอย่างเนี้ยอาจจะป่วยได้เลยน้องอั้นเป็นหนึ่งคนเนาะสมัยเมื่อก่อนละต้องบอกว่าตอนเด็กๆนี่แบบว่าเหมือนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเวลาเราออกไปเจอแดดแล้วก็กลับเข้ามาเนาะใครเคยไปแบบว่าห้างสรรพสินค้าเนาะหลายๆคนน่าจะเคยไปอยู่แล้วห้างสรรพสินค้าเวลาเราเข้าไปปุ๊บนะเราก็จะเดินผ่านแบบว่าโซนร้อนเนาะลงจากรถปุ๊บโซนร้อนโอ้โหแดดจัดๆเลยพอเดินเข้าไปบริเวณของห้างสรรพสินค้ามันก็จะมีความเย็นวูบขึ้นมาเลยนะบางครั้งนะน้องอั้นแบบว่าเลือดกำเดาไหลเลยนะครับผมเหมือนอากาศร่างกายของเรามันปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศไม่ทันดังนั้นแล้วนะอยากจะบอกว่าสิ่งที่แก้ได้นะแล้วก็อยู่หมัดพอสมควรเลยก็คือการออกกำลังกายการที่เริ่มออกกำลังกายไปสักพักนึงนะบางทีก่อนตอนเริ่มเนี่ยมันยากมากเลย ต้องแชร์ว่ามันยากมากเลยจริงๆนะเนื่องจากว่าเวลาเราแบบว่าจะตื่นนอนตอนเช้ามาออกกำลังกายสักหน่อยรู้สึกแบบว่าโอ้ขี้เกียจจังเลยอย่างเงี้ยนะหรือบางทีนะตอนเย็นๆเราก็จะแบบพาตัวเองแบบเลิกงานสัก4 โมงครึ่ง5 โมงอ่ะเราจะไปวิ่งเริ่มแบบว่าหิวเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนจังเลยนะอยากจะให้แบบว่าฮึบใจสักหน่อยสัก3-5 วันผ่านไปมันจะรู้สึกแบบว่าอยากจะออกกำลังกายรู้สึกมันแบบว่ารู้สึกดีเวลาเหงื่อมันออกเราจะรู้สึกเหนื่อยแล้วมันรู้สึกดีหลับก็จะสนิทขึ้นนะหากมีปัญหาในเรื่องของการนอนยากนอนแล้วรู้สึกหลับไม่สนิทเนี่ยการออกกำลังกายก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทำให้หลายๆท่านเนาะนอนดีขึ้นนะหลับลึกขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าบางทีมันมีความเหนื่อยเนาะแล้วร่างกายมันเหมือนสูบฉีดในเรื่องของเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเราอาจจะนอนดีขึ้นก็ได้รวมไปถึงน้ำหนักที่อาจจะลดลงจากการออกกำลังกายมันอาจจะทำให้ใครหลายๆคนนะที่มีภาวะกรนเอ้ยมีภาวะที่หายใจลำบากเวลานอนเนาะก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแชร์ประสบการณ์และกันหากใครที่อยากจะแบบฮึบตัวเองไปออกกำลังกายกันนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของโรคไตมาฝากกันสักหน่อยเหมือนที่เกริ่นไว้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะคุณหมอเจตนะครับหรือนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลของมหาราชนครศรีธรรมราชนครราชสีมานะขออภัยครับผมได้ให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพมานะเขาเปิดว่าค่าไตปกติแต่โปรตีนรั่วเช็คสัญญาณไตเสื่อมนะครับผมระยะแรกนะครับอันนี้ก็มาเตือนกันสักหน่อยหลายคนตรวจเลือดนะครับแล้วเห็นแบบค่าของไตนะยังดีอยู่ก็รีบสรุปไปเลยว่าไตฉันแข็งแรงแหละแข็งแรงเต็ม 100% ไตยังทำงานได้ปกติอยู่นะคะแต่พอตรวจปัสสาวะกลับพบนะครับอัลบูมินนะครับหรือว่าโปรตีนรั่วนั่นเองนะโรคนี้ไม่แปลกนะครับผมเพราะว่าค่าเลือดนะบอกว่าไตยังกรองของเสียได้แค่ไหนเนาะในส่วนของโปรตีนที่ติดออกมากับปัสสาวะของเรานะครับจะช่วยบอกว่าตัวกรองของไตนั่นแหละครับผมเริ่มรั่วหรือยังนะครับผมระยะแรกนะครับไตอาจจะทำงานชดเชยได้นะได้ดีจนค่าเลือดไม่เปลี่ยนไปเลยแต่ความเสียหายนะครับเริ่มเกิดแล้ววันนี้อยากจะให้หลายๆคนนะลองมาเช็คอาการแล้วก็มาดูผลในเรื่องของผลปัสสาวะกันสักหน่อยนะอย่ารอใหค่าไตมันตกก่อนแล้วถึงจะแบบว่าเอ้ยดูแลตัวเองนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมปัสสาวะเป็นฟองมากและฟองอยู่นานมาก ว่าปกตินั่นเองนะโปรตีนมันเริ่มรั่วออกมานะครับจากน้ำปัสสาวะนะครับเกิดฟองละเอียดเนาะคล้ายแบบฟองเบียร์เลยนะใครคุ้นชินบ้างแล้วฟองค้างอยู่นานนะครับผมไม่ได้ปกติเวลาต้องบอกว่าท่านชายดีกว่าเนาะท่านชายเวลายืนนะครับยืนปัสสาวะที่โถหรือว่ายืนปัสสาวะที่ชักโครกเนาะก็จะเกิดฟองขึ้นมานะฮะฟองนั้นมันหายเป็นปกตินะครับก็เป็นปกติไปแต่ถ้าฟองนั้นมันเกิดขึ้นมากเหลือเกินแล้วมันอยู่นานๆอันนี้เริ่มต้องสงสัยแล้วนะครับผมฟองปัสสาวะนะครับฟองครั้งเดียวนะครับไม่ได้แปลว่าไตเสื่อมนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าฉี่แรงนะน้ำปัสสาวะเข้มข้นหรือน้ำยาทำความสะอาดมันอาจจะทำให้เกิดฟองได้ด้วยนะต้องดูสาเหตุและปัจจัยดูบางคนบอกว่าน้องอันบอกว่าให้ลองสังเกตดูนะว่ามันมีฟองหรือเปล่านะบางทีโอ้คุณแม่บ้านกำลังแบบว่าเอาน้ำยาไปฉีดไว้เลยแล้วยังไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะมีฟองเต็มตกใจนะครับผมอันนี้ต้องแบบดูปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับจุดที่ต้องสงสัยดีกว่านะก็คือการเกิดซ้ำเกือบทุกวันนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆนะครับผมฟองมากผิดจากเดิมนะครับหรือมีอาการบวมนะครับร่วมด้วยนะครับแบบที่ควรตรวจนะต้องไปตรวจแล้วล่ะในเรื่องของปัสสาวะนะครับผมไม่ได้ยืนวิเคราะห์ฟองอยู่อย่างเดียวนะต้องไปตรวจนะหากเจอสักประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือว่าสักเดือนหนึ่งนะแล้วก็ลองสังเกตกันดูนะท่านชายหรือท่านหญิงทุกคนเลยเพราะว่าอาการเหล่านี้มันอาจจะเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าในเรื่องของอาจจะมีโปรตีนนะฮะรั่วออกมาจากปัสสาวะของเรานั่นเองนะฮะหนังตาบวมตอนเช้าหรือว่าข้อเท้าบวมช่วงเย็นนะครับผมเมื่อโปรตีนนะครับในเลือดรั่วนะครับผมออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นน้ำนะครับอาจเคลื่อนออกไปค้างนะครับตามเนื้อเยื่อเนาะทำให้หนังตาบวมนะครับผมหน้ามันอุ้มบวมผิดปกติหรือข้อเท้าบวมได้นะครับผมบางคนกดหน้านะครับแข็งแล้วก็บุ๋มนะครับหรือทุงเท้ารัดแบบเป็นรอยชัด

มันขยับขึ้นนะครับผมหรือกินยาแล้วความดันก็ยังแกว่งอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับควรตรวจนะครับผมทั้งค่าโปรตีนนะครับในปัสสาวะแล้วก็ค่าความดันต่างๆไม่ใช่นะครับเพิ่มยาเข้าไปนะครับบอกว่าโอ้โหพอมันเป็นปุ๊บก็เพิ่มยาเข้าไปให้มันกดเรื่อยๆอันนี้ไม่ควรนะครับผมหากใครมีสัญญาณเตือนเหล่านี้อยากจะให้ปรึกษาคุณหมอเนาะหรือเริ่มมีอาการเหล่านี้นะครับผมก็อยากจะให้ลองไปตรวจสุขภาพกันดูหากใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีเลยอันนี้ต้องบอกว่าแนะนำนะครับผมเนื่องจากว่าบางทีตอนนี้เนาะต้องบอกว่าตอนนี้โรคภัยมันมาเร็วเกินนะครับผมเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเอ๊คนจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ต้อง25ต้อง30ต้อง40นู่นแหละกว่ามันจะมาแต่ตอนนี้แล้วนะครับผมเด็กๆนะอายุหลัก10นะหรือหลัก20ก็เป็นได้นะขณะนั้นแล้วการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญมากๆหากท่านไหนเนาะที่ไม่เคยตรวจนะครับก็แนะนำว่าอยากให้ไปลองตรวจกันดูนะครับผมเดี๋ยวปัจจัยอื่นๆนะครับในเรื่องของโรคไตค่าไตนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะ3ข้ออยู่นะครับผมยังไงแล้วฟังเพลงคลายเครียดกันสักหน่อยเผื่อบางคนบอกโอ้โหข้อมูลแน่นเลยนะฮะแล้วก็แบบว่ากลัวจังเลยนะฟังเพลงแบบผ่อนคลายกันหน่อยแต่เรื่องเหล่านี้เนาะรู้เร็วก็รักษาหายได้เร็วนะครับ

0: หนึ่งบทเพลงนะสองบทเพลงนะแต่เพลงที่จบไปนะครับทำบาบอลงนะครับผมเสียงของคุณแม่สิริพรอภัยพงศ์นะครับผมไม่ได้ยินนานเหมือนกันเนาะเพลงนี้นะครับผมเปิดให้ละกันนะครับหากใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษโทรเข้ามาได้นะครับ0535255666นะครับผมรวมไปถึงเพลงนึงนะครับผมที่เปิดให้ขาดเงินขาดรักนะขอนยอดรักสลักใจนั่นเองช่วงนี้ก็จะเริ่มเปิดเพลงไวขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ยังไงก็เราก็รำลึกถึงนะฮะในส่วนของพระองค์พานะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะก็จะมีทั้งสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีทั้งสารคดีต่างๆที่เปิดตอนต้นรายการนะครับผมแต่อื่นใดแล้วเนาะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความบันเทิงทางสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz ก็จะนำมาให้ท่านผู้ฟังนะครับในชุกช่วงรายการเลยนะช่วงวันอาทิตย์แบบนี้ก็มาอยู่ด้วยกันได้หากใครเงาเบื่อๆนะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะอากาศก็ร้อนด้วยเปิด95ฟังได้เลยนะครับผมฟังเย็นอกเย็นใจแน่นอนนะฟังยังไงก็เย็นนะครับผมเนื่องจากว่ามีเสียงเพราะๆนะของดีเจหลายๆท่านเนาะที่จะได้เวียนกันมาจัดรายการ1 ชั่วโมงผ่านไปนะครับผมยังไงแล้วแต่เวลาเร็วมากเลยเนาะผ่านมา40นาทีแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยนะยังฟังเพลงได้นิดเดียวกันอยู่เลยนะหากใครที่คิดถึงกันนะโทรมาได้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของโรคไตเนาะกับสุขภาพทรัพย์แล้วเปลี่ยนนะครับโรคไตนะครับเขาบอกว่าเป็นเบาหวานแต่น้ำตาลไม่ได้สูงมากก็ยังต้องตรวจโปรตีนรั่วนะครับผมในเรื่องของโปรตีนรั่วนะเบาหวานนะทำร้ายตัวกรองเล็กๆนะครับในไตนะตั้งแต่ระยะที่ค่าเลือดยังอยู่ปกติเนาะบางคนนะครับผมค่าไม่ได้สูงจนน่าตกใจแต่เป็นมาหลายปีมีความดันนะครับหรือไขมันร่วมด้วยนะความเสียหายนะครับที่สะสมนะครับจะตรวจนะครับครีอะตินินนะครับผมอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอนะคนเป็นเบาหวานควรดูทั้งนะครับผมค่าอัลบูมินนะครับต่อคีอาตินอะดีนีนนะครับในปัสสาวะเนาะตามแผนที่คุณหมอแนะนำกันด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันนะอันนี้ก็จะเป็นค่าที่คุณหมอตรวจกันนะครับดังนั้นแล้วใครที่เป็นเบาหวานเนาะที่จริงแล้วมันมีเรื่องยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละยาของเบาหวานโอ้โหเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายนะสมัยตอนเด็กๆแล้วเขายังอยู่เนาะสมัยเขาที่ยังไม่เสียแล้วเขาก็เป็นเบาหวานแล้วเขาก็ทานยาเคยถามเขาว่ากินยาแล้วอิ่มเลยไหมเนื่องจากว่ามันเยอะมากๆเลยนะตอนสมัยเราเด็กๆนะฮะนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมหากตรวจเจอครั้งเดียวนะครับในเรื่องของโปรตีนรั่วนะครับยังไม่ควรที่จะสรุปว่าเป็นโรคไตเสื่อมถาวรนะโปรตีนในปัสสาวะนะครับอาจสูงชั่วคราวหลังออกกำลังกายหนักนะครับมีไข้ขาดน้ำติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับหรือมีเลือดประจำเดือนปนนะครับได้ด้วยนะครับผมถ้าผลผิดปกติหมอมักพิจารณาซ้ำนะครับตรวจซ้ำในช่วงที่ร่างกายมันปกติอีกรอบนึงเพราะโรคไตเรื้อรังนะครับต้องมีความผิดปกติต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนด้วยกันไม่ใช่เห็นผลครั้งเดียวอู้ตกใจเป็นโรคไตแน่เลยนะครับผมอย่าไปประกาศบอกใครนะถ้าตรวจเจอครั้งเดียวรอหมอตรวจซ้ำกันก่อนนะเพื่อยืนยันผลนะครับผมใครบ้างนะครับที่ควรเช็คแต่แม้ยังไม่มีอาการเนาะต้องบอกงี้ว่าอยากให้คนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคความดันคนที่เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนลงพุงคนที่สูบบุหรี่นะครับหรือมีคนในครอบครัวเป็นไตวายมาก่อนนะให้ความสัมพันธ์กับการตรวจปัสสาวะมากขึ้นครับผมเพราะไตเสื่อมระยะแรกมักนะครับผมไม่มีปวดเอวไม่มีปัสสาวะน้อยและยังทำงานได้ตามปกติการรอนะครับให้มีอาการชัดขึ้นมาแปลว่าไตคุณนะมันเริ่มเสียหายไปแล้วนะครับผมไตมันมีปัญหาไปแล้วเราถึงจะมีอาการเนาะดังนั้นแล้วการตรวจเหล่านี้จึงบอกว่าปีละครั้งก็ได้นะครับผมหากใครตรวจสุขภาพทุกปีก็จะเห็นค่าเหล่านี้นะครับผมถ้าหากโปรตีนรั่วนะครับควรเริ่มดูแลตัวเองยังไงนะครับผมขั้นอย่างแรกเลยก็คือควบคุมนะครับคุมความดันแล้วก็น้ำตาลให้ถึงเป้าหมายที่หมอบอกด้วยนะกำหนดนะครับเพราะว่า2เรื่องนี้เป็นตัวเร่งนะครับสำคัญของโรคไตเสื่อมเนาะลดเค็มนะไตจะมาพร้อมกับความเค็มนะลดเค็มนะโดยเฉพาะน้ำปลาซอสปรุงรสนะครับผมของหมักของดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีในเรื่องของสารปนเปื้อนเยอะเนาะมันถือว่ามันเป็นของแต่งของที่ทำให้เราทานเข้าไปโซเดียมอะไรอย่างนี้นะครับผมโดยเฉพาะบะหมี่ต่างๆที่เรากินเข้าไปซอสปรุงรสนะครับผมไม่กินโปรตีนหรือเวนะครับผมปริมาณสูงเกินความจำเป็นนะโดยเฉพาะถ้ามีโรคไตอยู่ แล้วให้ปรึกษาคุณหมอนะครับผมหรือว่านักโภชนาการก็ได้ก่อนที่เราจะเลือกรับประทานนะครับผมระวังยาแก้ปวดนะครับผมแล้วก็ยาชุดที่ไม่รู้ส่วนผสมเนาะอย่ากินนะครับผมเนื่องจากว่ามันอาจจะทำให้ไปเร่งต่างๆเนาะปฏิกิริยาดังนั้นแล้วยาที่หมอจัดให้ถือว่าคุณหมอได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราทานได้นะครับผมระวังนะครับในเรื่องของการงดนะงดบุหรี่คุมน้ำหนักกันด้วยแล้วก็ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็คือการออกกำลังกายเท่าที่ไหวนะต้องบอกว่าเท่าที่ไหวกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามียาที่หมอให้เพื่อปกป้องไตนะให้กินตามแผนไม่หยุดเองเพราะว่าเห็นว่าค่าเลือดมันดีแล้วนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ใครที่เป็นโรคอะไรก็ตามนะอย่าวินิจฉัยโรคเองนะอันนี้เจอมากับตัวนะครอบครัวตัวเองนี่แหละคุณพ่อนะคุณพ่อเคยแบบว่าวินิจฉัยโรคเองว่าเรารู้สึกแบบว่าความดันเริ่มปกติแล้วฉันอยากจะหยุดยานะวันนี้ฉันหยุดยาดีกว่าอันนี้ต้องบอกกันต่อนะครับว่ายาเหล่านี้เนาะมันเป็นยาที่ต้องการความต่อเนื่องในการรับประทานเนาะหากเราหยุดไปนะร่างกายเริ่มละเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบว่าดื้อยาที่เรากินไปมันอาจจะไม่ได้ผลคุณหมอก็ต้องมาคิดค้นกันใหม่แล้วว่าจะทำยังไงดีนะนั้นแล้วคุณหมอบอกยังไงนะครับให้รับประทานอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดอาการที่มันผิดปกติไปจากเดิมมันดีกว่าเดิมหรือมันแย่กว่าเดิมวันที่เราพบหมอก็ให้ปรึกษาคุณหมอว่ายาตัวนี้เปลี่ยนได้ไหมลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหมหรือแม้แต่นะครับผมถ้าหากมันเป็นแล้วมันรู้สึกเป็นหนักเนาะในช่วงที่เรารับประทานแต่ยังอีกหลายเดือนแหละหมอนัดทุกๆ3เดือนนี้นะครับแต่ว่าเดือนนี้มันไม่ไหวละมันรู้สึกกินไปแล้วเวียนหัวรีบไปหาหมอแล้วก็แจ้งให้หมอทราบนะครับหมอก็จะได้คิดค้นต่างๆแล้วก็เอามาปรับเนาะปรับสูตรต่างๆเพื่อให้เรานะเข้ากับตัวเราเองนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันด้วยกันนะกับสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: หนึ่งชั่วโมงไวมากเลยนะฮะผมเพลงที่จบไปนะเป็นเพลงแบบอีสานใต้ซะหน่อยนะเปิดภาษาอีสานใต้ให้คนภาคเหนือฟังกันสักหน่อยฮักบ่าวเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงสาวกันตรึมนะครับของไพพงศธรนอกเพลงที่จบไปแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นของฝนธนสุนทรนะครับผมรู้เขาหลอกนะครับขอเต็มใจให้หลอกยังไงแล้วก็สองเพลงนี้นะใครชื่นชอบก็หาฟังกันได้นะครับผมสุขภาพซ้ำแล้วเปลี่ยนนะครับผมก็เอาในเรื่องราวของสุขภาพโรคไข้เจ็บต่างๆเนาะอยากมาเตือนให้ท่านผู้ฟังนะเผื่อที่จะฟังแล้วบางคนนะครับก็จะมีอาการเหล่านี้บางคนก็จะนำไปบอกต่อก็ยินดีมากๆเลยนะครับเผื่อใครที่ได้ความรู้จากที่นี่ไปแล้วบางทีเนาะกลับไปแล้วลองมองตัวเองลองดูตัวเองหากมีอาการเหล่านี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะในการที่เราจะเริ่มรักษาตัวเองเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะเหมือนคุณนัทบอกไว้ในช่วงก่อนนะครับว่าอะไรก็ตามนะในเรื่องของสุขภาพถ้าหากสุขภาพของเรามันดีเนาะสิ่งที่ตามมามันก็จะแบบแฮปปี้ไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานเนาะไม่ติดขัดไม่ป่วยไม่เจ็บอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นแล้วการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆหากท่านไหนนะครับผมที่ยังไม่ได้เริ่มดูแลตัวเองนะครับหักโหมกับงานนะงานมาที่หนึ่งที่จริงงานก็สำคัญเนาะแต่การที่เราจะกลับมามองตัวเองดูแลตัวเองนะครับเพื่อให้งานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวกันด้วยนะดูคนในครอบครัวด้วยก็พากันไปตรวจสุขภาพกันสักหน่อยปีละหนึ่งครั้งก็ยินดีนะครับเพื่อที่จะได้รีเช็คนะความพร้อมของร่างกายตัวเองก่อนที่จะไปลุยศึกหนักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของกิจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราช

0: ชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตจตุจักรช่วงเช้าคึกคักขณะที่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์แสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
2: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกในช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรมีประชาชนเดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบบัตรลงคะแนนในเวลา 8:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่สะท้อนความคาดหวังต่อทีมบริหารกรุงเทพมหานครชุดใหม่โดยต้องการเห็นการเข้ามาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการจัดระเบียบการคมนาคมขนส่งสาธารณะการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: หัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังจากพบปัญหาไม่พบรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพว่าในวันนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งเล็กน้อยซึ่งเหตุที่ต้องเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนั้นเนื่องจากชื่อตนเองอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมกับที่เลือกตั้งครั้งก่อนจึงเข้าใจว่าเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมแต่กลับพบว่าจุดเลือกตั้งมีการเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ลำบากในการเปลี่ยนแปลงจุดเพราะหน่วยงานรัฐมีเว็บไซต์เปิดเช็คออนไลน์ได้เลยซึ่งเห็นว่าอยู่ตรงไหนสามารถเดินทางได้ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการประเมินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจะส่งผลต่อคะแนนที่พรรคประชาชนจะได้รับแค่ไหนอย่างไรนายณัฐพงษ์มองว่าผลการเลือกตั้งของประชาชนคือตัวตัดสินทุกอย่างและประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากพรรคก็จะได้เสียงสะท้อนจากประชาชนมากขึ้นเท่านั้นส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็จะน่าทราบผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ภายในเวลา 17:00 น
4: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุฎแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 ครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไป
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยางชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท.ลำปูน FM 95 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าหฤพุนชัย

พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามะเทวีสี่หริอุ่นชัยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดลำพูนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเอวจังหวัดลำพูนนครหริอุ่นชัยเมืองโบราณเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาไทยในวันนี้นะครับผมอุดมศักดิ์บโนสมุทรก็มีความยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดลำพูนของเฮานะครับวันนี้ทางสวท.ลำพูนนะครับคลื่น FM 95ตั้งแต่เวลา 10:00 ถึง 11:00 ทุกวันอาทิตย์ท่านก็จะได้มาฟังเรื่องเล่าหริภูนชัยวันนี้ผมได้นำเอาประวัติโบราณสถานกูจ้างกูมาโดยพระครูธรรมาปัญญวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดสันตะยางหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านได้ฟังกันนะครับศิลปกรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมีนัยยะบ่งบอกถึงความหมายแสดงถึงอารยธรรมของแต่ละชุมชนหมู่บ้านรวมไปถึงอาณาจักรที่เจริญด้วยการบ่งชี้ที่ศิลปกรรมและอารยธรรมซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของแดนนั้นๆว่าภาษาประเพณีและวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อความกลมกลืนและสอดคล้องกันวิถีชีวิตเป็นที่อยู่ในยุคนั้นสมัยนั้นได้อย่างเหมาะสมลงตัวดังเช่นนครนริภูนชัยในอดีตที่รุ่งเรืองในยุคของพระนางจามะเทวีจักรพรรดินีผู้ที่บารมีที่ยิ่งใหญ่ได้รังสรรค์บรรจงสร้างศิลปกรรมทางพุทธศิลป์สร้างพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเช่นมีหนวดพระโขนงดังรูปนกที่เรียกว่ากิ้วปีกานับเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของศิลปะมอญหริภูนชัยซึ่งบ่มีใครเหมือนและบ่เหมือนใครอีกทั้งศิลปกรรมด้านโบราณสถานก็เป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมาจากอินเดียและพม่าเช่นพระเจดีย์กูกุฏวัดจามะเทวีหรือเจดีย์ทรงล้อมฟางหรือเจดีย์ทรงก่องเข้าเช่นอนุสาวรีย์หรือว่าโบราณสถานกูจ้างเป็นต้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่บ่เหมือนใครและนับเป็นหนึ่งเดียวที่โบราณสถานกูจ้างที่มีศิลปกรรมคล้ายกับเจดีย์ธรรมเมกสถูปที่เมืองสารนาธนาถสาวัตถีที่อินเดียและไปสอดคล้องกับพระเจดีย์บบขยีเจดีย์ทรงล้อมฟางที่ดินแดนอาณาจักรสี่เกษตรของพม่าในปัจจุบันอันเป็นแบบที่ชาวพยุซึ่งเป็นชนเผ่าได้ย้ายมาจากที่ราบสูงในทิเบตอินเดียและได้มาตั้งลกรากอยู่ณบริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีในพม่าจึงได้เป็นที่ก่อตั้งก่อเกิดอาณาจักรยุคแรกของพม่าเมื่อ 2,000 ปีหลังพุทธกาลมาแล้วอาณาจักรหริภูนชัยซึ่งจะเริ่มต้นในพุทธศตวรรษที่12โดยเจ้าแม่จามะเทวีปฐมกษัตริย์ซึ่งเป็นชาวมอญโดยตรงได้นำเอาวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวมอญมาเป็นศิลปกรรมในดินแดนต่อเหนือของประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะที่เรียกว่าดินแดนล้านนาไทยซึ่งนับเป็นยุคแรกจากยุคเชียงแสนและหริภูนชัยก็เกิดติดตามมาศิลปกรรมมอญซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความเจริญของอารยธรรมควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศาสนาที่มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนทายจากยุคบูชาเทพหรือเทวนิยมสู่
พุทธนิยมจากการที่พระพุทธศาสนาที่เข้ามามีบทบาทมากกว่าการมีศรัทธาต่อเทวดาและการบวงสรวงต่อเทวดาแสดงถึงคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่ขยายและมีการนับถือเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเป็นลักษณะแบบที่สอนและชี้ให้เห็นไปในทางที่เป็นปัญญาและบริเวณที่นับได้ว่าเป็นสถานที่เปรียบเทียบกันนี้ระหว่างเทพกับปัญญาผสมผสานกันอยู่คือโบราณสถานกูจ้างซึ่งเป็นหลักฐานที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่ผสมผสานระหว่างพุทธกับพราหมณ์เจดีย์กูจ้างบะหมี่ยอดเป็นลักษณะของลังกามาผสมกับพายุแถบทั่วบริเวณรอบกูจ้างผู้กำงาเขียวมีเจดีย์ทรงพุทธทรงลังกามาแทรกผสมผสานเข้าไปอีกนี่คือยุคที่ถือว่ามีการเปลี่ยนทายจากเทวนิยมสู่พุทธนิยมเหมือนกันกับวัดสันปยังหลวงที่เปลี่ยนทายจากยุคเจ้าแม่จามเทวีคือเทวสถานพราหมณ์นามขอมลำโพงกลายมาเป็นวัดขอมลำโพงในที่สุดและมาเปลี่ยนไปเป็นชื่อตามสภาพบริเวณวัดซึ่งเป็นป่าไม้ยางนามาเป็นนามวัดสันปยังหลวงประวัติศาสตร์ต้องมีการจารึกฉันใดศิลปกรรมและโบราณสถานย่อมมีการบันทึกฉันนั้นตามความเป็นจริงที่ปรากฏบ่าว่าจะเป็นการบอกเล่าและโบราณสถานที่มีอยู่จริงย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันความถูกต้องของสถานที่นั้นๆศิลปกรรมและพุทธศิลป์ทั้งหลายจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยุคนั้นๆเช่นด้วยเหตุนี้อาตมาจึงพยายามเขียนจดจารและบันทึกไว้เป็นหลักฐานซึ่งอาตมาได้บังคับผู้ใครมาเชื่ออาตมาอาตมาต้องการให้สิ่งที่หายไปผู้ปรากฏตามความเป็นจริงเท่านั้นจึงได้นำหนังสือข้าควรเมืองชุดนี้มาให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษาไว้เท่านั้นเองประโยชน์อันจะบังเกิดจากหนังสือข้าคุณเมืองข้าควรเมืองเล่มที่สามนี้จะมีมากน้อยด้วยประการใดก็ขอยกถวายความดีให้แก่บูพะคณาจารย์ล่วงแล้วทุกๆองค์เจ้าแม่จามเทวีและสัพพะดวงวิญญาณในหริพุนชัยนครจงพ้นจากทุกข์และได้ถึงสุขด้วยเมตตาธรรมนี้โดยทั่วกันและขออำนวยแด่ท่านผู้อ่านทั้งหลายผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปด้วยเทอญ ในบรรดาสัตว์มงคลคู่พระบารมีของพระนางจัมมะเทวีนั้นมีสัตว์คู่บารมีหลายชนิดหนึ่งพระยากะกะวานนเป็นพระยาลิงเผือกที่มีฤทธิ์สองจางผู้กำงาเขียวจางแก้วที่มีอิทธิฤทธิ์มากจางผู้กำงาเขียววงเล็บจางผู้คือจางพลายกำคือสีดำจับเจ้าเมืองหริพุนชัยรู้จักกันดีว่าเป็นจางกู้บุญบารมีวงเล็บจางแก้วของเจ้าแม่จัมมะเทวีและยังบ่เคยมีใครที่ได้รู้ประวัติความเป็นมาของจางผู้กำงาเขียวเจ้าแม่จัมมะเทวีที่ยังบ่ได้เล่าให้ใครฟังมาก่อนประวัติของสัตว์ที่เกิดมาคู่บุญกับเจ้าแม่จัมมะเทวีอันมีจางแก้วม้าแก้วและไก่แก้วขุนพลแก้วอันเจ้าแม่จามเทวีได้เล่าเป็นนิมิตให้ฟังดังนี้จ้างผู้กำงาเขียวเป็นจ้างป่าอยู่ที่ดอยอ่างสลุงเมืองเปียงดาวหรือเชียงดาวปัจจุบันเป็นจ้างที่มีลักษณะอันถูกต้องตามตำราคดชลักทุกอย่างที่มีลักษณะพิเศษก็คือ
มีกายดำสนิทเหมือนสีทานงาก็เป็นจุดดำจนดูเขียวรูปร่างล่ำสันสูงใหญ่อันที่จริงเคยมีคนพบเห็นมาก่อนแล้วคุณหลวงมะลังกะหรือวิลังคะก็รู้กิตติศัพท์และเคยระดมผู้คนไปหวังจะจับจ้างเชือกนี้มาเป็นของตัวแต่ด้วยเหตุใดบ่ทราบใดคุณหลวงวิลังคะได้พยายามหลายครั้งและครั้งแล้วครั้งเล่าก็บ่อาจจะจับจ้างเชือกนี้ได้พระแม่จำมะเทวีมารู้เรื่องจ้างเชือกนี้จากเสนาจ้อนเพราะเสนาจ้อนนี้ได้ออกไปเที่ยวค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่างบ้านต่างเมืองและได้เดินทางผ่านไปทางป่าดอยอ่างสลุงเมืองเปียงดาวหรืออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้พบเห็นจ้างเผือกเชือกนี้ด้วยตนเองแล้วนำเอาความมากล่าวบอกพระนางจำมะเทวีเพื่อทราบพระนางจำมะเทวีครั้นได้ฟังเสนาจ้อนเล่าแล้วก็เกิดความปรารถนาที่จะได้จ้างเผือกเชือกนี้ไว้เพื่อให้เกิดอำนาจและเป็นมงคลแก่บ้านเมืองจึงได้ปรึกษาหาลือกับเสนาอำมาตย์ทั้งหลายทุกคนก็มีความเห็นเหมือนกันกับเจ้าแม่จำมะเทวีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจึงได้ช่วยกันประเตรียมงานที่จะออกเดินทางไปเมืองเปียงดาวเพื่อหวังจะเอาจ้างเมืองมงคลตัวนี้เชือกนี้เข้าสู่บ้านเมืองหฤกุลชัยขณะเดินทางอันมีเสนาอำมาตย์หมอจ้างหมอควานที่ชำนาญในเรื่องนี้และพระแม่เจ้าจำมะเทวีเองก็ได้เดินทางร่วมกับคณะมาโตยการเดินทางครั้งนี้ได้รับความลำบากอย่างมากจะต้องเดินผ่านป่าผ่านดอยลอนแลมไปหลายวันหลายเวลาจนลุถึงดอยอ่างสลุงเมืองเปียงดาวจึงได้ตั้งป่างวงเล็บที่พักในป่าขึ้นแล้วแยกย้ายกันสอดส่องเสาะหาจ้างสำคัญนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งได้พบจ้างสำคัญอยู่อย่างโดดเดี่ยวบะหมี่เปื้อนร่วมโขงครั้นเจ้าแม่จำมะเทวีได้เห็นจ้างนั้นก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งจิตใจก็รู้สึกเมตตารักใคร่ปานประหนึ่งว่าได้พบเห็นญาติพี่น้องที่พัดพรากจากกันไปนานมีใจอยากจะเข้าไปสวมกอดลูกคำด้วยความรักความคิดถึงเจ้าแม่จำมะเทวีได้ออกปากห้ามหมอควานและเสนาอำมาตย์ตั้งหลายบะฮือไข่หักหานไล่ต้อนคล้องจับด้วยกำลังจ้างนั้นเมื่อพบเห็นพระนางจำมะเทวีและคณะก่อบันีไปไหนคงยืนนิ่งโบกหูและแกว่งหางสายตาจับจ้องที่เจ้าแม่จำมะเทวีคล้ายแสดงความพอใจรักใคร่ตอบสนองเจ้าแม่จำมะเทวีได้เรียกเอาได้สายสินที่เตรียมไปสำหรับผูกรับขวัญจ้างที่จับมาจากเสนาแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระแม่ธรณีเจ้าป่าเจ้าเขาและเทพเทวดาทุกท่านทุกองค์ว่าหากจ้างมงคลเชือกนี้เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาจะเป็นคู่บุญบารมีต่อไปก็ขอให้จ้างมงคลผูกเชือกมงคลผูกจ้างเชือกนี้และเชื่อฟังคำสั่งของข้าอย่าได้ดุร้ายดื้อด้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดเข้าสู่บ้านสู่เมืองนครหฤกุลชัยหากบ่ใจบุญบารมีที่ได้อยู่ร่วมกันเมื่อข้าเดินเข้าไปหาก็ขอให้พระหนีเข้าป่าไปเถิดข้าจะบ่ขอติดตามจับและไล่ต้อนเอามาแต่ประการใดเมื่อเสียงอธิษฐานแล้วพระแม่จำมะเทวีก็ถือได้ผูกขวัญเดินเข้าสู่จ้างมงคลตามลำพัง
จางนั้นบ่ได้แสดงกิริยาอาการตื่นตระหนกตกใจแต่ประการใดคงยืนนิ่งโบกหูและแกว่งหางตามสบายจนเจ้าแม่จามเทวีเดินไปประจันหน้าห่างแค่เอื้อมเจ้าแม่จามเทวีก็หยุดแล้วเอื้อนเอ่ยพูดเจริญจวนว่าหากเราทั้งสองได้เคยร่วมทำบุญกุศลกันมาก่อนในอดีตในชาตินี้ข้าขอเจริญเอาเข้าไปสู่บ้านสู่เมืองนครหริภูนชัยเพื่อช่วยกันปกปักรักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขอให้เจ้าอย่าได้ขัดขืนจางนั้นยังคงรักษากิริยาเป็นปกติเจ้าแม่จามเทวีจึงก้าวเข้าไปถึงตัวและใจได้ผูกงาทั้งสองข้างจางก็ยืนนิ่งบ่ขัดขืนยอมฮือผูกโดยดีแล้วเจ้าแม่จามเทวีก็จับได้จูงเดินสู่ป่างที่พักจางจางก็เดินตามไปด้วยความเต็มใจก่อนที่เจ้าแม่จามเทวีและคณะจะเดินทางกลับนครหริภูนชัยจางผู้กำงาเขียวได้ส่งเสียงร้องสะท้อนป่าสามครั้งแล้วใจงวงช้อนเอาเจ้าแม่จามเทวีขึ้นไปนั่งบนคอก่อนจะเดินทางไปกระทืบเท้าแห่มสามครั้งแล้วจึงออกเดินทางติดตามคณะกลับเข้าสู่เมืองหริภูนชัยการนำจางผู้กำงาเขียวมาเมืองหริภูนชัยครั้งนั้นบ่ได้ผูกมัดล่ามโซ่จางก็เดินตามคณะมาอย่างสงบบ่มีการขัดขืนจนกระทั่งเข้าสู่เมืองครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นนิมิตใหม่อันดีงามนะครับที่เรื่องเล่าหริภูนชัยได้นำเอาประวัติของความเป็นมาของโบราณสถานกูจางละปูนซึ่งมีความเป็นมาอย่างที่หลายๆท่านยังบ่เคยได้ยินแม้นกระทั่งผมก็เพิ่งจะได้มาได้ยินแล้วก็ได้ฟังแล้วได้อ่านไปพร้อมๆกับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างบ้านเฮามายังฟังเพลงม้วนๆจากทางสถานีวิทยุสวทสักกำนึงเนาะเดี๋ยวเฮาก็มาอู้ต่อในช่วงที่2นะครับเชิญฟังเพลงได้เลยครับ

ครับเพลงม่วนๆจากทางสวทรละปูนก็ได้ฟังไปแล้วเนาะต่อไปผมจะได้นำเอาม้าสินทบคือม้าแก้วม้าสินทบนี้นับว่าเป็นสัตว์คู่บุญคู่บารมีของเจ้าแม่จำมะเทวีแห่มอย่างหนึ่งแต่ในโลกมนุษย์ยังบ่ค่อยรู้จักกันกว้างขวางเหมือนจ้างผู้กำงาเขียวเจ้าแม่จำมะเทวีก็จะเล่าให้ฟังเพื่อจะได้หูกันเพราะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอย่างหนึ่งเดิมทีม้าตัวนี้เป็นม้าจ่าฝูงมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่บ้านแพะดอยสมอกเทือกเขานางแก้วอยู่ระหว่างอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสนาผู้น้อยก็บ่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าแม่จำมะเทวีนักเพราะเป็นคนชอบเดินป่าเดินดงมีชื่อว่าแก้วขุนดงเป็นผู้ไปพบม้าสินทบตัวนี้เห็นว่าเป็นม้าที่มีลักษณะองอาจกล้าหาญมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าม้าทั้งหลายมีความฉลาดรู้จักหลบหลีกภัยอันตรายและปกป้องคุ้มครองม้าที่เป็นบริวารลูกฝูงอีกจำนวนร้อยให้ปลอดภัยจากศัตรูที่มีลักษณะพิเศษคือมีสี่กายดำเป็นมันเลื่อมแต่เล็บเท้าทั้งสี่เป็นสีขาวสดใสวิ่งเร็วป่านลูกธนูแต่บ่มีเสียงฝีเท้าหือได้ยินเสียงร้องก็ดังก้องอย่างมีอำนาจคล้ายพระยาราชสีถ้าแผดเสียงเต็มก็จักจันเลไลในบริเวณป่าจะเงียบเสียงหมดเพราะเกรงอำนาจปู่แก้วขุนคงได้ปักหลักคอยสังเกตดูม้าตัวนี้ในป่าดอยสมอกเป็นเวลา3เดือนได้พบว่าทุกเช้าเมื่อดวงตะวันขึ้นสู่ยอดไม้สเลียมวงเล็บสะเดาหน้าที่พักของปู่แก้วขุนคงม้าตัวนี้จะนำฝูงบริวารประมาณ100ตัวออกมาหากินโดยตัวมันเองนำวิ่งนำหน้าฝูงเมื่อถึงที่หากินก็หยุดบริเวณบอนบรรดาบริวารก็หยุดตามแล้วแยกย้ายออกไปหากินส่วนม้าสินทบชอบขึ้นไปและเล็มหญ้าบนเนินเขาคอยสังเกตดูอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริวารที่หากินอยู่ที่ตีนเขาด้านล่างพอเวลาบ่ายค่ำม้าสินทบจะลงจากตีนเขาส่งเสียงสัญญาณฮือลูกฝูงม้ากับที่พักม้าลูกฝูงทั้งหลายก็จะวิ่งกับที่พักโดยมีม้าสินทบตามระวังภัยอยู่ด้านหลังปู่แก้วขุนคงได้จับตาสังเกตเช่นนี้เป็นประจำทุกวันและได้เคยเห็นเหตุการณ์พิเศษเกี่ยวกับม้าสินทบ2ครั้งคือครั้งแรกคือการสู้กับเสือมีครั้งหนึ่งขณะที่ฝูงม้ากำลังหากินอยู่ตามเชิงเขามีเสือใหญ่ตัวหนึ่งมาวนเวียนคอยหาโอกาสตะคุบม้าตัวใดตัวหนึ่งที่พัดฝูงเพื่อกินเป็นอาหารเหตุการณ์นี้ม้าสินทบที่หากินอยู่บนที่สูงคอยสังเกตดูลูกฝูงอยู่เสมอก็รู้ว่าภัยกำลังจะเข้ามาสู่บริวารแห่งตนจึงรีบวิ่งลงมาจากเนินเขาส่งเสียงอันสัญญาณอันตรายเมื่อบริวารทุกตัวได้รับทราบเมื่อทราบแล้วม้าทุกตัวก็มารวมกันตีลานกว้างโดยให้ม้าตัวเมียและลูกม้าอยู่กลางวงล้อมส่วนม้าตัวผู้ที่แข็งแรงจะอยู่นอกวงหันหน้าออกม้าสินทบคงวิ่งวนอยู่รอบๆคอยคุมเชิงเสืออยู่เสือใหญ่ตัวนั้นเห็นสถานการณ์เปลี่ยนไปบ่อาจรอโอกาสจับม้าลงฝูงได้เพราะม้าทุกตัวได้ถูกรวมกลุ่มกันหมดจึงปรากฏกายออกมาที่ซุ่มซ่อนเดินเข้ามาวกเวียนรอบๆกลุ่มม้าเหล่านั้นโดยมีม้าสินทบคอยติดตามคุมเชิงไปทุกย่างก้าวพอได้จังหวะที่เสือจะทำท่ากระโจนเข้าใส่ลูกฝูง
ม้าสินทบได้พุ่งตัวเข้าหาเสือก่อนใจปากกัดเสือสะบัดจนกระเด็นตามไปโขกแตะด้วยเท้าอันรวดเร็วจนเสือบะทันตั้งหลักจึงถูกเตะโขกและกัดจนถึงแก่ความตายอีกครั้งพี่ปู่แก้วขุนคงเห็นอำนาจพิเศษของม้าสินทบตัวนี้คือในระยะทางที่ม้าเดินทางออกหากินได้มีลิงตัวหนึ่งชอบเอาผลไม้บนต้นไม้ที่มันอยู่ขว้างปาบรรดาม้าทั้งหลายเพื่อได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอม้าสินทบจ่าฝูงเห็นว่าอันตรายนี้เกิดขึ้นมาจากลิงที่อยู่บนต้นไม้เป็นตัวก่อเหตุจึงได้แผดเสียงร้องดังก้องสถานป่าจนลิงตัวนั้นพัดตกลงมาและถูกฝูงม้าเหยียบตายในที่สุดปู่แก้วขุนคงมีความเห็นว่าม้าสินทบนี้เป็นม้าที่มีคุณสมบัติพิเศษสมควรที่จะนำมาเป็นม้าคู่บ้านคู่เมืองเพราะจะเป็นที่เกรงขามแก่เราอริยราชศัตรูที่คิดจะเข้ามาย่ำยีจึงได้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้เจ้าแม่จำมะเทวีฟังเจ้าแม่จำมะเทวีได้รับฟังแล้วก็มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากจึงได้ตั้งสัตย์อธิษฐานกับเทวดาฟ้าดินทั้งหลายว่าหากแม้นเจ้าแม่จำมะเทวีและม้าสินทบตัวนี้ได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาแต่ปางก่อนแล้วและจะได้ร่วมปกป้องบ้านเมืองในชาตินี้ถ้าเจ้าแม่จำมะเทวีเดินทางไปที่ดอยสะม็อกก็ขอให้ได้พบปะกันในระหว่างเดินทางขออย่าได้อิบอ่อนแรงหรือมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเป็นอันขาดด้วยอำนาจเดชะกุศลผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันมาก่อนเมื่อพบปะกันแล้วก็ขอให้มีใจฮักอย่าได้ดุร้ายดื้อด้านคือว่านอนสอนง่ายอยู่ถ้อยฟังคำวงเล็บเชื่อฟังคำสั่งสอนหลังจากนั้นเจ้าแม่จำมะเทวีได้นำเอาหมู่เสนาอำมาตย์ออกเดินทางจากเมืองหริภูนชัยไปสู่ดอยสมอกด้วยความสะดวกราบรื่นทุกประการบ่มีอันตรายใดๆหรือผู้ใดได้รับบาดเจ็บได้ป่วยพอไปถึงแล้วก็ได้พบม้าสินทบพร้อมกับฝูงบริวารตามคำอธิษฐานเมื่อม้าสินทบพบกับเจ้าแม่จำมะเทวีต่างก็แสดงกิริยาปิติยินดีเสมือนหนึ่งได้คุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีมาก่อนม้าก็แสดงกิริยาสงบกวัดเกวงหางและพงกหัวส่งเสียงพึมพำเหมือนจะทักเจ้าแม่จำมะเทวีแม้ม้าบริวารทั้งหลายก็มีอาการสงบบ่ตื่นกลัวเจ้าแม่จำมะเทวีได้เรียกเอามาลัยที่เตรียมไว้ด้วยดอกส้มปล่อยและฝักส้มปล่อยยาวหนึ่งวาของเจ้าแม่จำมะเทวีคือร้อยตัวด้วยดอกส้มปล่อยร้อยดอกแล้วขั้นด้วยฝักส้มปล่อยสามฝักร้อยไปเช่นนี้จนได้ความยาวหนึ่งวาของพระเจ้าแม่จำมะเทวีเมื่อเสนาเอามาลัยดังกล่าวมาส่งให้เจ้าแม่จำมะเทวีแล้วเจ้าแม่จำมะเทวีจึงใช้มาลัยเดินไปคล้องม้าสินทบม้ากบหนีหรือลบเลี่ยงกับยอมให้คล้องโดยดีเจ้าแม่จำมะเทวีใช้มาลัยนั้นจูงม้าเดินมาสักเจี้ยนกงวงเล็บชั่วระยะเครื่องยิงกระสุนยิงไปม้าก็หยุดหันลีหันขวางหันหน้าไปทางบริวารส่งเสียงร้องและมีน้ำตาคลอเบ้าเจ้าแม่จำมะเทวีรู้ว่าม้าสินทบมีความอาลัยอาวรณ์บรรดาม้าบริวารทั้งหลายของตัวจึงออกปากอนุญาตว่าเมื่อเจ้ายังมีอาลัยรักกับฝูงของเจ้าอยู่เจ้าแม่จำมะเทวีจะอนุญาตให้เจ้าพาฝูงทั้งหมดของเจ้าไปอยู่ด้วยกันในเมืองหริภูนชัยเจ้าแม่จำมะเทวีจะเลี้ยงดูบ่ฮื้อได้อดอยาก
ม้าสินทบได้ฟังดังนั้นจึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณขึ้นพอสิ้นเสียงบรรดาบริวารทั้งหมดต่างก็วิ่งมาห้อมล้อมม้าสินทบแล้วออกเดินทางติดตามมาจนถึงเมืองหริพูนชัยเมื่อพาทั้งหมดเข้ามาถึงเมืองแล้วก็ได้ทำพิธีรับขวัญแล้วสร้างที่พักเพื่อติดกับที่พักของจางผู้กำงายเขียวเฉพาะม้าสินทบตัวนี้ได้นิมนต์ครูบามหายศมาจารย์อักษรอักขระที่เล็บตีนทั้งสี่เพื่อฮือแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและเพิ่มอำนาจกำลังฮือกล้าแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเล็บตีนทั้งสี่แล้วครูบามหายศยังได้ลงอักขระเพิ่มเติมปี้หน้าหูทั้งสองข้างและขอบตาเพื่อฮืออยู่ยงคงกระพันศาสตราวุธทุกชนิดบ่าอาจทำอันตรายได้เล็บตีนม้านี้เป็นสีขาวพองมีพิษถ้าเหยียบหรือเตะถูกคนหรือสัตว์ใดเป็นแผลแล้วจะหักษาบหายมีแต่จะขยายแผลฮือเวอะวะ ออกอย่างรวดเร็วและตายในที่สุดม้าสินทบตัวนี้เจ้าแม่จามะเทวีตั้งชื่อว่าเจ้าเก็บตีนผีเพราะวิ่งเร็วและฝีตีนเบาแทบไม่ได้ยินเสียงเหมือนผีวิ่งเจ้าเก็บตีนผีพร้อมกับบริวารทั้งหมดเจ้าแม่จามะเทวีมอบหมายให้ขุนเจ้าจักขุเรืองราชควบคุมแล้วมีผู้ช่วยเกี่ยวย่าม้าแห่มสาวคนผู้ขุนเจ้าจักขุเรืองราชนี้เจ้าแม่จามะเทวีมอบหมายให้มันเลี้ยงดูสัตว์ทุกชนิดที่เจ้าแม่จามะเทวีมาเลี้ยงเพราะผู้เจ้าจักขุเรืองราชมันเป็นผู้รู้ภาษาสัตว์รู้ว่าสัตว์นั้นๆต้องการหรือบ่ต้องการอะหยังมันจึงเลี้ยงดูและฝึกสอนสัตว์ได้เก่งกว่าผู้อื่นเครื่องประดับของเจ้าเก็บตีนผีนี้เจ้าแม่จามะเทวีได้สั่งให้ช่างเงินช่างทองช่างเย็บช่วยกันประดับตกแต่งปลอกลัดหน้าบังเหียนผ้าคลุมหลังอ่านและผู้ห้อยประดับหน้าหลังล้วนแล้วแต่ประดับด้วยเงินและทองคำอย่างสวยงามในยามที่บ้านเมืองสงบสุขตามปกติบ่ค่อยได้ใจขับขี่นอกจากนานครั้งเมื่อมีการเดินทางยาวไกลก็จะใช้เป็นพาหนะสักครั้งหนึ่งตามปกติจะปล่อยให้อยู่อย่างอิสระบนพื้นที่กว้างขวางใกล้คุ้มเจ้าแม่จำมะเทวีและคนเกี่ยวย่าจะฮือประจำทุกวันโดยเฉพาะเจ้าเก็บตีนผีจะมีรางหญ้าพิเศษต่างหากม้าบริวารญาตินำมาใส่รางนี้ต้องเกี่ยวมาจากเนินดอยบ่มีมดหรือแมลงรบกวนเจ้าเก็บตีนผีนี้ได้ใจออกศึกกับขุนหลวงวิลังคะและได้สำแดงเดชานุภาพบ่ยิ่งย่อนไปกว่าจางผู้กำงาเขียวได้แผดร้องเสียงดังสะท้านไปทั้งกองทัพยังขวัญหนีฮือบังเกิดแก่ฝ่ายศัตรูแล้วพาผู้ขี่คือเจ้ามหันตยศพระโอรสแฝดของพระนางจำมะเทวีเข้าลุยไล่ฆ่าศึกจนแตกพ่ายไปเมื่อชนะศึกครั้งนี้แล้วเจ้าแม่จำมะเทวีได้ตั้งยศฮือเจ้าเก็บตีนผีว่าพญาหิรัญรักกะและทำการสมโภชยศพร้อมกับจังผู้กำงายเขียวการสมโภชครั้งนั้นพระยาปกปิงเมืองเรืองอำนาจโคจสารพอใจกับการฟ้อนขี้เล่าดังที่เล่าไปแล้วแต่พระยาหิรัญรักกะกับพอใจกับฟ้อนไม่ยิงโดยแสดงกิริยาล่าเริงแจ่มใสคณะฟ้อนไม่ยิงมีตัวกัน6คนล้วนเป็นจ้างฟ้อนที่มีลีลาในการฟ้อนดีที่สุดในสมัยนั้นพญาหิรัญรักกะนี้ได้เสี่ยงจิตหรือตายจากโลกมนุษย์ไปหลังจากเจ้าแม่จำมะเทวีเสี่ยงจิต
ไปแล้ว2ปีหรือหลังจากจ้างผู้กำงาเขียวตายไปแล้ว1ปีลูกทั้งสองหรือพระโอรสแฝดของพระนางจำมะเทวีก็ได้นำซากไปบรรจุในกูพร้อมกับเครื่องประดับใกล้ๆกับกูจ้างปัจจุบันเฮาเลยฮ้องว่าเป็นกูม้าครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรื่องเล่าหริภูนชัยโดยผมอุดมศักดิ์มโนสมุทรได้นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีของพระนางจำมะเทวีอันประกอบด้วยจางแก้วจางผู้กำงาเขียวและม้าแก้วจางม้าสินทบมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังอย่างละเอียดนะครับจากการรวบรวมการเรียบเรียงการนำประวัติโดยพระครูธรรมาปัญญาวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดสันปะยางหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนหรือครูบาอินทร์ของเฮานะครับฉะนั้นเนี่ยแหละครับเรื่องราวต่างๆกว่าเฮาจะได้หูได้ฟังกันบ่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับผมได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองลำปูนมาเข้ามาปีที่4แล้วยังบ่เคยได้รับเอกสารเรื่องนี้มาเลยนะครับเพิ่งได้ไปเป็นผู้จัดรายการที่วัดสันปะยางหลวงเมื่อได้2เดือนกว่านี้ก็ได้รับเอกสารมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันฉะนั้นวันอาทิตย์หน้า10โมงถึง11โมงเฮามาปะกันต่อนะครับเฮาจะได้มาฟังเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่3ของพระนางจำมะเทวีหรือเจ้าแม่จำมะเทวีปฐมกษัตริย์ของนครหริภูนชัยเฮาก็มาฟังกันต่อนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเที่ยงลงเห็นแล้วขอเฮ้ยทุกท่านที่ฟังรายการนี้ที่อยู่ต่างบ้านก็ดีนักท่องเที่ยวที่มาเอลลำปูนก็ดีจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยบุญบารมีของเจ้าแม่จำมะเทวีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนครนริภูนชัยขอเฮ้ยอำนวยพรเฮ้ยทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนดีสีหริภูนชัยเป็นคนดีของชาติไทยสืบไปตัวกันนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อนปิดหีบเย็นนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคึกคักแกนนำพรรคผู้สมัครทยอยใช้สิทธิ์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงก่อน

0: ตอนปิดหีบเย็นนี้
1: บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ตลอดช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีบุคคลสำคัญและผู้สมัครทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์และทำหน้าที่พลเมืองอย่างต่อเนื่องที่เขตคลองสานพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางมาพร้อมมารดาวัย90ปีและบุตรสาวไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาโดยพลตำรวจโทชันเทพได้เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันเลือกคนดีเข้ามาบริหารและพัฒนาขับเคลื่อนเมืองหลวงทั้งนี้หลังจากการปิดหีบลงคะแนนแล้วจะมีกำหนดเดินทางเข้าวอลลุ่มของพรรคเศรษฐกิจเพื่อร่วมติดตามผลคะแนนกับแกนนำพรรคต่อไปขณะที่เขตวัฒนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตาลเหนือโดยภายหลังการลงคะแนนได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครให้ออกมาใช้สิทธิ์เช่นกันเนื่องจากทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนโดยในช่วงเย็นหลังจากการปิดการลงคะแนนในเวลา 17:00 นตนเองจะเดินทางเข้าไปสมทบที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อก่อติดผลการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่สังเกตการเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรม
2: นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงณพื้นที่จริงด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจากโดมความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศในยุโรปมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเดนมาร์กรายงานว่าเมืองโอดุมทางตอนเหนือของเมืองอาฮูสเมืองใหญ่อันดับ2ของเดนมาร์กมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี2417ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีเปิดเผยว่าสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทางตะวันออกของเยอรมนีรายงานค่าอุณหภูมิอยู่ที่ 41.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการของเยอรมนีด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าเมืองบาเซลทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสนับเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายนติดต่อกันเป็นวันที่3ทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราและกลายเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลาง
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์วัยใสวาไรตี้ FM 95 สวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังเกิดเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นผู้นำสหรัฐขู่ที่จะปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง1ประตูพาอังกฤษชนะปานามา2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติเป็นนักเตะอังกฤษที่ยิงประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกที่11ประตูต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงกันตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ70
1: นายณรงค์กันวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานกกต.กทม.เดินทางตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่12เขตบางกะปิโดยประธานกกต.เปิดเผยว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมเต็มที่และยังไม่พบรายงานการกระทำความผิดหรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมานั้นยืนยันว่ากกต.ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วทั้งการเสริมความแข็งแรงของเต็นท์และการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เปียกฝนซึ่งหากมีฝนตกหนักระหว่างการนับคะแนนจะให้เจ้าหน้าที่หยุดพักการนับคะแนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งและจะนับต่อทันทีเมื่อฝนหยุดจึงมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมโดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ70สำหรับข้อสังเกตเรื่องบัตรเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาประธานกกต.ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบางส่วนจริงแต่ได้สั่งการให้เร่งแก้ไขพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยให้ติดประกาศชี้แจงหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.จะเริ่มนับคะแนนได้ในเวลา 17:30 น.และจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21:00 น.ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.ของค่ำวันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันเจ้าหน้าที่กว่า 70,000 คนพร้อมจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0: สั่งการรับมือและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งด้านการจราจรและหากเกิดฝนตกมั่นใจทราบผลคะแนนภายในเวลา22นาฬิกาวันนี้
1: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแถลงเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่42ถึง46แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกว่า 74,000 คนมีความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในช่วงเช้าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนตื่นตัวมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.โดยเฉพาะในเขตคลองสามวาซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดกว่า 170,000 คนแม้จะมีข้อกังวลเรื่องการจราจรติดขัดในบางจุดประกอบกับอากาศที่ค่อนข้างร้อนและพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประสานงานตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและประมวลผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยจะมีการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยจะเริ่มขึ้นทันทีหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา17นาฬิกาซึ่งคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนภาพรวมทั้งหมดได้ไม่เกินเวลา22นาฬิกา
2: หลังจากที่ปิดหีบเวลา5โมงเย็นที่หน่วยก็นับคะแนนและส่งคะแนนไปยังที่เขตก็จะตรวจสอบแล้วก็ดูความเรียบร้อยความถูกต้องของเอกสารแล้วก็จะส่งผลไปที่ส่วนกลางก็จะรวบรวมทั้งหมด 6,628 หน่วยซึ่งคาดว่าไม่เกิน4ทุ่มครับถ้าไม่มีเหตุใดที่จะทำให้ล่าช้าในส่วนนี้
1: ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยว่าสำหรับหน่วยเลือกตั้ง3หน่วยในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่นกว่า100ต้นจากพายุฝนฟ้าคะนองได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเขตแล้วว่าขณะนี้ทั้ง3หน่วยสามารถเปิดให้ลงคะแนนได้ตามปกติแล้วเช่นเดียวกับเส้นทางพิเศษฉลองกรุงที่เปิดให้สัญจรได้แล้วนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครดำเนินการด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมในทุกขั้นตอนพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ได้ที่หน่วยเลือกตั้งได้จนถึงเวลา 17:00 น.ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพร้อมแสดงความคาดหวังทีมบริหารชุดต่อไปให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทำงานอย่างโปร่งใส
3: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่31และ32แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากกรรมการประจำหน่วยเปิดให้ประชาชนยื่นหลักฐานแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนตั้งแต่เวลา 8:00 น.พร้อมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ในทุกขั้นตอนประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์ต่างเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพร้อมสะท้อนความคาดหวังต่อผู้ที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครว่าอยากให้เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจัดระเบียบการคมนาคมและขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาการจราจรความแออัดและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆควบคู่กับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์นำงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
4: เรื่องหลักๆที่อยากได้ก็อาจจะเป็นเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานค่ะแบบว่าส่วนตัวเรามองว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างโอเวอร์โหลดอะค่ะด้วยแบบผู้คนเขาเรียกอะไรการคมนาคมขนส่งสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแน่นคนแน่นแล้วก็เมืองมันแน่นนะคะจริงๆก็ต้องการคนที่อาจจะสามารถแบบจัดระเบียบเมืองได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
5: อย่างเรื่องแบบรถติดน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบว่าเราก็บ่นกันมาตลอดหลายๆปีว่ามันไม่เห็นจะหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยบางทีอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทีมงานทางคนทำงานตรงนั้นอย่างเดียวแต่ว่ามันก็อยู่กับตัวเราด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานที่เราจะเลือกมาช่วยแก้ปัญหาให้เราอ่ะก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันซึ่งถ้าเราเลือกที่จะละเลยตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เราอ่ะต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆอย่างเงี้ยตลอดไปก็ได้ก็อยากให้ทุกคนมาเลือกตั้งผู้ว่าด้วยกันเยอะๆค่ะ
3: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกมาใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อตามทะเบียนบ้านได้จนถึงเวลา 17:00 น.โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดกำชับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในเขตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
6: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ช่วงเช้าวันนี้ที่เต็นท์บริเวณอาคารชีวินเพลสหน่วยเลือกตั้งที่21และ22แขวงบางบำรุเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 นและยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องแม้สภาพอากาศจะค่อนข้างร้อนโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวมานิตารุจศิริผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัดเปิดเผยว่าได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง117หน่วยของเขตบางพลัดปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้องโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความกังวลหรือมีข้อกังขาใดๆส่วนการเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฝนที่อาจตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีการติดตั้งผ้าใบสำหรับบังลมฝนในหน่วยเลือกตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างรวมทั้งมีหน่วยบริการเร่งด่วนกรุงเทพมหานครหรือหน่วยเบสเพื่อดูแลและช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการระบายน้ำเป็นต้นและขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
7: ก็ในส่วนของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด117หน่วยของบางพลัดนะคะก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกๆคนก็ถือปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้โปร่งใสชัดเจนสามารถที่ตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาแล้วมีข้อกังวลหรือข้อกังขาใดๆค่ะตอนนี้ก็คือเราจะมีในส่วนของผ้าใบนะคะจะมาให้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมแล้วก็เราก็มีการติดตั้งไฟเนาะแล้วก็จะมีหน่วยในส่วนของหน่วยเบสหรือว่าเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะเข้ามาประจำจุดในส่วนของจุดที่น่าจะอาจจะต้องมีการที่เราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของสภาพกำลังต่างๆ
6: ขณะที่นางสาวยานิสาสนามชัยประชาชนผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยที่22คาดหวังให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสและคาดหวังให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ส่วนสก.เขตบางพลัดคนใหม่ขอให้เข้าถึงพื้นที่และดูแลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้เปราะบางที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการและโอกาสต่างๆให้ดียิ่งขึ้นพร้อมเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนความต้องการในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดียิ่งขึ้น
8: ก็ดีใจนะคะก็อยากให้มันดูโปร่งใสไม่อยากให้มันมีอะไรอยากให้แบบเลือกได้คนที่เลือกค่ะอย่างแรกเรื่องรถติดเรื่องพวกขยะต่างๆนะคะอยากให้ดีขึ้นหรือไม่ก็ถ้าเป็นแม่ก็อยากบอกพวกแมวจรหมาจรนะคะอยากให้เขาช่วยเรื่องนี้ด้วยจริงๆเรื่องความเป็นอยู่ค่ะการดูแลการใช้ชีวิตของผู้ป่วยของไอ้คนนี้ค่ะก็จะช่วยด้วยก็มีผู้ป่วยบางคนที่แบบไม่ได้รับช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาใช้สิทธิ์นะคะเพื่อให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะ
6: ทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งที่21และ22มีจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,199 คนด้วยหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นทั้ง2หน่วยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาสังเกตการการนับคะแนนเสียงได้โดยจะมีการจัดเก้าอี้ให้ประชาชนสำหรับนั่งสังเกตการแต่ขอแนะนำให้ติดตามการนับคะแนนด้วยความสุภาพและสามารถทักท้วงได้หากมีข้อสังเกตใดๆปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ร้อยละ70โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาจำนวนกว่า 170,000 คนส่วนเขตสัมพันธวงศ์มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดจำนวนกว่า 15,000 คนพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตเลือกตั้งของตนขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนณสำนักงานเขต50เขตตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นรวมถึงสามารถรับบริการได้ที่จุดบริการด่วนมหานครที่กระจายอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีก19แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถ ารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนกรมการปกครองได้อีกครั้งภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานคู่ใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง
9: นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขี่จักรยานมายังหน่วยเลือกตั้งที่26แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาบริเวณโรงเรียนแจ่มจันทร์เพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ซึ่งภายหลังการลงคะแนนนายชัดชาติกล่าวว่าพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้และเชิญชวนประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันความไม่แน่นอนของสภาพอากาศในกรณีที่ช่วงบ่ายอาจมีฝนตกลงมาโดยคาดหวังว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวันนี้จะมีมากกว่าร้อยละ80ส่วนการติดตามการนับคะแนนส่วนตัววางแผนจะเดินทางไปลุ้นผลการนับคะแนนที่สเตเดียมวันซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของทีมงานซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนตรงที่ไม่มีทีมผู้สังเกตการการเลือกตั้งส่วนกลางที่จะคอยรวมคะแนนและส่งผลมาให้ดังนั้นการติดตามผลในปีนี้จะอาศัยการดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เป็นหลัก
10: เช้านี้ภายใน3ชั่วโมงยังไม่มีฝนเลยก็พวกเราก็รีบออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนที่เรารักคนที่เราชอบกันนะครับทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งสก.เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะเผื่อไม่รู้ว่าบ่ายนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่เช้านี้อากาศดีแน่นอนก็ออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะฮะให้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับ
9: นายชัดชาติกล่าวด้วยว่าไม่มีความกดดันในการลงคะแนนแต่จะมีความกังวลและย้ำเตือนประชาชนในเรื่องการกากบาทผิดช่องเนื่องจากบัตรเลือกตั้งมี2สีคือสีเขียวสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสีชมพูสำหรับสก.จึงขอให้ดูสีบัตรให้ดีก่อนกาเพราะหากกาผิดจะไม่สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคเศรษฐกิจเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานพร้อมด้วยมารดาวัย90ปีและบุตรสาวโดยมารดาของพลตำรวจโทชาญเทพได้อวยพรให้สู้เต็มที่พร้อมระบุว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งในโอกาสนี้พลตำรวจโทชาญเทพได้เชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนถึงเวลา 17:00 น.เพื่อเลือกคนดีเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครโดยหลังเวลาปิดการให้ลงคะแนนแล้วจะเดินทางไปติดตามผลคะแนนที่วอร์รูมพรรคเศรษฐกิจร่วมกับแกนนำพรรคและผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อไป
11: เป็นเรื่องธรรมดานะของการเลือกตั้งนะครับมีแพ้มีชนะก็เรื่องปกติก็ลงสมัครแล้วนะก็ต้องมีความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะในโพลเรายังไม่ติดแต่ก็การที่การลงหาเสียงมาก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้ดีครับ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่10บริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐีในพระบรมราชูปถัมภ์เขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่และหาเสียงอย่างเต็มที่แล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่จึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและพกร่มติดตัวหากออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่าย
12: จะให้ทุกๆคนได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่การใช้สิทธิ์มีความสำคัญมากก็อยากให้ทุกคนอย่าไปเสียสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเสียดายไปตั้ง4ปีนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเสียสละเวลามาทำหน้าที่พลเมืองของกรุงเทพมหานครค่ะก็ออกไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เราออกมาใช้สิทธิ์เราก็มีความรู้สึกอย่างน้อยที่สุดก็สบายใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้เลือกผู้นำของเราโดยตรงค่ะ
0: นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่7แขวงคลองเตยเขตคลองเตยบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทภายหลังการออกเสียงลงคะแนนนายอนุชาเชิญชวนคนกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกใช้เวลาไม่นานซึ่งหลังจากนี้เข้าไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงเย็นเพื่อสังเกตการเรื่องการนับคะแนนเสียงหัวหน้าพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งย่านตลิ่งชันชี้ผลการเลือกตั้งคือเสียงสะท้อนที่แท้จริงของประชาชน นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครหลังจากที่พบปัญหาไม่พบรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งที่15และ16แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครว่าที่หน่วยเลือกตั้งในวันนี้มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างคึกคักซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนผลจะเป็นอย่างไรหลังปิดการลงคะแนนประมาณ2ชั่วโมงก็น่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
13: ผลการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นตัวตัดสินทุกอย่างนะครับและจริงๆเนี่ยยิ่งคนออกมาใช้สิทธิ์เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงสะท้อนที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนมากขึ้นเท่านั้นผมยังมั่นใจในแนวทางการทำงานของพรรคประชาชนแบบเดิมนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่1โรงเรียนสวัสดีวิทยาแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาโดยภายหลังใช้สิทธิ์นายอภิสิทธิ์กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะการเลือกตั้งทุกครั้งสำคัญต่อทุกคนโดยภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนส่วนตัวจะเดินทางเข้าไปติดตามผลการเลือกตั้งณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปขณะที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่โรงจอดรถอาคารชุดซิตี้แลกทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16แขวงคลองเตยเขตคลองเตยโดยคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70ตามเป้าหมายโดยย้ำว่าทุกการเลือกตั้งมีความสำคัญด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตพร้อมเปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากประกอบกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เหลือพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดขอเพียงออกมาใช้สิทธิ์เพื่อร่วมแสดงพลังของประชาชนและร่วมรักษาระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลพร้อมเสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาซึ่งจัดวันนี้เช่นกันกกต.ลงพื้นที่สังเกตการการเลือกตั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างโปร่งใสภายใต้มาตรการที่สุจริตและเที่ยงธรรมนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สังเกตการการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาณโรงเรียนเมืองพัทยา2อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.และติดตามการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเน้นให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสและเป็นกลางนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งยังได้นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2ร่วมสังเกตการเพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริงอีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมืองพัทยาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้จนถึงเวลา 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1444หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ส่วนที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้า
14: เกาะล้านชลบุรีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งประชาชนบนเกาะล้านตื่นตัวที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบ มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องขณะที่มีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งโดยนายวีรพัฒน์กุดแถลงรองปลัดเมืองพัทยาสำนักงานสาขาเกาะล้านลงพื้นที่ดูแลภาพรวมการเลือกตั้งในพื้นที่เกาะล้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเขตเลือกตั้งบนเกาะล้านตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา10มีจำนวน3หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่1มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง758คนหน่วยเลือกตั้งที่2มีจำนวน771คนและหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวน769คนรวมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,298 คนทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้งโดยรองปลัดเมืองพัทยาได้เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองภายในเวลา 17:00 น.ณัฐยาโทธการนันท์สธ.ชลบุรีรายงาน
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์ไก่ฟ้าพญาลอตามพระราชเสวนี
16: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
17: ไก่ฟ้าพญาลอเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีขนสีแดงสดที่หน้าและหลังหนังเท้าและขามีสีแดงกำมะหยี่ตัวผู้มีขนสีดำบนหัวเป็นผู้คล้ายหงอนยาวโค้งไปทางด้านหลังขนช่วงท้ายของลำตัวใกล้โคนหางมีสีเหลืองแกมทองเมื่อกระพือปีกขนคลุมโคนหางมีสีดำเหลือบน้ำเงินขอบสีแดงอิดซ้อนกันหลายชั้นส่วนตัวเมียหน้าสีแดงบริเวณหน้าอกคอหลังมีสีน้ำตาลแกมแดงท้องมีลายเกล็ดน้ำตาลแดงขอบสีขาวปีกมีสีดำสลับด้วยลายสีขาวตามแนวขวางไก่ฟ้าพญาลอนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพเคยใช้เป็นเครื่องบรรณาการไปยังต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่4ด้วยลักษณะที่สวยงามโดดเด่นกรมป่าไม้จึงคัดเลือกไก่ฟ้าพญาลอให้เป็นนกประจำชาติไทยปัจจุบันในธรรมชาติหายากมากจึงจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์เมื่อปี2546สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกียงที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทรงได้รับรายงานเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และปัญหาต่างๆรวมทั้งแนวทางแก้ไขจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีทดลองการเกษตรบนที่สูงในพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากโดยเฉพาะไก่ฟ้าพญาลอไก่ป่าและเก้งเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเน้นการเพาะเลี้ยงในพื้นที่สูงและการฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับคืนสู่ป่าชุมชนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามพระราชเสวนีโดยจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงและปล่อยไก่ฟ้าพญาลอดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารสัตว์ป่าจัดพื้นที่ให้เป็นวิทยาลัยชาวบ้านช่วยราษฎรสร้างแหล่งอาหารส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้นักเกษตรที่จบการศึกษาใหม่มาช่วยทำงานเป็นการให้โอกาสผู้จบใหม่ได้มีงานทำส่งเสริมการปลูกพืชผักปลูกต้นงิ้วป่าเซี่ยวดอกขาวและนางพญาเสือโคร่งให้เป็นกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดทำบ้านไม้ไผ่รองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีความชื่นชอบได้มาพักผ่อนและรับประทานอาหารพืชผักในพื้นที่ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้เพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งจัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายหลังปปช.และตำรวจเข้าตรวจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.จัดสมาชิกอส.ไปปฏิบัติหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดกำลังสมาชิกอส.จากกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1กระทรวงมหาดไทยจำนวน4นายพร้อมอุปกรณ์เผชิญเหตุเข้ารักษาการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วซึ่งข้อสั่งการนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องจังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางรับร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำช่วยผู้เสียหายอย่างเป็นธรรม
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายและขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมสำหรับจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมความพร้อมรองรับดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวโดยเชิญชวนประชาชนผู้เข้าสอบหรือผู้มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกข้อมูลที่ประชาชนแจ้งจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามกระบวนการของกฎหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธรวมทั้งสถานีเรดาร์หลายแห่งในแนวชายฝั่งของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็ตามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจเรมี่เลวินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าท่าอากาศยานนานาชาติซิมมอนโบลิวาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลากลับมาเปิดให้บริการบางส่วนอีกครั้งเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานายเลวิน ยังคาดหวังว่าเครื่องบินของกองทัพสหรัฐที่บรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์รวมถึงโรงพยาบาลสนามจะสามารถลงจอดที่ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้อย่างราบรื่นทั้งนี้รัฐบาลเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 54,000 รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสสูงกว่าปกติในช่วงนี้เป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงเด็กเล็กบางส่วนมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสยังคาดการว่ามีแนวโน้มที่โรงพยาบาลหลายแห่งในฝรั่งเศสจะยังคงเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากต่อไปแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงก็ตามทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO เตือนว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้ปกคลุมในหลายประเทศของทวีปยุโรปรวมถึงฝรั่งเศสจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูชิชผู้นำเซอร์เบียที่ระบุว่าเขาจะประกาศลาออกจากตำแหน่งภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาเซอร์เบียก่อนกำหนดหลังรัฐบาลของเขาเผชิญการชุมนุมประท้วงต่อต้านการทุจริตที่ยาวนานถึง18เดือนซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลังคาคอนกรีตของสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองโนโวซาร์ดพังถล่มลงมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายผู้นำเซอร์เบียยังให้คำมั่นว่าเขาจะช่วยให้พรรค SMS พรรครัฐบาลเซอร์เบียได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาครั้งต่อไปซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในปี2570อย่างไรก็ตามบรรดา นักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าประธานาธิบดีวูชิตจะยังคงไม่ยุติบทบาททางการเมืองและเขาอาจก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียหากพรรค SMS คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในกลุ่ม JK และ Lเริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนจอร์แดนแพ้ทั้ง3นัดตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอลจีเรียพบออสเตรียเกมนี้หากมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นผู้ที่ชนะจะผ่านเข้ารอบและผู้แพ้จะตกรอบทันทีผลปรากฏว่าเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2กระทั่งนาทีที่90บวก3ริยาดมาเรสมากดประตูให้แอลจีเรียขึ้นนำ3ประตูต่อ2แต่ออสเตรียไม่ยอมซาซ่าคาลัสซิสมายิงประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3และจบด้วยผลสกอร์นี้ส่งผลให้ออสเตรียเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนแอลจีเรียเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโคลอมเบียเสมอทีมชาติโปรตุเกสแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทีมโคเคนมี7แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทัพฝอยทองมี5แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันดีอาร์คองโกเอาชนะอุซเบกิสถาน3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบตำแหน่งการันตีผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8อันดับ3ที่ดีที่สุดได้สำเร็จส่วนอุซเบกิสถานแพ้รวด3นัดตกรอบปิดท้ายที่กลุ่ม L ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติปานามา2ประตูต่อ0โดยทัพสิงโตคำรามครองเกมบุกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งแมตช์ก่อนจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่62จากจูดเบลลิงแฮมจากนั้นนาทีที่67แฮร์รี่เคนยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้อังกฤษเอาชนะไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มขณะที่ปานามาแพ้รวดทั้ง3นัดจบเส้นทางเพียงรอบแบ่งกลุ่มนอกจากนี้ประตูของแฮร์รี่เคนยังทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกด้วยผลงาน11ประตูแซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์อดีตกองหน้าระดับตำนานของทีม ที่เคยทำไว้10ประตูส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเอาชนะกาน่า2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบไปฐานะรองแชมป์กลุ่มขณะที่กาน่าแม้จะพ่ายแพ้แต่ยังมี4คะแนนเพียงพอสำหรับการผ่านเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนวัสุทธิวรารามห้าประตูต่อศูนย์ชนะ3นัดรวดมี9คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1ประตูต่อศูนย์คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาสโมสรจากศึกเจลีก2ลีกรองของญี่ปุ่นเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2030และเตรียมลงซ้อมปรีซีซั่นกับเพื่อนร่วมทีมที่เยอรมันทันทีโดยเจ้าแบงค์จะสวมเสื้อหมายเลข21ให้กับทีมลงลาดตาข่ายในศึกเจลีก2ฤดูกาลหน้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการPrincess Cup S Cola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3ต่อ0เซต 25-19 28 26และ25 23ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่ตบเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซต 25 21 21 2525 22 25 22และ15ต่อ10หลังจบเกมโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวและทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขก่อนนัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับเวียดนาม
21: ต้องยอมรับว่าทีมฟิลิปปินส์เป็นทีมที่เหนียวแล้วก็วันนี้เราจับโครงสร้างเขาไม่ได้หัวเสานะครับแล้วก็บอล A ที่เรายังจับไม่ได้เจอเวียดนามเขาเล่น A มาก AX มากวันนั้นเราต้องไปทำการบ้านทีหนึ่งเราคิดว่าก็คงไม่ง่ายสำหรับเจอเวียดนามนะครับ
2: สำหรับนัดชิงชนะเลิศรายการ Princess Cup S Cola จะแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชถ่ายทอดสดทาง True Vision Now เทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4และมือ513เยาวชนโลกแพ้คิมโซฮยอนจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ1และมือ293เยาวชนโลก0ต่อ2เซต2ต่อ6และ0ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวินเบอร์ดัน2026ที่ประเทศอังกฤษได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ95ของโลกจะพบกับลินลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือวางอันดับ83ของโลกขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์พูนสิริมงคลคว้าเหรียญทองเสือภูเขาครอสคันทรีในศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียติดตามได้จากรายงาน
22: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31 Asian Continental Championship ที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาครอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์พูนสิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดกว่าด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาเทควันโดเตรียมส่งนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันรายการสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้รวม2รายการประกอบด้วยรายการชุนชอน2026
20: World Taekwondo World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมและรายการ2026ชุนชอนโคเรียโอเพ่นInternational Taekwondo Championship ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมซึ่งทั้ง2รายการนี้สมาคมตั้งเป้าเบื้องต้นไว้รายการละ1เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าภูคำว่าภูเขียนพอพานสระอูใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมาเช่นภูทุเรียนเมื่อรวมกับคำว่าพรเป็นภูพรหมายถึงรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้นและแผ่ขยายออกไปรอบๆเพื่อพยุงลำต้นนอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่าถั่วภูเป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝักส่วนคำว่าภูที่เขียนพอสำเภาสระอูแปลว่าภูเขาเช่นภูกระดึงภูพานภูเรือภูชี้ฟ้านอกจากนี้ภูที่เขียนด้วยพอสำเภายังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าแผ่นดินหรือโลกปรากฏในคำว่าภูธรภูทะเรศภูทะเรศวรภูบดีภูบดินภูบาลภูเบศแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินหมายถึงพระราชา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำ ่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ปีต่อครั้งตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุด รับประทานไม่อั้นเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28ถึง29มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาณบริเวณด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ call center 02555055ต่อ6512และ6553ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันและเวลาราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพท่านผู้ฟังคะอาหารทอดเป็นเมนูยอดนิยมของคนทุกวัยด้วยรสชาติที่กรอบหอมอร่อยและเข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายกล้วยทอดปลาทอดหรือขนมขบเคี้ยวต่างๆแม้อาหารทอดจะสร้างความสุขให้กับการรับประทานแต่เบื้องหลังความอร่อยนั้นกลับแฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำหรือในปริมาณมากเกินไปค่ะปัญหาสำคัญของอาหารทอดคือปริมาณไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานซึ่งมีผลต่อระดับไขมันในเลือดทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้การทอดในน้ำมันร้อนจัดยังทำให้อาหารดูดซับน้ำมันมากขึ้นส่งผลให้พลังงานสูงเกินความจำเป็นอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในระยะยาวอีกหนึ่งอันตรายที่มักถูกมองข้ามคือการใช้น้ำมันทอดซ้ำเมื่อถูกความร้อนซ้ำๆน้ำมันจะเกิดการเสื่อมสภาพและสร้างสารพิษเช่นสารก่อมะเร็งและสารอนุมูลอิสระซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดรวมถึงส่งผลเสียต่อการทำงานของตับและระบบย่อยอาหารผู้ที่รับประทานอาหารทอดจากแหล่งที่ไม่สะอาดหรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำอาจเสี่ยงต่อการได้รับสารเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวอาหารทอดยังส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนหรือย่อยยากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือผู้ที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วหากรับประทานอาหารทอดในปริมาณมากหรือช่วงเวลาก่อนนอนอาการเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นและรบกวนคุณภาพการนอนหลับอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องงดอาหารทอดโดยสิ้นเชิงแต่ควรรับประทานอย่างพอดีและมีสติเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมต่อการทอดเช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าหรือใช้อุปกรณ์ทอดที่ช่วยลดปริมาณน้ำมันเช่นหม้อทอดไร้น้ำมันรวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันซ้ำและเลือกอาหารที่ปรุงสุกใหม่สะอาดและปลอดภัยการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นการอบต้มนึ่งหรือย่างซึ่งสามารถคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้ดีกว่าและช่วยลดปริมาณไขมันส่วนเกินในแต่ละมื้ออาหารนอกจากนี้ควรเพิ่มผักผลไม้และอาหารที่มีกากใยสูงเพื่อช่วยในการย่อยและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมท่านผู้ฟังคะอาหารทอดอาจให้ความสุขชั่วคราวแต่สุขภาพที่ดีคือความสุขที่ยั่งยืนการเลือกกินอย่างฉลาดและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองคือกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงสดใสและห่างไกลจากโรคภัยในระยะยาวเพราะอร่อยปากไม่ควรแลกกับเสี่ยงสุขภาพในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอาหารทอดอร่อยปากแต่เสี่ยงสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำ

ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตาม

0: ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าต่างด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

0: ตัวกินห้ามกไอ้จะชดละคมหูมีหือไว้ฟังตั้งมีไว้ดมแปะมือเอาไว้งมแปะโคตรเอาไว้ตัวแอ่กะพระเจ้ามาช่าง
1: หีปลอกปลอนหูเหลืองเต๋อ
0: บัดเท้าตกมืด
1: ใจนี่แห่ชิบแห่หน่อ
0: ชี่

0: กิดมาย้อนว่าข้าคนใหญ่นี่ละนอนั่นละน
1: อไหลเล่นแต่แต่เป็นคนว่าแต่

คนเฮาหนุ่มเท่าข่าวงอกรถแต่ไหลออกจากผู้บอกสวรรค์ถ้าไม่ยิ่งก็ใจมาแข่งไม่ยิ่งก็มาคันโลกนี้ถึงลุงลำโตนที่เดือดร้อน

0: จนเมียนล่ากันล่ายืนซอปอเสียงหมายจะหอมกูมาใส่กาบุ้ง
1: พ่อใหญ่ได้ลูกเหลือไอ้สตางค์ปอเสียงล้ำไปก้า
0: บึกกับบ้านใหม่บึกกับบวชพระบึกกับเจิญไปบอยพระวิหาร

0: vậy anh?
1: Nhang bún.
0: Ồ, chị nhang bún ý. Bắt xong khoảng phạm
1: Tên
0: tức, tên
1: bắp. Khả nạt bạn ai vì lấy
0: Chào
1: Thì khâu nè, hong có nói lì mà bên kinh lượng cắt khả nè Bao chứ đây cả đài ạ
0: Bao gì đây ai?
1: Ồ, phì mà khâu à, sao mày cho con phì cá mà khâu hồn hồi nè
0: Chào
1: Ta phải xứ khoảng bèn cá tổ Tổ mà mà nhóm hư nè
0: Chào
1: มันบ่ใจมามาเข้าอ่ะมาเข้าเอากระถาเป่าๆฮาๆจะได้ก็ได
0: ้เออ
1: มันสู้ซองข่าวบ่ได
0: ้สู้บ่ได้คะ
1: บ่กองเป่าก็บ่ออกเอามนต์โกกันกุ๊กฝาดก็บ่ออกเออบ่กองไปว่าเจอทําบุญเจ้างานพระป่าเข้าวัดบ้านดอย
0: จ้า
1: หลักจัดไอ้ละต่อไปละพี่กลัวซองข่าว
0: ธรรมโมสังโฆไอ้แก้วเอากําไหนมาว่า
1: เออ
0: มันบ่มีแปลงใส่กําใหญ่แปลงเอานะไอ้
1: โอ้ยิ่งเป็นอบต.เป็นพ่อหลวงนะอย่าเขาอวดบางคนเอาเงินสุกลงพ่อหลวง2คนเอาเงินสุกจ้างชาวบ้านใส่บัตร200ตดๆโอ้ขอเตอะไปไร
0: ขออะหยัง
1: ไปบ้านใหม่เปิ้นหอมกันคนสิคนเช้ากินบ่อิ่ม
0: เจ้า
1: เอาหอมเช้าเดียวเป็นพ่อหลวงพ่อหลวงถ้าหอมเช้าอายหมอก
0: อ๋อ
1: มันต้อง100 200บ่
0: อ่านแห่หมอก
1: เจือกอ่ะกลัวกลัวบุญ
0: ก็เดี๋ยวไอ้จะเข้าใจถ้าน้องมีอะไรบรรยายให้ไอ้ฟังอีแน่ไอ้ฟังให้ใหม่บ่ฟังให้ใหม่เนาะเอาจังปีเอาใหม่เจ้า
1: จะบวชอยู่กะ

0: un y te va.
1: La te va วิลัยมาหัวฉลาดเติมมาฟังกับปากเหมือนกับที่สอนตู้กันหมอกกินข้าวตอนเทแม่น้ำนอนมาอู้กันเยอะตัวมาอู้เรื่องบุญมาตก

0: น้องวิไลมาอวดฉลาดอยู่มาตื้อวันหรือศาสนาย้อนไหนไหนมาเอาศีลโอ้ทำปลาเกี่ยวปั่นขอถามน้องเน่าตัวอยู่เจ้าบ้านเมื่อฝากมันปลาเกี่ยวปั่นข้าไปโคนเมืองปลาก
1: ลัวปั่นหมู

0: บับเพื่อใบเพชรเงา
1: ลำ
0: ลองฟังตำบะอายเกี่ยวปันหลับควายกับเรา
1: เจ้า
0: ถามวิไลนอกเนาควายกับเรามันยังมาเปิ้ล
1: โอ้อยู่กับกินอันเนาะไอ้น้อง
0: ก็ยังวิไลสูลุกไปมาเจ้าบางคนไปส่งสักเข้าสังหารตากันไปไว้บดีกี่ทิศคำ

0: 来，我白羊啊，
1: 白羽乃八家，
0: 个八个来呀，和爱你心哈，叫外甥，个奥外甥，给嘛叫，都嘛来。กะเอาแกงกะเอาไปเกมเล่าวิไลมาฟังละมาอู้เป็นคำเกี่ยวปันเจ้าบ้านเมืองเต่าล้อเอาไว้กะบ้านไอ้เท่าอยากขี่ลาบควายกะบ้านบ้านใดเหียนเลิก
1: แล่เสิร์ฟแกเอาสีไปกินกะเพราสมแม่เห็นตาเจ้าลงขึ้น
0: ปากคำใดจะรู้ไอ้มีสีห้าจะเอาไว้ซะกะเอาไว้แกงอัตโตมาเจ้าไปยำ

0: จำใส่ปั่นแก้วหัวละ
1: ละละละละละไล่ก้อยกะโอ้ยงะงะงะ
0: นี่อ่ะไอ้
1: เกินเหนื่อยไร
0: ไอ้ยังเกินเจ้าน
1: ี่นานนะ
0: นานอี
1: เออ
0: นานยังมาหุ้งขี้อย่างสักอย่าง
1: โอ้
0: ป้าโจนไปไหว้พระเองมาไป
1: บวชได้3วัน
0: เอ๊ะบวชจุงอุ้ยไงกะ
1: เนี่ยวิไล
0: เจ้า
1: เวลาซอกระโปใจหึเกียดกันพ้องเอามือเตะหมกกายนี่ก็อันเนี้ยปัดหัวอยู่บ่ตั้งไงอ่ะ
0: อ๋อเป็นตะตัวลับลบ
1: โอ้ไอ้ซอมาไป10คนบ่เนี่ยอีกคําเตือนเ
0: ด้ออ๋อกะ
1: หัวล้านหัวล้านเจ้า
0: ก็ย้อนสักเตือกะ
1: หึ
0: โดนไงก
1: ะเนี่ยเพราะว่าเปิ้นบ่เนี่ยกันเปิ้นเกรงใจ
0: กะเจ้า
1: คนใหญ่คือไปแม่ยิงอ่ะ
0: โอ้
1: กําก่อนล้านสองกําก่อนล้านมันเป็นไดหัวล้านเนี่ยเป็นได
0: มันนี่หยัง
1: แล้วมาเป็นได
0: ก็ว่าเฮ้อแล้วมันเป็นได
1: อ๋อหัวล้าน
0: ล้านบ่ดอกล้านบ่ได
1: ้โอ้ล้าน
0: มันมีพยาไว้พ่อ
1: ล้านมีหลายอย่างเด
0: ้อล้านนี่เอาไว้หยัง
1: โอ้ล้านอันนี้เปิ้นถึงกรรมเก่ามีหรอก
0: เจ้า
1: คนหัวล้านหุ่มกินแกงปีงัวเขาบี้หุ่มจน
0: กรรมเก่าเปิ้งเปิ้นว่าเนาะ

0: มี
1: เงินสด
0: ไป
1: แล้ว 3,000
0: บ่ได้เอามาตวย
1: อีหยังอ่ะ
0: เงินสดไปแล้ว
1: มีหลายพ่อง
0: ขำหมูน้อยบ้าง
1: โอ้ก็เดี๋ยวมาฝากธนาคารหลายแท้หลายตีหลายต
0: าตะกี้มานะตื้อไอ้จูนะ
1: เจ้า
0: ก่อนจะมาถ่ายซีดีนี่ฝาก2ล้านนะ
1: 2ล้าน
0: เ
1: ออโอ้เอาไปฝากธนาคารไหน
0: เออฝากล้านล้าน
1: ล้านอะไร
0: เ
1: รา
0: ตองล้านในกระชังตอง
1: อีก็เอามาว่าป้อมไอ้เปิ้นไอ้ก็คนหอมกับไอ้
0: กำกอดศีลสองกำกอดศีลจะไปเป้าใหม
2: ่
0: มันหมกใจเหรอเป็นผู้จานลูกผู้จานกะ
1: เจ้า
0: อ๋อเยอะปีหน้ามันลั่งได้บวชไปชีกะบวชเตอร์ไอ้เหรอซ้อมได้ไหม

0: ไปขังแมวห้าขนังไปลักห้าเลือดอายตอดแห่บาจูมากเนี่ยจะตายไม่จะหลับเลยมาได้ห้าเลียดเปียมุชุโขจากนายเปียกเพราะอายเขาเกลียดหนักไปฟันคอแมว
1: ฟันแตกฟันว่าไอ้อันนี้วิไลนะมาเจ๊แมว

ปากหาเป็นถ้ำแต่ดำเหมือนน้ำข้าวมั่ววิไลใจกระสวงเป็นนักเป็นนางเอ๊ะแมวปัดตัวเต้าขาอ๋อหมาเป๊ะ

0: ก็ลงหัวม้าที่มันเป็นเหยื่อแห้ง
1: ฮะม้าอะไร
0: จี
1: เป็นว่าฟีลาโอมังมาตะกี้ไอปีตัดตึงเข้าใจแล้วข้อสองเปิดห้ามอันใดพี่น้องวิไลตัวนายปอบอกไหนไหนมาโอสีมาโอทำและเล่นมาจะโผล่ตัวออก
0: มาเป็นไรนะ
1: ไอ้ถามวิไลลองบอกแล้วว่าจะโดน

0: มีอาวุธมาได้อะไร
1: จริง
0: ป้อมเนี่ย
1: ข้อสองนี่ละ
0: เป็นอาเตน่าบะคือลักคือไล่หันง่ายดูง่ายอยู่ป้อเดิมมาเป็นยังปันเดียวไอ้จะขอถามวันนั้นเมื่อฝางไอ้ไปเอี่ยวเมื่อเจ้า
1: เจ้า
0: แม่วิไลหา

ไปไปลักไปได้ไปไปแต่ว่ามันง่ายมันย้องอยู่ทั้งหลังพ่อแม่ตัวสาวมักฟังเอาเสียดังบ่เอาไว้ตั้งหน้าไอ้เกี้ยวไอ้จูได้ถึง2,000ซื้อเหล้าไปลันวันซื้อหมดลิง

0: ที่จริงมันก็เป็นเรื่องจริงดึกว่าแม่หญิงบ่ฮู้สามฮู้สี
1: ่
0: ไหนมันละมาโซกันทำแล้วไอ้เราจะถามก็สามที่นี่ลองบอกตันเกี้ยวไอ้พี่ไอ้จะตีหันดานหัน
1: ตีไอ้ยังนี
0: ่ตีกำซอ
1: ตีกำซอตีบอลบอลหน่อย
0: ตะกี้ข้อสองตัวก็ตอบแล้วแต่ไอ้ตันเกี้ยวมันลักสงสัย
1: ใช่

0: ลืมอะไรยังก็มีหามันเลขชั่ว
1: เอาก็บ่ฮู้เรื่องโอ้จ้าซอหัดตายเนี่ยบ่เท่าอะมาขี้ให้อยู
0: ่บ่มีอะไรชั่ว
1: มันไปเล่นจูมาใด
0: วันนั้นเนาะ
1: วันไหนไอ
0: ้วันนั้นไปซอด้วยมันก็ขี้แมวอะก็มักชูนะว่าแม่เล่นชูหามาเชื่อ
1: ไอ้ชูนี่นะเป็นคนบอก
0: ว่าหามาน่ะเขาเอาหัวหักทิ้งไงหรอ
1: เจ้า
0: สร้างมาได้ก่อนจะมีเวลาวันนั้นไปกินเหล้าไปชอลำปางแวะกาตุ้งเขียน
1: เจ้า
0: เอาจีกุ้งขั่วมาแกมเราก
1: ็
0: เมาได้ที่เจ้าฮะว่าไปสามสิบวันขี้หมูคิงเขาวะ
1: หมูคิง
0: คิงหัวเขาหัวหมูคิง
1: ออกแล้วไปไอ้พอหรอ
0: ก็ไอ้สร้างพ่อเขาก็มามีเวลาม
1: ามีกัน
0: มาได้จุ๊บคิงอุ้ยมีปัญหานะ
1: เจ้า
0: พอถามเต๊ะคิงว่าเขาออกหัวไอ้สอมแรงมาเป็นยังโอ้ยขี้หมูแต่อันไหนบอกบอกมันบอกเมียที่เล่นชู้หาชายตาบ
1: แต่
0: ชู้ตาหมูหมูกุ้งว่าพลิกกันดังมาเป็นเดือนปลายบ่อย่าเต่าปุ
1: ย
0: บายนะ

0: ขาลงแล้วเนี่ยคิดก่อน
1: โอ้บัดได้นะไอ้เนอะ
0: เป็นว่ากะเมห้ามบ่ฮู้ได้เล่นจูเฮาบ่ฮู้

0: ที่ที่ถามตะกี้เข้าใจแล้วนะ
1: พูดแล้วบอก
0: ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามบอกแล้วปันเกียวข้ามันลักสงสัยข้อสี่จะห้ามอันใดให้น้องวิไลไข่ที่แจ้งลองบอก

0: ไปเอี่ยวแถมกำละบาไอเกี้ยวปั่นตัดแล้วไงกาดใหญ่มันซื้อเอามาหนึ่งเช้าไอหันมันซื้อเอาจัดไก่แล้วไอปลาเกี้ยวไข่ใจไปซื้อต่อมันเอาแฮมร้อยเช้าก็ดอก
1: มันก็เอาเอากำไห้แกไอบ้าเอากำไห้มาจัดไก่
0: เนาะสาว่าตาบ้าเฮือกจุ้ยไล่ลาดย้อนแม่กาดมันกระจุกเกี้ยวปั่นอย่างว่ามันซื้อหนึ่งปันเนี่ยบะขายหนึ่งปันปันเกี้ยวเนี่ยอี้มันจุเกี้ยวปันขายหนึ่งปันตายแทงลงนี่บะขายปันน่ะน่ะซื้อมันจุเลยนะ

0: ือนชั่วนาเวลาหนาวตาตื้นตาตื้นเนี่ย
1: การกล้าการฝ่ายมันมีหลายพันเนกเจ้าจะได้มาแยกละเฮ้อไอ้เข้าใจกล้าขายก็หวังได้กำมีกำให้บัดใจกล้าขายละบัดได้เต่าอันจะซื้อร้อยบาทเอามาขายตาตื้นให้จะแม้ซึ่งตึงอย่างปันแก้วเขานั่น
0: เดี๋ยวพุทธละไงไปสามแสน
1: จริง
0: บอกสาว่าดาวบังเฮือชั่วไล่ล่าเป็นว่าวิไลก็เฮาจักคำจักสิ้นที่จริงเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงแต่ขอถามแม่หญิงอันสิ้นข้อหาไหนไหนละมาเอาสิ้นคำไหนไรใช้ประกันตัวเจตาบาตาก่อนเมื่อไอเกี้ยวเขาว่าละบะเป็นเมียค่ะแล้ววิไลจะสบาย
1: เล่นเซิร์ฟละแก้ว

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ห่วมสืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสารฮักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รองเลขาธิการกกต.แถลงภาพรวมเปิดหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกำชับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ถูกต้องย้ำห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงภาพรวมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งเริ่มเปิดคูหามาตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาโดยหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.นี้ด้านว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบประเภทบัตรและข้อกำหนดการลงคะแนนอย่างถูกต้องโดยกรุงเทพมหานครบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้1หมายเลขบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้1หมายเลขส่วนเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขพร้อมเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกนอกหน่วยและห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเด็ดขาดสำหรับมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินกกต.ได้ประสานเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าสำรองในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนในกรุงเทพมหานครกรณีเสาไฟฟ้าล้มในพื้นที่เขตลาดกระบังและเหตุเพลิงไหม้ในเขตหลัก4ได้รับการแก้ไขและตรวจสอบแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชาชนยังคงเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ตามปกติสวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยาติดตามความเรียบร้อยพร้อมย้ำทุกภาคส่วนจัดการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใส
5: นายณนิตนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวมนัสนันท์วิทนาผู้อำนวยการสำนักงาน

0: คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา11ซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่5ถึง12เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบพร้อมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งติดตามมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา 17:00 น.พร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยณัฐยาโทธการนันท์ สทช.ชลบุรีรายงาน
1: อิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มในหลายพื้นที่รัฐเคนตักกี้ของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ทางตะวันออกของสหรัฐที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนองที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่อาทิเมืองลุยวิลและเทศมนตรเมดิสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทางนี้นายเบเชียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐเคนตักกี้แล้วพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยจำกัดขณะเดียวกันสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐออกคำเตือนน้ำท่วมฉับพลันในรัฐเคนตักกี้และรัฐอินเดียนาโดยบางพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมราว100-250 มิลลิเมตรพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าพื้นที่เหล่านี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

ขอประนตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุดแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมเดลิเวอรี่แสงธรรมตี้ละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนตั้นผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตู้โอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์0843663223 0843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตีละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเฮ้อกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่าน

0: รายการที่คณะสงฆ์จังหวัดปูนนำเอามาฮือกับญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบ่ฮือเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดฮือฮู้ไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเฮกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาท่านทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างไสวฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขคือกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัว
1: ก็เอาเรื่องเล่าในพุทธกาลเช่นสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นำเอามาเล่าคือกับบรรดาหมู่เฮาท่านตั้งหลายท่านผู้ฟังตั้งหลายฟังว่าปัญหาท่านพราหมณ์ที่เข้ามาถามปัญหากับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงมีคำถามย้อนคือกับพราหมณ์อยู่ในเจนสมัยพระพุทธกาลคันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระชนชีพอยู่นั่นก็พราหมณ์ได้เข้ามาก้มกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถามในเรื่องราวข้อคิดความรู้ต่างๆในส่วนของพระพุทธเจ้าพุทธองค์ก็มีข้อคิดธรรมะฮือกับพราหมณ์ท่านหนึ่งโดยได้ตั้งเป็นปริศนาธรรมย้อนถามพราหมณ์ผู้เข้ามาถามปัญหาพระพุทธเจ้าไว้7ประการเจ็ดประการที่พระพุทธเจ้าได้ย้อนถามปัญหากระพามก็บอกว่าในปิศนาธรรมข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าถามว่าอะไรที่คมที่สุดพระพุทธเจ้าถามว่าพรามอะไรอย่างที่คมที่สุดพรามก็บอกพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขึ้นชื่อว่าสิ่งที่คมที่สุดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอตอบว่ามีดที่รับแล้วหรือว่ามีดที่ฝนเรียบร้อยแล้วนะมันมีความคมที่สุดพราหมณ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าไว้จะอีเพราะคิดว่าสิ่งที่คมที่สุดในชีวิตที่พราหมณ์เคยหันมานั้นก็คือมีดที่เขาเอาไปฝนเรียบร้อยฝนเอาจนเลื่อมมากมากฝนเอาจนเลื่อมมากมากอย่างตกใส่คมมีดน้อยปุ๊ดขาดหมดพราหมณ์ก็คิดไว้จะอีพระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่ายังบ่ถูกเด้อพระพุทธองค์ก็ทรงตอบไปว่าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่คมที่สุดในโลกนี้นั่นก็คือวาจากรรมอู้ของคนเฮาเพราะวาจากรรมคู่ของคนเฮานั้น เป็นสิ่งที่คมที่สุดวาจากรรมอู้ของคนเฮานั้นเป็นกรรมอู้ที่สามารถจะใส่ร้ายคนอื่นทำร้ายหัวใจคนอื่นท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งที่มันยังฮือเป็นที่บาดหัวใจคนแล้วก็นอกเหนือได้รับความเจ็บปวดถ้ามีดบาดที่มือมันก็ได้เจ็บที่มือเมินนานมันก็หายแต่ว่ากรรมอู้ของคนเราถ้าเป็นกรรมอู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีทำร้ายหัวใจคนอื่นมันบาดเข้าไปแผ่วหัวอกหัวใจและรอยแผลที่มันเกิดขึ้นในหัวอกหัวใจมันนานที่จะหายมันเหมือนแผลที่อยู่ทั้งกายมันเป็นแผลที่อยู่ทั้งใจเพราะฉะนั้นคนเฮาอย่าได้นำความคมของกรรมอู้ของคนความคมของกรรมอู้ของคนเฮานำไปเป็นที่เชื่อเฉือนนำไปเป็นที่ใส่ร้ายนำไปเป็นที่ว่ากล่าวคือคนอื่นอย่าใช้ความคมของกรรมอู้ของคนเฮานั้นไปใช้ในทางที่ผิดในการทำร้ายคนอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งที่คมที่สุดได้แก่วาจาที่ใส่ร้ายผู้อื่นทำร้ายหัวใจคนอื่นคือสิ่งที่คมที่สุดพระพุทธเจ้าก็ถามว่าประการที่สองพราหมณ์อะไรที่ไกลที่สุดอย่างที่ไกลที่สุดท่านพราหมณ์พราหมณ์ก็มานึกอยู่ในใจว่าอย่างที่มันไกลที่สุดก็คิดใจได้ว่าสิ่งที่ไก่ที่สุดที่พราหมณ์บ่เคยมีเงินมีทองบ่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้เพราะมันอยู่ไก่สุดเจนลำอันได้แก่ดวงอาทิตย์พระจันทร์ที่อยู่สุดขอบฟ้าไก่ที่สุดบ่สามารถที่จะเอื้อมได้พราหมณ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้พันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอตอบว่าสิ่งที่มันไกลที่สุดเนี่ยมันคือดวงอาทิตย์มันคือดวงจันทร์ที่มันอยู่สุดขอบฟ้าเป็นสิ่งที่ไกลที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตอบพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านตอบมาว่าพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ไกลที่สุดอยู่ขอบฟ้าจักรวาลยังบ่ถูกเตือยังบ่ถูกเตือพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว่าสิ่งที่ไกลที่สุดนั่นก็ได้แก่อดีตที่มันผ่านมาตั้งหลายกับหลายกันเป็นสิ่งที่ยาวนานที่สุดญาติโยมตั้งหลายลองพินิจพิจารณาพอเตอว่าในชีวิตของคนเรานั้นบางคนบางท่านก็ลองเย็งพอเฮาตั้งหลายทุกคนทุกท่านลองย้อนอดีตคือกับตัวเก่าอดีตที่มันผ่านพ้นมาแล้วบางคนบางท่านมีอดีต50ปี60ปีบางคนบางท่านมีอดีตอยู่ใน30 40ปีอดีตที่แสนยาวไกลของชีวิตของเฮาตั้งแต่10 20 30 40 50ปีเฮาก็บ่สามารถที่จะปีกไปสู่อดีตได้นอกเหนือจากนั้นอดีตที่มันผ่านพ้นมาหลายกับหลายกันก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนในภาวะชาตินี้เฮาก็บ่สามารถรู้ได้ว่าเราได้ผ่านพ้นการถือกำเนิดเกิดขึ้นเป็นอย่างพ้องอย่างเช่นในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแม้ที่เป็นสิ่งทรงจำได้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยย้อนหลังไปในอดีตชาติเฮามักจะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดมาเป็นพระเจ้าสิบชาติเตชะสุเนมะภูจนาวิเวเตชะสุเนมะภูจนาวิเวสิบชาติละหนหลังที่เปิ้นเอามาแต่งเป็นธรรมเนี่ยนะเตชะจาตนั่นจาตที่หนึ่งได้เกิดมาเป็นพระเตมิยะกุมารชะจาตที่สองได้เกิดเป็นพระมหาชนกสุได้แก่จาตที่สามได้เกิดเป็นพระสุวรรณสามเนก็คือจาตที่สี่ได้เกิดเป็นพระเนมิราชมะจาตที่ห้าได้เกิดเป็นพระมโหสถหกจาตที่หกได้เกิดมาเป็นพระภูริทัตเจ็ดได้เกิดมาเป็นพระจารย์พระเป็นพระจันทกุมารแปดได้เกิดมาเป็นพระพรหมนาถเก้าได้เป็นพระริทูลบัณฑิตและพระจารย์ที่สิบก่อนที่จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าที่เฮากราบไหว้ก็ได้เกิดมาเป็นพระเวสสันดรยิ่งโดยทานบารมีนอกเหนือจากพระเจ้าสิบจารย์ย้อนไปปางหลังสิบจารย์ไปเนี่ยก็ยังมีพระเจ้า500จาติสหายญาติโยม เพราะฉะนั้นความไก่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงตอบเมื่อกระผามนั่นก็ได้แก่อดีตที่มันผ่านมาหลายกับหลายกันเป็นสิ่งที่ยาวนานที่สุดที่คนเฮาบ่สามารถปิกย้อนไปถึงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นอดีตที่มันล่วงข้ามล่วงพ้นผ่านไปมันเนี่ยคือเฮาได้หวนรำลึกนึกถึงว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีเราควรปรับปรุงพัฒนาสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ขาดตกบกพร่องเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่งามที่ผ่านมาในอดีตที่เฮาทรงจำได้อันอย่างบดีก็คือเอาขว้างอันอย่างที่มันบ่สมบูรณ์ก็คือเนี่ยคือมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นปริศนาธรรมข้อที่2ไกลที่สุดได้แก่อดีตที่ผ่านมาปริศนาข้อที่3ที่พระพุทธเจ้าย้อนตอบย้อนถามปัญหาคือแก่พราหมณ์พุทธองค์ก็ย้อนถามปัญหาคือแก่พราหมณ์โดยถามว่าพราหมณ์อะไรที่ใหญ่ที่สุดพราหมณ์ก็นึกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยที่พราหมณ์เคยคิดได้หันได้ก็คือโลกภูเขามหาสมุทรใหญ่ที่สุดพราหมณ์คิดได้ก็ตอบกราบทูลพระพุทธเจ้าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่ใหญ่ที่สุดข้าพระพุทธเจ้าขอตอบว่าภูเขาโลกมหาสมุทรใหญ่ที่สุดพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านพราหมณ์เมื่อท่านตอบว่าภูเขาโลกและมหาสมุทรเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดยังไม่ถูกต้องสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แก่ตัณหาความทยานอยากบ่มีที่สิ้นสุดที่ยังก่อภพก่อชาติฮื้อแก่เฮาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพราหมณ์ก็ฟังพระพุทธเจ้าว่าเออมันแต่กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตัณหาที่มันเกิดขึ้นท่านผู้ฟังทั้งหลายตัณหาก็คือความทยานอยากของคนเฮาบ่มีที่สิ้นสุดขึ้นชื่อว่าภูเขาก่อนว่าคนแค่ได้ภูเขาอันเนี้ยถึงไปเอาจนได้ขึ้นชื่อว่าโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยขนาดว่าเปิ้นยิงยานอวกาศไปสำรวจโลกเปิ้นก็ยังทำไปได้มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนกับปลากันไปสำรวจจนได้เพราะฉะนั้นความใครได้ใครมีใครเป็นความทะเยอยานเป็นความอยากได้ของคนเฮาเป็นสิ่งที่บ่มีที่สิ้นสุดและเป็นที่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แก่คนเฮาเพราะฉะนั้นคำว่าตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่นำปาให้คนพบปะกับพบชาติใหม่ๆพบปะกับพบชาติใหม่ๆพบชาติบ่มีที่สิ้นสุดเพราะตัณหาของคนเฮาเนี่ยเปิ้นเลยบอกว่าในภาวะตัณหาของคนเฮาในอารมณ์แห่งวิปัสสนาบ่จบสิ้นโดยตัณหา3อันแรกก็คือกามตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกามอารมณ์อันนี้เป็นตัณหาข้างต้นกามตัณหาอันที่2ภาวะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอันที่3วิภาวะตัณหาความบ่ค่อยอยากได้ความบ่ค่อยอยากมีความบ่ใครอยากเป็นก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นเลยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก่อภพก่อชาติบ่มดบ่เสี่ยงเพราะตัณหาอันนี้ก็เป็นประการที่3ที่พระพุทธเจ้าทรงถามปัญหาพราหมณ์ตอบและปัญหาพราหมณ์ประการที่4พระพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์ต่อไปว่าเมื่อท่านมาถามเขาถามท่านไปว่าอะยังเป็นสิ่งที่หนักที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่หนักที่สุดประการที่4พราหมณ์ก็มานึกว่าเอสิ่งที่หนักที่สุดที่มันมีน้ำหนักนักเออได้แก่หินได้แก่เล็กได้แก่แร่ธาตุได้แก่ดินได้แก่น้ำเป็นสิ่งที่หนักที่สุดพราหมณ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้าขอตอบว่าสิ่งที่นักที่สุดได้แก่หินเล็กแร่ดินน้ำนักที่สุดพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านพราหมณ์สิ่งที่ท่านตอบมานั้นยังบ่ถูกเตื้อสิ่งที่นักที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคือคำมั่นสัญญากรรมอู้ของคนเป็นสิ่งที่นักที่สุดได้แก่คำมั่นสัญญาอู้ง่ายแต่ทำยาก คำสัญญานั้นเป็นสิ่งที่หนักที่สุดเพราะนั้นคนที่ถือสัจจะคนที่ถือคำมั่นสัญญาเป็นคนที่หนักแน่นคนที่เป็นสัญญาเนี่ยใครได้สัญญาว่าจะเฮืออันนั้นสัญญาว่าจะเฮืออันนี้เฮามักจะมองว่าคนเนี่ยมักจะอู้ง่ายใจเวลาจะทำตามสัญญาแล้วยากเพราะมันเป็นสิ่งที่หนักเป็นสิ่งที่ยากคือคนเฮาทำยากคือคำมั่นสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันนี้เป็นประการที่4ประการที่5พระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาพราหมณ์บอกว่าท่านพราหมณ์อย่างที่เบาที่สุดพราหมณ์ก็มานึกว่าอย่างที่มันเบาที่สุดเนี่ยมันพอใครมีน้ำหนักนี่มันอย่างพราหมณ์ก็มาคิดในใจคิดใจได้ว่าที่มีความเบาที่สุดเนี่ยได้แก่นุ่นได้แก่สำลีได้แก่ลมได้แก่ใบไม้แห้งเพราะอย่างพุทธวหาบนักอีโนพุทธวหาบนักอย่างหาบนักก็ได้แก่นุ่นสำลีเพราะมันเอาเวลาใส่หาบท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายสำลีเอ้ยนุ่นเอ้ยใบไม้แห้งเอ้ยเอาใส่ไปกระสอบเขาแบกได้สบายอยู่หรอมันเบาคนโบราณเพื่อนเลยกล่าวไว้ว่าเบาดุดปุ๋ยนุ่นพราหมณ์ก็เลยตอบพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่ข้าพุทธเจ้าบอกว่าเบาที่สุดอันได้แก่นุ่นหรือว่างิ้วบันเทาเนี่ยนะสำลีลมใบไม้แห้งพุทธเจ้าก็ตอบพราหมณ์ว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมานี่ยังบ่ถูกเด้อสิ่งที่เบาที่สุดได้แก่การปล่อยวางการปล่อยวางการรู้เท่าทันว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเบาที่สุดพุทธเจ้ากล่าวไว้มันจะแตกพุทธเจ้าก็อธิบายให้แก่พราหมณ์ว่าลักษณะของการปล่อยวางในวิถีชีวิตของคนเฮาได้แก่การคลายความทุกข์การคลายสิ่งที่ยึดถือมันยึดมันถือมันทิฏฐิมานะออกและมาปลงกับอนิจจสังขารของคนเฮาว่ามันย่อมเกิดขึ้นมันย่อมตั้งอยู่มันย่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าเฮาพิจารณาอยู่เนืองๆ นี่เฮาจะมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์สงสารได้แบบสบายใจเฮาจะอยู่แบบเครียดเฮาจะอยู่แบบมีความสุขตันทั้งหลายการปล่อยวางเป็นอาการลักษณะของคนเฮาที่บ่ยึดมั่นบ่ถือมั่นที่ค่อยๆปล่อยมือหรือถ้าอู้เป็นภาษากำเมืองเฮาเนี่ยมองหันอะอย่างกระจ่างมันเตอะไอ้บ่จะไปเก็บมาใส่หัวอกใส่หัวใจมันคือมันเครียดกูสิ่งกูอย่างคนมันเก็บใส่หัวอกหัวใจเนี่ยคือมันเครียดละอยู่ที่ไหนก็ตึงมาม่วนนอกเหนือจากนั้นลอยพอหรอกรรมประพันธ์เพื่อนเอามาบ่ายจะได้ใครจะเมินใครจะมองใยจะต้องไหวหวั่นใครจะใส่ร้ายกันใยจะต้องสนใจใครจะดีใครจะเลวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเราใยจะต้องทุกข์ใจใครจะร้องใครจะด่าอย่าจะต้องว่าตอบใครไม่สนใครไม่ชอบอย่าจะต้องใส่ใจใครจะคิดใส่ความอย่าจะต้องบุ่นจิตหากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไมอันนี้เป็นบทประพันธ์ที่เกิดขึ้นบนบทเพลงแล้วก็มันเนี่ยคือเขามาเป็นข้อคิดว่าในวิถีชีวิตของคนเฮาถ้าคนเฮานำปลาชีวิตด้วยการปล่อยวางชีวิตเฮาก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขชีวิตเฮาก็จะมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตของการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะนำพาชีวิตเฮาให้มีความสุขได้จะต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยให้ได้วางให้เป็นจะไปมัวก็กำมันไว้บางครั้งบางทีมันเป็นเรื่องที่หนักบางครั้งบางทีมันบ่สามารถที่เฮาตั้งหลายจะอยู่ได้กับมันเราจะต้องคลายความยึดมันถือมันออกไปเหี่ยวพ่องจะไปเก็บมาใส่จิตใส่ใจกูเรื่องกูราว มันทำให้เราเบาขึ้นมันทำให้เรามีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้คนเราเบาที่สุดได้นอกเหนือจากนุ่นงิ้วสำลีลมใบไม้แห้งนั่นคือการปล่อยวางดังพระพุทธเจ้าว่าไว้ประการที่หกพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามแก่พราหมณ์ว่าพราหมณ์อย่างที่ใกล้ที่สุดอย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุดพราหมณ์ก็มานึกว่าโอ้อย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุดลับตานึกพอคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดเอแล้วก็โอ้พ่อแม่ญาติพี่น้องภรรยาลูกเต้าคนเหล่านี้ใกล้ที่สุดเลยพราหมณ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่ใกล้ที่สุดข้าพระพุทธเจ้าขอตอบว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องภริยาลูกเต้าเหล่าหลานของข้าพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะพุทธเจ้าก็ตัดหือแก่พราหมณ์ว่าพราหมณ์สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดบ่ใช่ญาติพี่น้องบ่ใช่ภรรยาบ่ใช่สามีบ่ใช่ลูกบ่ใช่หลานสิ่งที่ใกล้ตัวเราเปรียบประดุจเหมือนเงาตามตัวนั่นได้แก่ความตายที่เฮาไปอยู่ไปที่ไหนตั้งใดนั้นมันเหมือนกับเงาวิ่งตัวตามตัวเฮาตลอดเวลาบ่เคยห่างจากตัวเราเลยความตายนั้นเปรียบประดุจดังเงาตามตัวถ้าจะต่อบ่าพ่อบ่าแม่ครั้งหนึ่งเฮาก็สามารถห่างพ่อห่างแม่ไปทำการทำงานบ่ได้อยู่กับภรรยาบ่ได้อยู่กับลูกบ่ได้อยู่กับเต้าบ่ได้อยู่กับญาติพี่น้องมีช่วงคณะที่ไปทำงานก็ต้องอยู่ห่างกันแม้จะปีกมากินข้าวปีกมานอนบ้านแม้จะปีกมาทำกิจกรรมหรือดูแลบ้านมาสังหันเฮฮากันก็ต้องแยกย้ายกันแต่ว่าความตายเปรียบประดุจดังเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็ทูลกล่าวไปว่าตรัสไปว่าสิ่งที่มันใกล้เฮาเนี่ยมันคือความตายนั่นแหละที่วิ่งตัวคนเฮาอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยเป็นข้อที่6สิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดได้แก่ความตายประการที่7พระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาพราหมณ์ว่าพราหมณ์อันยังง่ายที่สุดพราหมณ์ก็คิดว่าเอ๊ะในวิถีชีวิตของข้าเนี่ยสิ่งที่มันง่ายที่สุดได้การกินข้าวก็ง่ายนอนก็ง่ายอู้ก็ง่ายหายใจก็ง่ายมันง่ายที่สุดนะเพราะพราหมณ์มีเงินมีลูกน้องมีข้าใจบริวารก็กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าบอกพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิ่งที่มันง่ายที่สุดในชีวิตนะข้าพุทธเจ้าขอตอบว่าการกินการนอนการอู้การหายใจง่ายที่สุดพุทธเจ้าก็บอกว่าตัดว่าพราหมณ์สิ่งที่ท่านพูดมาตอบมายังไม่ถูกต้องสิ่งที่ง่ายที่สุดเนี่ยในชีวิตของทุกคนทุกท่านคือการอู้ธรรมะคือการพูดธรรมะคือการแบ่งปันแสงสว่างคือกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนอย่างสักอย่างนอกเหนือจากนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมคือการพูดธรรมะให้ข้อคิดสาระดีๆให้แก่คนต่างหลายจักเป็นแสงสว่างให้คนอื่นและเป็นประโยชน์แก่สังคม7อย่างที่พระพุทธเจ้าถามปัญหาเป็นปริศนาธรรมให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ตอบปิดมดพุทธเจ้าก็ไขขี้ยาตอบทั้งหมดคมที่สุดได้แก่กำอูดที่ใส่ร้ายคนอื่นเชือดเฉือนหัวใจคนอื่นคมที่สุดไกที่สุดได้แก่อดีตที่มันผ่านมาหลายกับหลายกันขึ้นชื่อว่ายาวนานที่สุดใหญ่ที่สุดได้แก่ตัณหาความทะยานอยากของคนที่จะก่อภพก่อชาติตลอดเวลานักที่สุดก็ได้แก่คำมั่นสัญญาที่อู้ไว้เบาที่สุดได้แก่การปล่อยวางใกล้ตัวเราที่สุดได้แก่ความตายและก็ง่ายที่สุดได้แก่การพูดธรรมะแบ่งปันธรรมะเพื่อเป็นแสงสว่างคือกับคนอื่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมขันพราหมณ์ได้ยินคำฟังคำตอบพระพุทธเจ้าแล้วพราหมณ์ก็พิจารณาไตร่ตรองหาเหตุหาผลยอมก้มกราบถวายตัวเก่า เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาพร้อมกายยอมกายสมาทานศีลพร้อมเป็นพุทธมามกะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังได้แก่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นศาสดาเป็นครูที่สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้หันให้มีความรู้ดังแท้จริงเมื่อพราหมณ์กล่าวว่าดังนี้พระพุทธเจ้าก็สาธุการสาธุการให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็ปิติยินดีในการครั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข้อคิดนำมาให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องหมู่เฮาท่านทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดในช่วงของคำคมธรรมะวาทะประจำวันนี้ตวยขอฝากไว้เป็นข้อคิดให้กับญาติโยมสาธุชน
0: และข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ในนามโรงเรียนเทศบาลประตูลีกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมงานวิถีพุทธร่วมกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสนดอกห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลีพร้อมประกาศอู้เอิญเชิญชวนญาติโยมท่านผู้ฟังที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการปรับพื้นภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์อาคารโดมของโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งได้รับงบประมาณสร้างโดมจากรัฐสภาผ่านมาทางเทศบาลเมืองละปุนบัดนี้การก่อสร้างโดมอาคารกิจกรรมของโรงเรียนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปละก็ยังเหลืองบประมาณที่ยังขาดก็คือการเทพื้นปรับพื้นเพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับนักเรียนสำหรับญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้หอมจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นภูมิทัศน์อาคารโดมโรงเรียนเทศบาลประตูลีตารางเมตรละ199บาทตารางเมตรละ199บาทท่านไหนมีความประสงค์จะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโดยตรงที่โรงเรียนเทศบาลประตูลีอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนหรือติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถฝากร่วมทำบุญผ่านมายังที่อัตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันหรือว่าตุโอมครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียนเทศบาลประตูลีโทรศัพท์0843663223 0843663223สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าท่านประสงค์จะขอ QR code ของโรงเรียนก็ติดต่อสอบถามผ่านมาที่อัตมภาพได้ก็จะได้สามารถส่ง QR code ของเรียนไปให้ท่านเพื่อที่จะได้เข้าสแกนร่วมทําบุญกับโรงเรียนเทศบาลประตูลีซึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชาบาลเดิมของอำเภอเมืองละปูนส่งเสริมการศึกษามาจนถึงโรงเรียนเทศบาลประตูลีณที่ตั้งปัจจุบันก็เอิ้นเชิญชวนบอกบุญให้กับญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านตวย
1: น้อมหมดเวลาแล้วเวลาหมดเวลาได้ถึงเติงสมยการกาละที่จักนำรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมที่ละปุนจากลาบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมไปกันเฮียก่อนเฮาก่อยมาปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมบ่ายสองจนถึงบ่ายสามโดยประมาณที่สวทละปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำราจากง่ายเทวบุตรรักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะร้ายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเล่าเทวานาคาต่ำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองพญาไกกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรม โปรดจำชื่อไว้เตอะดวงไทยตาคำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนที่เฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงเต้าอี้วันอาทิตย์หน้าเจิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยหือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้หือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: ปิดครับเลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
5: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
4: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: เลขาธิการกกต.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าวพร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70คาดทราบผลไม่เป็นทางการก่อนเวลา22นาฬิกาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งและใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ณหน่วยเลือกตั้งที่56เป็นบริเวณหมู่บ้านตอรวมโชคแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่าภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพอากาศในช่วงบ่ายไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ70และอย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ60พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนในช่วงเย็นเพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใสของการเลือกตั้งทั้งนี้คาดว่าจะสามารถรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา22นาฬิกาชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมคาดหวังได้ผู้นำที่ทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องโดยนายชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยมีความสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกมาใช้สิทธิ์จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่จะเข้ามาทำงานให้ชาวกรุงเทพใน4ปีนับจากนี้โดยคาดหวังว่าผู้ว่ากทม.คนใหม่จะเป็นผู้ว่าที่ทำงานกับทุกคนได้โดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและอยากให้ผู้ว่ากทม.มองไปถึงผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์ดูแลเด็กของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครอำนวยความสะดวกเลือกตั้งต่อ

0: เรื่องทั้งจัดการจราจรเฝ้าระวังฝนตกและดูแลกลุ่มเปราะบางครอบคลุมทุกมิติน
1: างสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตหนองแขมพร้อมกล่าวว่าทั้งสองเขตมีการเตรียมการค่อนข้างสมบูรณ์ภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยยังไม่ได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนใดๆซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกสำนักงานเขตอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดระเบียบการจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้สูงอายุผู้พิการและผู้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าอาจมีฝนตกในช่วงบ่ายโดยสำนักงานเขตได้เตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยเบสเตรียมพร้อมระบายน้ำหากเกิดฝนตกเพื่อการเลือกตั้งดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดียามบ่ายนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับลำพูนสตอรี่นะครับผมรายการที่จะมามอบความสุขให้ท่านผู้ฟังนะครับในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีเจน้องอันเองนะครับผมดีเจแคทตี้นะติดภารกิจนะอยู่โรงพยาบาลนะยังไงแล้วก็สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนอกจากได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่เข้าโรงพยาบาลช่วงนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีโรคภัยไข้เจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะรวมไปถึงนะตะกี้เมามอยกับดีเจแคทตี้มาว่าเวลาอายุมันนักขึ้นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนสมัยหนุ่มๆสาวๆเฮาบอกว่าอันเฮาบ่ตรวจนั่นมันตึงบ่เป็นหยังสักอย่างบ่เดี๋ยวนี้นะบ่ต้องตรวจนะก็ฮู้แล้วว่าเป็นนี่เนาะเพราะว่าโอ้มันออดๆแอดๆคอบ่าไหลเริ่มมาอีนะ30ปลายๆนี่มันโอ้มาละอีนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนอะถ้าใครฟังอยู่นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้053 525 5566นะครับผมแน่นอนเลยนะครับตะกี้มาจ้าไปหน่อย3บทเพลงไปเลยนะครับผม3บทเพลงที่จัดให้นะครับผมตะกี้ก็อาสมศรีเนาะสมศรีของพี่ยิ่งยงนะยอดบัวงามนะรวมไปถึงเพลงอื่นๆเนาะที่ตะกี้ได้เปิดไปนะครับผมแล้วก็วันนี้มีเรื่องเตือนภัยกันสักหน่อยนะนี่เปิดมาจากปอพอเห็นโอ้ตกใจเลยแต่ก็เลยวิ่งไปเก็บผ้ามาก็เลยมาจัดไป3เพลงนะครับผมปอพอเป็นแจ้งเตือน43จังหวัดนะบอกว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะเฝ้าระวังน้ำไหลหลากนะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็มีคลื่นลมแรงเนาะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569รับสายนี้ก่อนเดี๋ยวเราต่อกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจครับ
1: ครับผม
2: ขอฟังเพลงนะครับ
1: เพลงอย่างดีครับ
2: เพลงสายันสัญญาคนจนที่เธอเมิน
1: คนจนอันอย่างนะครับ
2: คนจนที่เธอเมิน
1: ที่ลืมเมิน
2: คนจนที่เธอเมิน
1: อ๋อที่เธอเมิน
2: ครับ
1: ได้
2: สายันสัญญามีครับ
1: มีครับผมเดี๋ยวเปิดเลยครับผม
2: ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับผมได้ครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจหงบดีนะดีเจหงบอกให้ดีนะครับผมเสียงมันเธอเมินไอ้น้องลืมเมินกันเลยว่ามันแปลว่าอย่างนั้นได้เลยครับผมของสายันยังไงเดี๋ยวเราซะให้แน่นอนนะครับผมต่อกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของฟ้าของฝนนะครับผม28มิถุนายนวันนี้ละไอ้นะใครตักผ้าไปอยู่นี่พอเงินพอฟ้าดีๆเนอะถึง3กรกฎาคมนะครับผมหลายวันอยู่ประมาณ5วันนะครับผมภาคเหนือมีที่ไหนบ้างภาคเหนือเพิ่นบอกว่าแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะตอนนี้คนละปูนลุ้นนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากนะบ่มีละปูนเนอะถ้ามันแวดอยู่แถวนี้เนอะถ้ามีเชียงใหม่ปุ๊บมันอาจจะสัดมาก็ได้นะครับผมกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีนะครับส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกทางอีสานเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะยาวๆไปถึงอุบลราชธานีเลยเนอะอันนี้น่าจะเป็นโซนใต้นะครับผมอีสานใต้เนาะทางปุ่นหนองคงหนองคายสุรินทร์ศรีสะเกษแน่นะครับผมมีภาคกลางด้วยนะครับผมรวมไปถึงภาคใต้เนาะเกือบทุกพื้นที่เลยนะ43จังหวัดก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมระวังนะครับผมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับผมกำลังว่าเดี๋ยวเสิร์ชหาเพลงนี้ก่อนนะคนเนี่ยก็คนจนที่เธอเมินนะครับผมอยากจะแบบว่าเปิดให้เลยนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่รับฟังอยู่นะครับผมแล้วอยากจะขอเพลงโทรมาได้นะครับผมรวมไปถึงใครที่มีข้อสักถามหรือว่ามีอย่างอยากจะพูดคุยกันก็ยินดีจะนักนะครับโทรมาหากันได้เนอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: ปิ๊กมาอยู่ด้วยกันนะครับผมกับลำพูนสตอรี่นะครับผมแต่กี้มีคนโทรมานะครับผมแต่เพลงที่จบไปของสายันสัญญาณเนาะคนจนที่เธอเมินนะครับผมแต่กี้มีไอ้บ่าวท่านหนึ่งโทรมานะบอกว่าขอเพลงอย่างโดนใจสักอย่างเนี่ยก็เลยเสิร์ชดูน่าจะเป็นโดนใจที่ไม่ใช่เมียของยิ่งยงยอดบงงามก็ถ้าใช่เดี๋ยวเราจะเปิดฮือนะครับผมสายลุดไปตื้อๆๆนึงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตังของผมหรือว่าของอันท่านผู้ฟังนะจะได้แล้วก็ขอสุมาอภัยไว้ตัวละกันนะครับผมแน่นอนเลยนะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สักหน่อยนะครับผม60บวกนะครับ60บวกก็คือคนที่อายุ60บวกนั่นเองนะก็คือ60ขึ้นไปนะไว้ผู้สูงอายุนะถึงแม้จะ60แล้วแต่ก็ยังแจ๋วอยู่ถ้าใครดูแลสุขภาพดีเนาะก็มีการขายออนไลน์ได้นะครับรัฐบาลเป็นร่วมมือกับ Shopee นะเปิดคอร์สฟรีนะครับผมครบทุกขั้นตอนปั้นผู้สูงอายุนะเป็นคนขายออนไลน์มันดันล่ะคเน็ตขนาดนั้นเดี๋ยวนี้นะผู้สูงอายุเนาะถ้าลองปิ๊กไปที่บ้านพอนะมันต้องพอในนักนะพอพ่อแม่ฮันโอ้แต่ก่อนนี่เขาเดือดเฮาเนาะแต่ก่อนเขาเดือดเฮาว่าโอ้ยูมได้ก็เล่นกับโทรศัพท์หน้าจอเนี่ยตาพระจะดีติดโทรศัพท์มาเดียวนี่โอ้อยู่ดู YouTube Facebook นะไทยกันทั้งวันมาเดี๋ยวนี้ให้เฮาต้องได้บอกว่าโอ้ยังพ่องเน้อไอ้หนาจะได้แล้วก็อันนี้ถ้าใครคล่องนะในเรื่องของออนไลน์ต่างๆทางรัฐบาลเปิ้นส่งเสริมในเรื่องของให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเนาะในการขายออนไลน์นะครับผมเปิ้นร่วมกับ Shopee นะครับผมทางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนาะเปิ้นเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างนะครับโอกาสกับผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและก็รายได้ในยุคดิจิทัลนะหรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลแบบนี้ผ่านการพัฒนาทักษะนะครับผมที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์นั่นเองสอดคล้องนะครับกับการเตรียมความพร้อมนะครับรองรับสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็คือมีผู้สูงอายุนักขึ้นนะครับผมแล้วก็ประชากรตอนนี้มันก็จะเริ่มแบบว่ามีคนเฒ่าคนแก่นักคนเกิดน้อยแรงงานก็จะเริ่มขาดแคลนนะอันนี้ก็คือสังคมผู้สูงอายุเนาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับผมร่วมกับบริษัทซีของประเทศไทยนะครับแล้วก็ Shopee นะครับภายใต้โครงการ Shopee University นะครับผมไทยบายอันอย่างนะShopee นะครับผมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะช้อปได้ขายดีบน Shopee ที่สำนักงานนะครับ C ประเทศไทยเนาะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของผู้สูงอายุนำความรู้ในเรื่องของดิจิทัลนะครับมาต่อยอดสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้กับการขายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของตัวเก่าเนาะสําเตออีป้อยแม่ทักท่านทักนี่แปลงเซรามงเซรามิกหรือว่าบางคนแปลงอย่างก็เป็นฮอกเก็กสลักไม้เนาะเป็นตุ๊กตาเอาไปขายได้นะครับผมหลักสูตรออกแบบเพื่อกับผู้สูงอายุนะครับเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะครับตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์อันแหละประเดี๋ยวนี้ปันตะก่อนเฮามีร้านค้าก็คือมีหน้าร้านเนาะคนขี่รถเครื่องเองมาหาเฮานะประเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ละมีแค่อินเทอร์เน็ตนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือการจัดการหน้าร้านนะครับการถ่ายภาพสินค้านี่การเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาแล้วก็การใช้เครื่องมือทางการตลาดเนาะการเปิดบริการคำสั่งซื้อนะตลาดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนะครับในหน้าทางออนไลน์แอนแลซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้นะครับโดยบ่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าเองนะพร้อมทั้งนะครับผมจะสอดแทรกในเรื่องของความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยเมื่อไรที่เราใช้ออนไลน์เข้ามาเนาะสิ่งที่ตามมามันก็คือมิจฉาชีพต่างๆนั่นเองนะครับผมวิธีสังเกตกลโกงของออนไลน์เนาะแล้วก็การทำธุรกรรมดิจิทัลอย่างปลอดภัยเพื่อให้ผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้สูงวัยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นคงแล้วก็รู้เท่าทันมิจฉาชีพนั่นเองโดยที่มีผู้เข้าร่วมนะครับทั้งสิ้น250คนเนาะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์ก็คือไปที่สำนักงานซีของเปิ้ลนะ50คนแล้วก็ผ่านทางออนไลน์200คนประกอบด้วยผู้สูงอายุทั่วไปนะครับเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุโฮงเฮียนผู้สูงอายุอาสาสมัครพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์นะแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมนะครับด้าน านผู้สูงอายุนะครับผมของชลบุรีนอนแล้วก็มีเครือข่ายอื่นๆนะครับผมมาอบรมกันดังนั้นแล้วอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับผมใครนะครับผมที่เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊นอนอยู่บ้านบ่ได้รู้สึกมีกล้าบางคนก็กล้าละนะอันดับแรกง่ายๆก่อนเปิด95เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมาฟังกันได้ก็จะหายกล้าหายง่อมหายเงาไปนะครับผมแต่ถ้าใครอยากมีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นอยากมีรายได้เป็นของตัวเองหรือที่จริงเขาก็มีหน้าร้านอยู่แล้วและอยากจะพัฒนาเนาะที่จริงอันเนี้ยที่จริงน้องอั้นบอกว่าไปเรียนรู้ผ่านทาง YouTube ก็ได้เนาะมันมีการแบบว่าสอนท่านสอนนี่นะครับแต่อื่นใดแล้วควบคู่กับการระมัดระวังเนาะก็อยากจะเฮ้อบางทีเฮาอาจจะรู้น้อยกว่าเด็กสมัยนี้เนาะก็ถามเขาได้เนาะเผื่อว่าเฮาน่าจะได้มีร้านค้าออนไลน์กับเปิ้ลนะใน Shopee นะครับผมหรือแพลตฟอร์มอื่นๆถ้าหากเรามีความถนัดเนาะจะได้แล้วอันนี้ก็เหมือนเอามาเล่าสู่กันฟังเนื่องจากว่าบัดเดี๋ยวนี้การค้าเนาะโอ้ซัมเตอร์นะเปิดร้านจัดเมินประเมินประกายละมีลูกค้าซัมเตอร์นะครับผมแต่พอออนไลน์ปุ๊บโอ้อยู่ๆก็มีคนมากดมาซื้ออีนะอันนี้แหละครับผมมันเป็นโลกดิจิทัลแล้วเนาะจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวกับโครงการที่ดีแบบนี้1เพลงละกันนะครับผมเนื่องจากว่าตะกี้ไอ้บ่าวโทรมาแล้วสายหลุดไปแล้วได้ยินคําว่าโดนใจที่อย่างหัวตู้ตู้ๆไปก็เลยพิมพ์เข้าไปดูมันมีโดนใจที่ไม่ใช่เมียของยิ่งยงยอดบัวงามน่าจะเป็นเพลงนี้เนาะฟังกันก่อนนะครับ

จุดดำในดวงใจนะครับเพลงที่จบไปสักครู่นี้เลยนะครับผมและเห็นเพลงหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะโดนใจที่ไม่ใช่เมียนะของยิ่งยงยอดบัวงามถ้าไอ้บ่าวที่โทรมาสักครู่นี้แล้วสายตัดไปใช่นะครับผมยิ้มขึ้นกันสักน้อยหนึ่งถึงแม้จะประหารแต่ก็ยินดีจะนักนะครับผมน่าจะใช่เนาะถ้าสุ่มเอานะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณจะนักนะครับที่ขอกันเข้ามานะในเรื่องของเพลงต่างๆเนาะแน่นอนเลยว่าตะกี้เฮาอู้กันไปในส่วนของการที่ผู้สูงอายุจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในโลกดิจิทัลแบบนี้ก็คือการเข้าไปเป็นผู้ขายนะครับในโลกออนไลน์โดยช้อปปี้เนาะแต่กิ๊ดที่เปิ้ลเข้าร่วมกันหรือแม้แต่อื่นๆที่จริงแล้วผู้สูงอายุน่าจะมีศักยภาพกันหลายคนเลยบางคนเกษียณออกมาแล้วบางคนหยุดงานแล้วรู้สึกง่อมรู้สึกเหงาแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังมีศักยภาพยังมีเรี่ยวแรงที่ยังจะสามารถทำงานต่อได้ดังนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันเนาะเผื่อใครง่อมใครเงาเนาะก็จะได้ไปแบบว่าเออมีงานทำมีรายได้นะครับผมก็จะทำเพื่อตัวเขามีแบบว่าเออรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันหรือไพ่นะครับผมอยากจะทำอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันถึงแม้ว่ามันจะไม่มีรายได้อย่างเช่นการออกกำลังกายนอนหรือแม้แต่การไปพบปะสังสรรค์ผู้คนนะอ่านหนังสือหรือแม้แต่คนที่เปิดสบทของเราฟังนะก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและการที่จะทำให้ท่านบางง่อมบางเหงาและก็ยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ยังอัปเดตอยู่ทุกๆวันนะครับผมแน่นอนเลยนะในโลกออนไลน์แบบนี้ตะกี้เราอู้ไปในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยในช่วงนี้ที่กำลังเข้ามามีส่วนสำคัญในการต้องระแวดระวังตัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนาะคนหนุ่มคนเฒ่าคนแก่จะเป็นคนวัยไหนเพศไหนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมดังนั้นแล้ววันนี้เลยเอามาฝากกันสักน้อยหนึ่งเนาะเปิ้ลบอกว่ามันมีกรณีอีกแล้วกรณีนี้นะครับผมก็คือการที่ให้ระวังนะครับใครที่เจอเงินปริศนาโอนเข้าบัญชีจะไปฟังนะครับจะไปฟังดีใจไม่ใช่ความโชคดีเนอะแต่อาจจะเป็นคดีร้ายแรงหรือว่าเป็นมิจฉาชีพได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับเพราะว่าเงินก้อนนั้นนะครับอาจเกี่ยวข้องกับ1การกระทําผิดเนาะหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลลวงที่มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อนะครับผมให้โอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆต่อจากนั้นซัมเตอร์มันฮู้อยู่แล้วว่าเป็นเฮานะครับผมตึ้งขึ้นมาน่ะพอตึ้งขึ้นมาปุ๊บเปิ้นฮู้เบอร์เฮาโทรมาขออภัยค่ะอีเนาะอันเงินที่โอนไปโอนผิดโอนต่อไปให้บัญชีนี้นะตึ๊ดตึ๊ดเฮาจะกลายเป็นเหมือนโอนเงินนั่นน่ะไปให้มิจฉาชีพบังเตอร์มันเป็นคดีได้นะครับผมดังนั้นแล้วถ้าเจออย่างนี้แจ้งความไว้ก่อนก็ได้เนาะเจอแบบนี้เฮ้ยทำตามอันนี้ดีกว่านะเปิ้ลสรุปเฮ้ยเรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยห้ามใช้สำคัญดีใจโอ้แรงนี้มีอันตังซื้อเข้ากินละเอห้ามใจเนอะห้ามใช้หรือห้ามโอนทันทีเด็ดขาดนะครับผมอาจทำให้คุณตกเป็นเหยื่อหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆได้ตัวสองนะครับผมเก็บหลักฐานการรับเงินไว้ตัวเช่นสลิปการโอนนะครับข้อความแจ้งเตือนต่างๆที่มันแจ้งมาว่าเอ๊ะคุณกำลังได้รับเงินนะเซฟไว้เลยนะครับผมบันทึกข้อมูลนะครับการติดต่อนะครับทั้งหมดไว้บอกว่าจะเป็นเบอร์โทร ID Line นะครับอีเมลหรือว่าชื่อนะครับบัญชีของผู้ที่โอนมาให้เฮานะเพราะมันจะเขียนอยู่แล้วเนาะว่านายตึ๊ดๆๆโอนเงิน500บาทให้กับนายนี่อีนะเฮาก็เซฟไว้นะครับผมที่สำคัญเลยก็คือการติดต่อธนาคารของเฮานะติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเนาะที่ได้รับเงินโอนมาโดยเร็วนะครับเพื่อตรวจสอบที่มาเนาะมันก็จะมีบอกว่านายนี้จากธนาคารนี้โอนมาให้เราที่เป็นธนาคารนี้ติดต่อทั้งสองธนาคารก็เลยก็ได้นะครับผมบัญชีของเราตัวก็ได้หรือบัญชีปลายทางตัวก็ได้แล้วก็สอบถามเปิ้ลนะครับผมดังนั้นแล้วนะครับอย่างแรกเลยอย่าพึ่งดีใจและอย่ารีบใช้เงินนะครับผมระวังมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปบัญชีคนอื่นอาจจะสูญเงินแล้วก็เป็นคดีความได้ตัวที่มีสติเนาะมีสติทุกครั้งนะครับผมบ่ลงกลนะครับแล้วก็จะได้บ่ตกเป็นเหยื่อถ้าใครเจอกรณีแบบนี้นะครับผมมีสายด่วนเนอร์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ง่ายแค่โทรไป1441นะครับผมถึงแม้ว่าเงินนี้จะโอนมาตอนเที่ยงคืนตี1ตี2โทรไปได้เนอะเปิ้นเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าเฮาอย่าปล่อยให้ใครไปเอาไปเนอะฝากบอกต่อกันตัวถ้าช่วงนี้คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่าตอนนี้28ละ28 29เดี๋ยวสักกรรมเงินมันจะเข้าแหมละนะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดือนหน้าหรือว่าใครที่รอคอยไทยช่วยไทย Plus 60 40นะน้องอันก็รอคอยเนอะใครที่รอคอยอยู่นะครับผมระวังมิจฉาชีพกันตัวเมื่อไรที่เงินมันเข้ามานะมิจฉาชีพก็จะเข้ามาพร้อมๆกันนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายเด้อ

0: ไหนว่าจะคอยนะครับผมพี่ไม้พี่รมพรในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับผมใครห่วงง่วงหาวเหงานอนฟังเพลงกันไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็จะต้องไปกาดกันแล้วเนาะแต่อย่าหน้าพอฟ้าพอฝนกันสักหน่อยเนอะเปิ้นเตือนกันมาแล้วนะครับว่าวันที่28นะก็คือวันนี้เลยยาวไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะในส่วนของภาคเหนือเฮาก็มีการเตือนนะครับผมน่าจะสดสาดบ้านเฮานะเนื่องจากว่าเตือนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับผมก็คือแวดเฮาอยู่นี่นะจะได้แล้วเมฆฝนเนาะมันมีการแบบเคลื่อนที่เนาะจะได้แล้วก็ระวังกันตัวหากมีลมมีฝนตอนเย็นนะครับผมจะไปอยู่ในที่โล่งแจ้งเนื่องมาอันตรายเนาะเฮาก็เห็นข่าวๆมาเยอะแล้วที่มันแบบฟ้าผ่าไอ้นะมีผู้เสียชีวิตมาแล้วก็มีนะครับผมดังนั้นแล้วใครอยู่ที่ไหนเนาะเวลามีลมมีฝนปิ๊กเข้ามาบ้านปิ๊กเข้ามาจองกันสักหน่อยมาอยู่ในบ้านในจองกันนะครับก็จะได้ปลอดภัยนะครับผมหรือใครที่โอ้หันว่าท่านมันเป็นแบบป้ายเป็นอะไรอย่างที่ลบได้ไปลบนะสัมเตือมันบักแข็งแรงเนาะหรือบางเตือลมมันแห้งเกินไปลมมาท่มวิ่งกับบาตันเหียนะครับผมดังนั้นแล้วหาอย่างที่มันแบบมั่นคงนะครับผมจะไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จะไปอยู่แถวป้ายที่มันบักแข็งแรงเนื้อป้ายโฆษณาต่างๆนะครับผมหรือถ้าขี่รถอยู่นะถ้าขี่รถเครื่องนะก็อันเปิดไฟเลี้ยวนะเลี้ยวเข้ามาที่จุดพักรถนะครับผมจะไปจอดไหลทางเนอะเพราะว่าถ้ามันตกหน้าแต่เลยรถต่างๆมันบังหันเฮามันจะมาท่มก้นเฮานะดังนั้นแล้วก็หาปั๊มน้ำมันอีเนาะที่มันมีที่ร่มนะบางทีก็จะมีศาลาเนาะน้องอันเคยเห็นว่าระหว่างทางแบบจะมาหลับปูนี่ไม่มีศาลาอยู่เนาะจอดได้นะครับผมแล้วก็เฮือฝนมันซาลงไปสักหน่อยนึงเฮาก็จะขับรถได้อย่างแบบว่าปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากไว้ตัวเปิ้นเตือนกันมาแล้วเฮาก็เลยมาบอกต่อหากใครฟังอยู่ก็บอกต่อกันตัวเนอะนะเผื่อว่าวันนี้จะไปไหนวันพุธจะไปไหนนะจะได้ดูฟ้าดูฝนกันเพื่อความปลอดภัยนั่นเองรวมไปถึงสุขภาพนะครับต้องเน้นย้ำทุกช่วงรายการละกันเนื่องจากว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเนาะใครที่มันอดอดแอนแอนงานมันก็มาคิดจะตื่นเจ้ามาก็รู้สึกแบบโอ้เจ็บไปหมดเลยนะนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันตัวดูแลทั้งการกินการอยู่นะการออกกำลังกายนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมหากช่วงนี้ฝนตกหน้าฝนแบบนี้เชื้อโรคเยอะนะครับผมจะกินข้าวจะย่างอย่างก็อุ่นข้าวอุ่นแกงให้มันฮ้อนนะก่อนจะกินล้างมือตัวนะครับผมใส่สบู่นะครับผมแล้วก็ใส่สบู่เสร็จแล้วก็ถูล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็จะได้หยิบจับอะไรเข้าปากก็จะได้ปลอดภัยเนาะรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางเราอ่อนน้อยคนเฒ่าคนแก่อีนะหรือว่าคนที่อาจจะป่วยง่ายอีนะคนที่เป็นภูมิแพ้คนที่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้จะได้แล้วก็ฝากความห่วงใยจากสบธ.ละปูนไปตัวนะครับผมวันนี้นะครับรำพูนสตอรี่ต้องลากลับไปก่อนแล้ววันนี้มาทำหน้าที่แทนดีเจแคทตี้นะครับผมจะได้แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันเนอะวันนี้ดีเจแคทตี้ติดภารกิจตรวจสุขภาพนะครับผมจะได้แล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็ฝากนะท่านผู้ฟังทุกท่านส่งกำลังใจให้ดีเจแคทตี้กันตัวนะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมเสาร์หน้านะเสาร์ติดหน้านะครับผมกับรำพูนสตอรี่นะครับวันนี้น้องอั้นนำรายการลาไปก่อนเนอสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ

0: พระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี3กระทรวงลงพื้นที่ศูนย์หม่อมหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร
7: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมติดตามผลงานวิจัยและการใช้นวัตกรรมพัฒนาเส้นใยและไขไหมรวมถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในแปลงหม่อนณศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาทั้งนี้จากการบูรณาการความร่วมมือมุ่งเป้าขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตหม่อนไม้ของจังหวัดนครราชสีมาที่มีมูลค่ากว่า 3,800 ล้านบาทเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานด้านงานหม่อนไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบไปภักดิราพรพิญโยทีมข่าวสปทนครราชสีมารายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำและการให้บริการนักท่องเที่ยวพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว
8: นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตว่าท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเป็นท่าเรือที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระบบ AI กล้องวงจรปิดและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์มาให้บริการซึ่งเป็นภูเก็ตสมาร์ทเพียร์หรือท่าเทียบเรืออัจฉริยะต้นแบบของประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลในอนาคตทั้งนี้กลุ่มเจ้าท่าเตรียมเปิดใช้งานระบบพอร์ตคอนโทรลภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรือผู้โดยสารการตรวจสอบใบอนุญาตและการแจ้งเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้ทัดเทียมสากลอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมโดยกลุ่มเจ้าท่าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการวางและซื้อขายทุ่นจอดเรือในพื้นที่อ่าวฉลองและทุกพื้นที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที่ทางน้ำสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมเสนอแนะผู้ว่าคนใหม่เร่งขยายพื้นที่การกีฬาและยกระดับมาตรการความปลอดภัยสาธารณะ
9: นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ

0: ไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: การเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ขอต้อนรับ
2: เข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร2569นะครับซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้เฉพาะกิจเป็นพิเศษนี่ฮะมีพิธีกรรับเชิญนี่นะ
3: รับเชิญแล้วก็เชิญมานะ
2: แล้วก็หลักของเราด้วยทั้งหลักแล้วก็รับเชิญเลยฮะน้องตี
3: ว่าได้ครับวันนี้เป็นเกียรติมากนะฮะได้มาร่วมคุยในช่วงเวลาเดียวกันกับพี่ตะวันเขียววิจิตร
2: ครับ
3: ก็เป็นช่วงพิเศษของเราใน
2: วันนี้วันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็ติดตามเกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วใช่ไหมฮะนะครับตั้งแต่ก่อน8โมงแล้วล่ะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ณจนถึงวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายแหละชั่วโมงสุดท้ายที่
3: จะเป็นหีบ
2: ใช่
3: ก่อนจะด้วย
2: หีบนะฮะ
3: นับถอยหลัง51นาที
2: ถูกต้องนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีรายงานเข้ามานะครับ1ชั่วโมงนะก่อนจะปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยนะครับฟ้าฝนไม่เป็นใจซะแล้วในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ช่วงใกล้ๆกับเนี่ยฮะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับเขตดินแดงลาดพร้าว
3: มืดแล้ว
2: มืดเลยแล้วก็ตกมาแล้วนะครับวิภาวดีดอนเมืองตอนนี้รถติดแล้วอ
3: ันนี้สถานการณ์สดๆเลยนะ
2: ถูกต้องนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเดินทางมาก็เจอสถานการณ์นี้เหมือนกันนะครับโอ้โหเกือบว่าเอ๊ะเราจะมาทันหรือไม่ทัน
3: เกือบไม่ทันนะเกือบเป็นผู้ฟังแทนเป็นผู้พูด
2: ใช่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะในการที่จะมาดูเรื่องสภาพของสถานการณ์ต่างๆของการเลือกตั้งในวันนี้ควรจะต้องดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่างๆด้วย
3: ครับ
2: นี่นี่นะฮะตอนนี้เรามีสายของท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านยังเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับ
3: ท่านโฆษกครับ
4: สวัสดีครับคุณตะวันกับคุณวรรณชัยนะครับ
2: ครับผมนะฮะท่านโฆษกครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการดูแลความปลอดภัยนะครับในเขตต่างๆในส่วนงานต่างๆของทางตำรวจนะครับเป็นยังไงบ้างครับในภาพรวมครับ
4: ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรที่กระทบต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งในทางนิวชับ
2: ครับผมนะฮะกรุงเทพมหานครก็จุดหนึ่งนะครับนายกเมืองพัทยาก็มีการเลือกตั้งนะครับนายกเมืองพัทยาเหมือนกันนะครับเป็นไงฮะทางพัทยาเองนะครับมีรายงานความผิดปกติอย่างไรบ้างหรือเปล่าครับครับ
4: ไม่มีครับก็มีอยู่สัก2สังเกตแต่ก็ในที่สุดเจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดนะครับก็ไม่มีเหตุอะไรที่กระทบต่อการเลือกตั้งของนายกเมืองพัทยาครับ
3: ความพร้อมในการก่อนที่จะภายหลังปิดหีบเนี่ยซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยครับท่านโฆษกครับในส่วนของตำรวจเองเนี่ยได้เตรียมการอะไรในการดูแลให้มันเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นในการค้นถ่ายบัตรเลือกตั้งก็ดีหรืออะไรก็ตามทีที่เป็นกระบวนการหลังจากนี้ครับท่าน
4: ครับเราได้มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะรักษาความปลอดภัยหีบบัตรนะครับในการเคลื่อนย้ายหีบบัตรตลอดจนในหน่วยนับคะแนนนะครับแล้วเมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้นนะครับก็จะมีการรักษาความปลอดภัยหีบบัตรที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วไปจัดเก็บรักษายังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ครับ
2: ครับสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อสักครู่เราได้เรียนถามท่านโฆษกแล้วแหละว่าท่านยังบอกว่าสถานการณ์ต่างๆก็ยังคงปกติเรียบร้อยดีอยู่นะครับแล้วการรายงานการกระทำผิดเลือกตั้งนะครับเล็กๆน้อยๆมีรายงานเพิ่มเติมมาบ้างไหมครับท่านโฆษกครับ
4: ตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้รายงานนะครับคงต้องรอปิดหีบและสรุปกันอีกทีหนึ่งนะคร
3: ับ นะครับ หลังจากเลือกตั้งเสร็จเนี่ยบรรยากาศกรุงเทพก็กลับมาสู่สภาพปกติแล้วหลังจากที่มีการหยุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2: ์
3: ในสถานบันเทิงต่างๆในสถานร
2: ้
3: านค้าต่างๆหลังจากวันนี้ไปเนี่ยก็จะมีมาตรการผ่อนปลนให้ขายกลับมาสู่สภาพปกติได้ช่วงไหนยังไงครับท่าน
4: ครับก็ได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้ต้นไปครับ
3: นะครับ
4: ช่วงภาวะปกติครับ
3: ก็เข้าสู่สภาพปกติแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเรามารอรุ้นผลนะครับผลการนับคะแนนซึ่งคาดว่าคงจะอีกไม่นานตำรวจก็พร้อมทีมรักษาความปลอดภัยทีมดูแลความเรียบร้อยของทางตำรวจเองก็พร้อมนะครับท้ายนี้ท่านฝากไว้หน่อยครับท่านโฆษกครับสำหรับเรื่องของการเดินทางในช่วงใกล้จะปิดหีบแล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เตรียมตัวออกมาเลือกตั้ง
4: ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับก็เรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับให้เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้เวลานี้นะครับ
3: เอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองเจเลตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านโฆษกนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
3: ก็สบายๆนะคือยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่แบบตึงเครียดนะท่านก็เลยแบบไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องน่ากังวล
2: คือภาพรวมรู้สึกว่าอ่ะมันเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแล้วก็ในเมืองพัทยาชลบุรีในเขตบางละมุงนะแล้วก็ในเขตของพี่ไม่แน่ใจตัวอำเภอนะฮะแสนสุขอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เฉพาะนะครับดังนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คงจะพร้อมแล้วล่ะนะครับไม่เหมือนในช่วงเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
3: แล้วก็ทั่วไป
2: โอ้ตำรวจนี่คงจะต้องกระจายไปหลายพื้นที่เลย
3: ใหญ
2: ่นะฮะคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับภาพรวมทั้งหมด
3: เพราะว่าแต่ละหน่วยเองก็ 6,817 หน่วยทั้งหมดเนี่ยนะกรุงเทพนะครับ50เขตรวมถึงพัทยาอีก113หน่วยนับไปแล้วก็เทียบกับการเลือกตั้งทั่วไปก็อาจจะมีปริมาณไม่ได้มากเท่าเพราะว่าผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยมีจำนวนประมาณในกรุงเทพนะครับ4ล้าน4แสนคนก็ถือว่าประชากรกรุงเทพจริงในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นคนที่มาใช้ชีวิตในอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะประมาณ10กว่าล้านหรือเปล่า
2: 10กว่าล้านเลยเขาเรียกประชากรแฝง
3: ประชากรแฝงอย่างพวกอย่างผมเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าพูดถึงคนกรุงเทพจริงๆที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่นี่ก็4ล้านกว่านะถือว่าไม่เยอะนะพี
2: ่
3: เป็นเปอร์เซ็นต์ก็1ใน3เอง
2: ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆ4ล้าน5แสน
3: ครับ
2: นะครับ4ล้าน5แสนเนี้ยมีจำนวนอันนี้ที่น่าสนใจอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม New Voter New Voter คือเด็กๆเนาะ
3: รุ่นใหม
2: ่รุ่นใหม่ Gen Z ที่เพิ่งจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นปีแรกของเขานะครับมีประมาณ 20,000 กว่าคน 20,000 กว่าคนนี้ถ้าเด็กๆทุกคน 20,000 คนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าถ้าหากว่าการใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่เมืองเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครก่อนละกันนะครับว่าถ้าเผื่อมีความสูสีกัน 20,000 คนนี้เป็นตัวแปรได้เลยนะ
3: โอ้โห
2: ใช่มั้ยนะฮะ
3: เป็นสวิงโวเตอร์เลยใช
2: ่ไหมใช่ใช่นะครับแล้วก็มีอีกในหลายๆพื้นที่ครับที่เขายังไม่ได้บอกมาว่าเอ๊ะฉันจะเลือกใครวันนี้เราต้องลุ้น
3: ต้องลุ้นมากๆนะคร
2: ับ
3: เพราะว่าตั้งแต่8โมงจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะซาลงไปนะเพราะว่าผู้คนก็ยังคงเดินทางอย่างที
2: ่
3: พี่ตะวันบอกว่ามีการจราจรติดขัดเนี่ยนั่นหมายความว่ามีการเดินทาง
2: ของผู้คนด้วยใช่ครับ
3: บางคนอาจยังไม่ได้เข้าคูหาด้วยซ้ำแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าในอีก45นาทีที่เหลือ
2: มีสิทธิ์นะเพราะว่าตอนนี้แถวๆดอนเมืองแถวๆรังสิตเนี่ยฝนตกหนักแล้วนะครับวิภาวดีรถเริ่มติดแล้ว
3: ไม่ได้แล้ว
2: เชื่อว่าบางคนอาจจะเดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะรีบเข้ามาเลือกตั้งในช่วงสุดท้ายนี่แหละ
3: หยุดเสาร์ที่ไป
2: ใช่นะครับในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็น่าจะมีอีกหลายๆคนเหมือนกัน
3: ต้องรีบแล้วนะต้องรีบแล้วจริงๆ44นาทีสุดท้ายช่วงนี้เองเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจพี่ตะวันก็ยืนยันนะกับตัวเองเห็นมาแล้วฝนตกรถติดแล้วก็ชลบุรีในขณะนี้ใครที่จะไปเลือกนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตอนนี้ฝนตกแรงค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็รวมถึงย่านจตุจักรวิภาวดี
2: เมื่อสักครู่นี้
3: ก็ฝนตกหนักอยู่ด้วยในตอนนี้
2: ครับผม
3: ก็เป็นอุปสรรคเลยใครที่เตรียมออกมานะครับก็พกร่มออกมาด้วยเลยตอนนี้นะครับพกร่มใส่รองเท้าบูทออกมาเลยนะเตรียมกันเต็มที่เผื่อได้วิ่งด้วยไงพี่ตะวัน
2: วิ่งหมายถึงว่าวิ่ง
3: เข้าไม่ทันคูหาไงเดี๋ยวจะปิดหีบแล้วอีกนิดเดียวมันจะมีภาพคนวิ่งเข้าคูหา ทุกครั้งเลยทีเดียวในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งอะไรก็ตามแถเนี่ยนะก็จะเป็นสีสันอย่างนึง
2: เขาเรียกว่าช่วงวินาทีหรือนาทีสุดท้ายก่อนจะปิดหีบเลือกตั้งฉันขอใช้สิทธิ์ช่วงนาทีนี้เป็นประวัติศาสตร์หน่อยเถอะ
3: ใช่ครับนั่นแหละโอ้โหแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากจะให้หัวใจไวขนาดน
2: ั้นนั่นสิฮะ
3: รีบเมคชัวร์หรือว่าให้แน่ใจเลยดีกว่าว่าเราออกมาทันเวลาแล้วเวลานี้ยังมีเวลาทันขั้นตอนการเข้าคูหาซับซ้อนนานไหมครับพี่ตะวัน
2: ไม่ซับซ้อนเลยครับเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับเราเองอย่างสมมติพี่เองเดินทางไปถึงนะแน่นอนเรามีหมายเลขประจำตัวแล้วบัตรประจำตัวประชาชน
3: รู้
2: แล้ว
3: น
2: ะครับแล้วก็หน่วยเลือกตั้งเรารู้แล้วอยู่ตรงไหนตรงไหนอย่างไรเพื่อความชัวร์เราไปที่หน้าหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อของเราอีกครั้งหนึ่งเมคชัวร์ว่านี่คือเลขที่ของเรานะนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปยื่นนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งชัวร์อีกครั้งหนึ่งหมายเลขผู้สมัคร
3: ไปทบทวนหน่อยว่าคนที่เราจะเลือกหมายเลขอะไรท่องไว้ในใจ
2: ใช่ครับ14หมายเลขผู้ว่าราชการเราจะเลือกใครนะครับแล้วก็สกในเขตพี่อยู่สายไหมมีอยู่5 6 7 8คนเนี่ยนะครับจำหมายเลขให้ได้แล้วเข้าไป
3: ต้องจำหน่อยนะถ้าเกิดผู้สูงอายุจำไม่ได้ทำไง
2: แปลกใจนะจริงๆมีหลายคนมีความคิดเห็นว่าในบัตรเลือกตั้งน่าจะระบุชื่อไปด้วย
3: ไม่ได้ระบุใช่ไหม
2: ไม่ได้
3: ต้องจำเข้าไปอย่างเด
2: ีย
3: ว
2: ต้องจำชื่ออย่างเดียวเลยเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซึ่งคนไม่เยอะเนาะนะฮะหมายถึงผู้สมัครก็ไม่เยอะ
3: แต่ละคูหาก็หลักร้อย400 600
2: นะฮะแล้วก็เนี่ยละเราก็ต้องจำเข้าไปเพื่อที่จะไปกาให้ถูกนะครับกา2ใบเสร็จแล้วก็นำไปหย่อนบัตรในแต่ละกล่องก็เสร็จกระบวนการนะฮะ
3: มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรียบร้อย
2: เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับให้การดูแลแล้วก็บริการดีทีเดียวนะครับ
3: นะครับโอ้ตอนนี้ก็สภาพอากาศนี่ก็
2: มา
3: ฝนมาแล้วครับพี่ลุนมาเรียบร้อย
2: มาแล้วโอ้ตอนนี้เราหนักเลยนะฮะเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะฮะในกรุงเทพมหานครกับคุณสมพลต้นจานครับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีผู้อำนวยการครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณตะวันครับ
2: ครับผม
3: มากับฝนเลยนะครับ
2: แม่วันนี้ท่านผอ.นี่มากับฝนเลยนะนะฮะ
5: วันนี้เพิ่งไปลงคะแนนมาสักครู่เนี่ยคร
2: ับน่าเห็นไหมท่านผอ.อยู่เขตไหนครับ
5: เมืองน้าเนี่ยครับอยู่ในสโมสรกรมอุตุเนี่ยครับ
2: ผมได้ยินเสียงปอบแปะปอบแปะนี่เสียงฝนไหมฮะ
5: ใช่ใช่ครับ
2: โอ้โห
3: น่าจะท่านฟ้าในกรุงเทพมหานครเราเนี่ย
2: เอาละครับต้องเรียนถามท่านบอ.แล้วครับว่าสภาพอากาศสภาพฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะปิดหีบเลือกตั้งเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
5: โอ้ก็มาเร็วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องถึงช่วงสักหกโมงครับอาจจะมีต่อเนื่องอยู่นะครับอาจจะเป็นฝนกำลังปานกลางถึงหนักอยู่นะในเขตแถวเขตลาดกระบังเขตพักหนงแนวเนี้ยครับแล้วก็อาจจะเลื่อยไปถึงสะพานสูงมินบุรีหนองจอกเนี่ยครับฝนกำลังเคลื่อนไปทางนั้น
2: ก็ถือว่าจริงๆแล้วเกือบน่าจะทั่วกรุงเทพเลยไหมครับท่านผอ.ครับ
5: ก็น่าจะทั่วกรุงเทพอะครับวันนี้นะฮะแต่ว่าความหนักเบาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะ
2: ครับครับครับสภาพฝนเนี่ยความหนักเบาและระยะเวลาในการตกทับประมาณน่าจะอยู่ในช่วงสักกี่นาทีได้จะได้บอกกล่าวกับพี่น้องประชาชน
5: ถ้าดูการเคลื่อนตัวขนาดนี้ก็น่าจะขยับไปช่วงสัก5โมงครึ่งหรือ6โมงก็น่าจะสลายตัวแล้วครับ
3: ตอนนั้นก็ปิดหีบแล้วนะ
5: อีกแล้วก็ปิดหีบก็อาจจะผลหีบอาจจะลำบากหน่อยนิดน
3: ึ
5: ง
3: ไม่เป็นไรแต่ว่าสำหรับกรณีคนที่กำลังจะไปเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าต้องทำใจไว้เลยต้
2: อง
3: จะได้เจอฝนแน่นอน
5: ต้องรีบไปแล้วครับต้องเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับตอนนี้ครับ
3: ชลบุรีอากาศเป็นเหมือนกรุงเทพไหมครับตอนนี
5: ้ชลบุรีก็เริ่มมีฝนมาบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับฝนตกหนักมาแล้วแต่กรุงเทพรู้สึกจะเป็นแนวมรสุมเลยครับเขาเคลื่อนตัวมาแต่เมื่อตอนช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยครับเข้ามา
2: แสดงว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครทยอยตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมครับ
5: ที่จริงเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับเริ่มเข้ามาแต่ไม่ตกนะแต่ก็ไม่กระจายพอช่วงบ่ายสามแล้วก็ช่วงเนี้ยตกกระจายทั่วไปนะครับ
2: ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครจะเป็นเขตแรกๆเลยที่เจอฝนใช่ไหมครับ
5: คร
2: ับ แล้วก็ไล่มานะครับ
5: ทางพัฒนา
2: ครับกรุงเทพตอนเหนือนะฮะผมก็เดินทางมาจากดอนเมืองก็ครึ้มๆนะครับพอขึ้นดอนเมืองโทเวปุ๊บฝนตกเลยฮะแม่
5: แ
2: น่
5: จะถึงแล้วล่ะครับ
2: นะฮะทั่วจริงๆอย่างที่ท่านผอ.บอกเลยนะครับ
3: ทำใจไว้เลย ก็หกถึงห้าครึ่งหกโมงเตรียมใจไว้ก่อน
5: ได้เวลาเป๊ะเลยเนาะสี่โมงมาแล้ว
2: อ่าฮะ
5: เป็นช่วงคุณตะวันก็ซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงวันนี้พอดีมรสุมอ่ะมันมีกำลังแรงขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นเน
2: ี่
5: ยมันยังไม่แรงอ่ะนะแต่วันนี้มันได้จังหวะของมันนะจากนี้ไปก็เราก็อาจจะเจอฝนนี้แหละครับ
2: ครับ
5: เรื่อยๆหลังเลิกงานครับ
2: หลังเลิกงานปกติหลายๆคนก็บอกแล้วโอ้โห5โมงเย็น4โมงเย็นมาประจำเลยแม่แล้ววันนี้ยิ่งมีเหตุการณ์สำคัญในกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาด้วยนะ
3: เขามาเติมให้เรานะถือว่าเป็นเรื่องดี
5: อาจจะลำบากนิดนึงเน
3: า
5: ะ
3: ชุ่มฉ่ำมาให้
5: ช่วยลงคะแนนให้ทันนะครับ
2: ท่านบอกอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ไหมครับก่อนจะปิดทีมครับ
5: ยังไงช่วงนี้ก็ถ้ามีฝนเนาะอย่างนั้นก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับกับรถกับลาก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อเฟื้อต่อผู้ที่ร่วมเดินทางเนาะฝนตกสนามก็ตุ้มขัง
2: ครับ
5: แต่ก็ต้องระมัดระวังคนเดินถนนด้วยนะครับ
2: ครับผมแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณสมควรต้นจางครับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาครับที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
3: คุณผู้อำนวยการ
5: ครับขอบคุณคร
2: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ส่งตรงมาจากบางนาเลยสดๆเลยก็เป็นย่านของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่ตั้ง
2: อย่างที่บอกเห็นไหมนะครับเสียงเปาะแปะเปาะแปะยังอยู่ในสายท่านเลยใช่ไหมฮะนะครับ
3: และของเราข้างนอกเนี่ยก็แรงเลยทีเดียว
2: แรงเลยแรงเลย
3: ใครที่ยังไม่ได้ออกมาหรือกำลังเดินทางออกมานะฮะถ้าเตรียมตัวได้ก็เตรียมเลยนะสำหรับฝนตอนนี้ก็ตกมาแล้ว
2: ครับ
3: แล้วก็พยายามที่จะอยากจะให้ออกมากันเยอะๆจริงๆ
2: คือ
3: ช่วงท้ายละช่วงท้ายละใครที่ยังรู้สึกว่าแหมลังเลอยู่หรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ทันแล้วจริงๆก็ทันนะถ้าเอาจริงอาจจะทันก็ได้เพราะว่าเขตเลือกตั้งก็ไม่ได้ไกลบ้านท่านมากจ
2: ั
3: ดสรรไว้ให้สะดวกสบายในแต่ละที่
2: ในแต่ละคนไม่เดินทางยังไม่เกิน10นาทีอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เกิน10นาที
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าฝนตกเงี้ยก็อาจจะบวกสัก5นาทีน่ะ
3: นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่าแกร็บอาจจะเดินได้อ่ะเดินก็ได
2: ้นะฮะนะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาบอกเออบางคนบอกอยู่โคราชนะ
3: ครับ
2: แม่อยากจะมีสิทธิ์มีเสียงกับเขาบ้างเหมือนกันแต่ก็ลุ้นแทนคนกรุงเทพมหานครด้วย
3: ครับจริงๆครับพี่ตะวันเพราะว่ากรุงเทพอย่างที่บอกไปว่าคนกรุงเทพจริงๆที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่เนี่ย4,500,000แต่ว่าคนที่มาอยู่มาอาศัยมาทำงานจริงเนี่ยในตัวเลขจริงเนี่ยมันอาจจะ10กว่าล้านเผลอๆเนี่ย10ปลายๆแล้วมั้งเนี่ย
2: มากกว่าจำนวนคนกรุงเทพมหานครจริงๆอีก
3: ฉะนั้นเราฝากความหวังกับคนกรุงเทพในการลงคะแนนเลือกผู้นำเลือกผู้ที่จะมาทำงานแทนพวกเราต้องบอกแบบนี้เลยดีกว่าเพราะว่าคนที่เป็นประชากรแฝงใช่ไหมครับ
2: ใช่ประชากรแฝง
3: หรือว่าจะเป็นคนที่มาอาศัยในกรุงเทพเนี่ยนะฮะมาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมาตั้งรกรากมาทำหากินมาเรียนหนังสือก็ฝากไว้จริงๆเพราะว่าช่วงรอยต่อระหว่างนี้ไปเนี่ยกรุงเทพมหานครน่าจะมีนวัตกรรมหรือมีแนวทางในการยกระดับนะครับเมืองให้มีความทันสมัยนะฮะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปนะฮะด้วยโจทย์ใหม่ๆที่กำลังกดดันเราเข้ามาให้เราต้องปรับตัวนะฮะอย่างสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆเหล่านี้กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นโจทย์มากจริงๆเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาทำงานหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีเรื่องให้ขบคิดเยอะนะ
2: ครับ
3: เราก็ให้กำลังใจนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเรื่องนี้ไหมครับพี่ตะวัน
2: ใช่
3: ครับนี้นะว่าเขาคาดหวังอะไรอยากจะเห็นอะไร
2: แต่ว่าตอนนี้เรามีสายของคุณชวิษาประทุมมาครับผู้สื่อข่าวของสวทครับตอนนี้อยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าม
3: าแล้วนะ
2: เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณชวิษาครับ
3: สวัสดีครับ
6: สวัสดีผู้ดำเนินรายการค่ะ
2: ครับผมนะฮะเป็นไงฮะบรรยากาศที่เสาชิงช้าศาลาว่าการกทมที่นั่นคึกคักไหมฮะ
6: ถ้าคึกคักอาจจะเป็นบนถนนครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกเลย
2: เออนั่น
6: ใช่เพราะว่าก็จะทำให้การจราจรโดยรอบเนี่ยจะติดขัดค่ะแล้วก็คนก็หาที่หลบกันส่วนใหญ่ก็ความคึกคักน่าจะเริ่มซาซาแล้ว
3: ฝนมาแล้วใช่ไหมฮะฝนมาหรือยังฮะที่นั่น
6: เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ตกหนักแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องด้วยค่ะ
2: นะฮะถ้าพูดถึงว่าในหน่วยเลือกตั้งใกล้ๆสารวัตรกรุงเทพมหานครเนี่ยนั้นยังมีผู้คนเดินทางมาใช้สิทธิ์อยู่บ้างไหมครับคุณชวิษาครับ
6: จริงๆตรงบริเวณที่ตั้งอยู่ตรงหน้าสารวัตรการเลยค่ะคิดว่าน่าจะเริ่มไม่มีตั้งแต่ช่วงประมาณ4โมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเริ่มแบบเริ่มหมดคนเลยค่ะ
3: ตอนนี้
6: ค
3: ่
2: ะ
6: แล้วฝนก็ตกลงมาเลย
2: และถ้าพูดถึงตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเทียบเท่ากับช่วงของวันเลือกตั้งใหญ่นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเป็นยังไงฮะบรรยากาศมันแตกต่างกันไหมครับ
6: เข้าใจว่ามันแตกต่างกันเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเฉพาะสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากับสกใช่ไหมคะ
2: ครับ
6: จำนวนคนที่จะมีสิทธิ์เนี่ยก็จะน้อยกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคน ด้วยความที่หน่วยเลือกตั้งจะใกล้บ้านของผู้ที่มีสิทธิ์มากๆเนี่ยทำให้บางคนเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่เช้าอาจจะมาสายๆไปเลยแต่สำหรับดิฉันเองมองว่าคนที่มาเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากกว่าช่วงเลือกตั้งใหญ่อาจจะเพราะมันเป็นการเลือกผู้นำที่ค่อนข้างใกล้ตัวใช่ค่ะแต่ทุกคนดูแบบอย่างหน่วยที่ไปอย่างหน่วยที่ดิฉันไปดูตอนเช้ามาอาจจะเป็นหน่วยเล็กๆแถวๆจตุจักร
2: ครับ
6: แต่เราจะพบว่าคนมากันค่อนข้างเยอะตั้งแต่เช้ามารอก่อนเปิดกีบเลยแล้วก็เป็นผู้ที่จะบอกว่าสูงวัยหน่อยก็ไม่ผิดนะคะก็คือเป็นคนอายุ30ขึ้นไปจนถึงประมาณ50นะคะ
2: ครับครับ
6: แล้วมากันเยอะมากๆใช่
3: วัยทำงานนะวัยที่เขากำลังแบบว่าคาดหวังเรื่องต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยขณะเดียวกันก็มีความหลากหลายนะฮะใช่ไหมรอบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันรู้สึกคึกคักขึ้นมาไหมเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งต่างๆที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานคร
6: มองว่าเท่าที่ได้สัมภาษณ์ประชาชนที่เข้ามาเลือกตั้งอะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะมีความคาดหวังที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าตอนเลือกตั้งครั้งใหญ่
2: อา
6: จจะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆที่รู้ว่าปัญหาคืออะไรและมาเลือกเพื่อคนที่จะมาแก้ปัญหานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับครับ
6: เขาก็สามารถที่จะสะท้อนปัญหาได้เลยอย่างเช่นเรื่องความแออัดของผู้คนหรือว่าการจราจรที่มันติดขัด
2: ครับ
6: บางเส้นการคมนาคมที่มองว่ามันน่าจะดีได้กว่านี้โฟลว์ได้กว่านี้หรือแม้แต่ปัญหาน้ำท่วมขังที่กี่ปีเนี่ยเขาก็มองว่ามันแก้ไม่ได้ไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยเขามาด้วยความหวังกันจริงๆว่าทุกครั้งที่เขาเลือกเนี่ยคนที่มาทำงานเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้เขา
2: แล้วผมเชื่อเลยนะที่คุณชวิษาไปสัมภาษณ์นะครับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในแต่ละครั้งสมมุติในช่วงของการเลือกตั้งใหญ่นะเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยการสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะให้สัมภาษณ์ภาพรวมของอยากได้รัฐบาลแบบนั้นแบบนี้มาเพื่อพัฒนาประเทศแต่ณวันนี้อย่างที่คุณชวิษาได้เกริ่นไว้นะครับว่าพอพูดถึงเนี่ยเขาจะพูดถึงปัญหาที่เขาเจอในทุกๆวันเลย
3: ใช่
2: รถติดบ้างละน้ำท่วมบ้างละบางทีผมเชื่อว่ามีเรื่องของมลพิษอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคุณชวิษาใช่ไหมมันจะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเขามากขึ้นแล้วทำให้เขารู้สึกตื่นตัวว่าเนี่ยวันนี้เขาจะต้องมาชี้ชะตาตัวเขาเองด้วยนะครับว่าเขาจะได้ผู้นำแบบไหนอย่างไร คนที่18จะเหมือนคนที่17หรือเปล่าหรือจะแตกต่างจากคนที่17หรือเปล่าอย่างไรใช่ไหมคุณชวิษา
6: ใช่แล้วค่ะ
2: นะฮะ
3: ตอนนี้ก็เกาะติดไปตลอดช่วงใช่ไหมฮะความพร้อมต่างๆในการหลังจากปิดหีบแล้วเนี่ยนับคะแนนก็ดีก็จะเกาะติดให้เราต่อไปตรงนี้มีอะไรที่น่าจับตามองไหมครับ
6: ค่ะก็ถ้าเป็นที่สารวัตรการนะ
2: ค
6: ะทางกทมเนี่ยจะมีการแถลงปิดหีบในเวลา16:50 นที่ใกล้จะถึงนี้นะคะสำหรับแล้วก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ตลอดทั้งวันแต่ค่ะที่ก็จะติดตามทำเดี๋ยวชวิษาก็จะติดตามทำข่าวส่งตรงให้ทางสวท.ได้รับรู้ได้รับทราบกันค่ะ
3: เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าแบบสดๆนะต้นชั่วโมงเนี่ยคุณชวิษาก็จะรายงานมาส่วนตอนนี้ก็ได้รายงานบรรยากาศภาพรวมก่อนท้องของณจุดที่คุณชวิษาอยู่
2: คือสารวัตรการกรุงเทพมหานครที่สอชิงช้าเลยถ้าพูดถึงตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณตอนนี้นะครับมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างไหมครับในทั้งส่วนของหน่วยเลือกตั้งของสารวัตรการกรุงเทพมหานครและหน่วยใกล้เคียงมีบ้างไหมครับคุณชวิษา
6: เท่าที่ดูจากสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยไม่มีเลยนะคะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมาก
2: ๆ
6: เจ้าหน้าที่ก็มีการวางกำลังดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดนะคะในเรื่องของการจัดระเบียบเข้าแถวคนอะไรเงี้ยค่ะก
2: ็
6: ว่ากปน.รอบนี้เนี่ยมีความเข้มงวดแล้วก็มีความเรียกว่ามีความระแวดระวังมากกว่าเดิมแล้วค่อนข้างขึ้นมากเลย
2: ก็ตรงตามที่ท่านเจรตํารวจแล้วก็ท่านโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยโอ้บรรยากาศดีมากเรียบร้อยมากตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละนะฮะ
3: สบายใจได้จริงๆตอนนี้นะฮะเอาละครับให้กำลังใจเดี๋ยวยังไงคุณชวิษาทำหน้าที่ณจุดเลือกตั้งตรงนั้นต่อนะครับบริเวณสารวัตรการกรุงเทพมหานคร
2: เดี๋ยวผมจะได้มาพูดคุยกับคุณชวิษาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับคุณชวิษาครับ
3: ครับ
6: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแหมก็ฟังแล้วก็ชื่นใจนะว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคที่สำคัญเท่าไหร่มีแค่เรื่องของการจราจรสักเล็กน้อยซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นฝนตกแล้วก็บริเวณบางพื้นที่นี่ก็อาจจะมีผู้คนเดินทางค่อนข้างแออัดไปหน่อยเพื่อที่จะไปเลือกตั้งก็ดีหรือว่าอาจจะเพิ่งกลับจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ดีเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้วันอาทิตย์ก็อาจจะมีรถติดบ้างรถติดวันอาทิตย์อาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร
2: ่ถ้าบอกว่าในพื้นที่แล้วก็บริเวณใกล้เคียงกับสารวัตรการกรุงเทพมหานครแถวๆเสาชิงช้าเนี่ยนะครับคุณชวิษารายงานโดยสรุป ในภาพรวมว่าจริงๆแล้วคนมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าแหละดังนั้นช่วงบ่ายนะครับหลังจาก4โมงเย็นเนี่ย
3: เ
2: ริ่มไม่มีคนแล
3: ้
2: วนะครับบางหน่วยเลือกตั้งไม่มีคนมาใช้สิทธิ์เพิ่มเติมแล
3: ้
2: วนี่ก็ถือว่าอ่ะในช่วงชั่วโมงสุดท้ายที่เรากลัวว่าเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะมาใช้สิทธิ์ไม่ทันอ่ะในเขตพื้นที่ที่คุณชวิสาได้สังเกตการอยู่เนี่ยก็น่าจะเบาใจได้
3: ใช่
2: นะฮะ
3: เหมือนนักกีฬานะที่แข่งกันเข้มข้นแล้วตอนท้ายก็วอร์มดาวแล้วคูลดาวแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมาฟังผลมาดูว่าใครจะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงกันหลังจากนี
2: ้เหมือนกับเราลุ้นในช่วง400เมตรสุดท้าย
3: ช่วงท้ายเออใช่
2: ว่าเนี่ยหลังจากปิดทีแล้วเขาเนี่ยใครจะวิน
3: ใครจะมา
2: ใครจะวิน
3: แต่ว่านักกีฬาก็เคี่ยวกันมาตั้งแต่ช่วง200เมตร300เมตรเข้มข้นมากทั้งวันซึ่งก็โชคดีมากเพราะว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงฝนตกจริงๆเลยทำให้แบบเป็นอุปสรรคไปในตัวด้วยแต่ถ้าใครยังมีเวลาอยู่ก็ไม่แปลกนะที่จะเร่งรีบตอนนี้ยังมีเวลาทัน27นาทีสุดท้ายที่ท่านจะได
2: ้
3: ใช้สิทธิ์นะครับแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวจะได้มาคุยเพิ่มเติมนะครับกับประเด็นของความคาดหวังเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวพาไปพัทยาบ้างในช่วงหน้าส่วนตอนนี้เนี่ยสักเล็กน้อยครับพี่ตะวัน ความพร้อมของในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าหลังจากปิดหีบเนี่ยเขาจะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานต่างๆด
2: ู
3: แลความปลอดภัยพื้นที่ต่างๆนะครับในการขนถ่ายหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมีกล้องระบบ CCTV นะรักษาความปลอดภัยต่าง
2: ๆครับผม
3: นะฮะก็เรียกได้ว่าเคร่งครัดมากๆนะฮะในการที่จะดูแลเรื่องของหีบเลือกตั้งนะฮะก็นี่ก็เป็นความพร้อมในเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ของเราก็ทั้งส่วนของตำรวจ
2: นอกจากตำรวจ
3: ที่เกี่ยวข้องก็ดี
2: ใช่นะฮะ
3: ก็
2: คือตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยดูแลเรื่องการขนหีบบัตรเลือกตั้งนะครับ นำหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษานะครับพร้อมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทั้งหน่วยเลือกตั้งนะรวมถึงทางสาราว่าการกรุงเทพมหานครด้วยก็เนี่ยแหละฮะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเข้มข้นกันเลยนะครับก็ถือว่าทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้นะครับก็เบาใจได้นะฮะ
3: เดี๋ยวพักสักครู่เนาะพ
2: ี่
3: พิตวันคุณฟังชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันในส่วนของพัทยากันบ้างนะครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
11: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
12: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
1: เอาละครับเข้าสู่ชุดที่2นะครับของรายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2569นะครับผมตะวันเกียรติวิจิตรและคุณวรรณชัยทิติวงศ์นะครับก็ได้มาร่วมกันดำเนินรายการถือว่าเป็นการดำเนินรายการแบบเฉพาะกิจ
2: เฉพาะกิจ
1: แต่ผมชอบนะนะฮะมีผู้ดำเนินรายการร่วมแล้วได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เติมเต็มในข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างๆได้รับทราบกันไปด้วย
2: ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างและสีสันให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังบ้างในช่วงของพี่ตะวันนะฮะในช่วงนี้ช่วงเย็นแต่เราอยู่ยาวๆนะช่วงหน้าก็พี่ตะวันไม่ได้อยู่แล้วนะจะเป็นคุณทรงพลชูเวศแล้วก็คุณบุญมาศรีมาศอยู่กันไปถึง1ทุ่
1: ม
2: หลังปิดหีบ2ชั่วโมงนะฮะซึ่ง2ชั่วโมงหลังปิดหีบนี้ก็เป็นช่วงนับคะแนนกันเข้มข้นมากแต่ว่าผลเนี่ยน่าจะออกมาประมาณ3ทุ่มเขาคาดการไว้นะ3ทุ่มถึง4ทุ่มไม่น่าจะเกินเนี่ยผลอย่างไม่เป็นทางการ17นาฬิกาก็จะเริ่มนับทันทีเลยนะฮะหน่วยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณไม่มากอย่าง400คนเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ600คนก
1: ็
2: จะใช้เวลานานหน่อย1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็ถือได้ว่าสบายๆนะไม่ได้แบบว่ามีปริมาณผู้มาใช้สิทธิ์มากเท่ากับการเลือกตั้งทั่วไปก็ทำให้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการน่าจะออกมาค่อนข้างเร็ววันนี
1: ้ไม่เกิน4ทุ
2: ่
1: ม
2: ไม่เกิน4ทุ่มน่าจะได้
1: กรุงเทพมหานครอันนี้เฉพาะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2: อ๋อใช่
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือจะหลังจากนั้นนะมันจะมีกระบวนการมากกว่าการนับคะแนนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าอย่างในที่เราได้พูดคุยแต่ช่วงต้นแล้วนะครับ
2: ครับ
1: สภาพของฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางมาลงคะแนนเสียงนะครับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งในเขาเรียกว่ากรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็รวมถึงพัทยาด้วยพ
2: ั
1: ทยา
2: ก
1: ็มีฝนโปรยปรายลงมาด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยืนยันมาแล้วนะครับจริงๆเริ่มโปรยปรายมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2แล้วนะครับ5โมงเย็นผมก็คิดว่ามันยังไม่หยุดแน่
2: ๆน่าจะยาวไปจนถึง
1: ใช่ไหม
2: ที ่ท่านผู้อำนวยการกรมอุตุได้พูดไว
1: ้ครับ
2: โอ้นะครับ
1: เอาละก็ที่พัทยานะครับอย่างที่เราเกริ่นๆกันไว้อย่างที่คุณติได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะไปพูดคุยแล้วก็ดูเรื่องของความคาดหวังการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาจะเป็นยังไงนายกเมืองคนใหม่จะเป็นยังไงนะฮะ
2: เขาเป็นเมืองเศรษฐกิจอ่ะพัทยา
1: ใช่ฮะ
2: การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเกิดขึ้นเร็วมากในช่วงปีหลังๆฉะนั้นเนี่ยดินามิกเกิดขึ้นค่อนข้างแรงทีเดียวในช
1: ่
2: วงปีหลังๆเราจะมาดูกันนะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความคาดหวังจะเป็นอะไรกับท่านชุติมาจิระมงคลนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมพูดโดยภาพรวมนะฮะแหมในฐานะที่เป็นนักธุรกิจด้านผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ทั้งยังเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วยนะครับบรรยากาศของก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยนะครับขับเคี่ยวกันเยอะไหมฮะถ้ามองในภาพรวมมาคุณชติมา
3: ก็ค่อนข้างดุเดือดนะคะในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าช่วงแรกอะค่ะตอนที่นายกท่านที่แล้วอะค่ะ
1: คุ
3: ณปรเมศอะยังไม่ลงจากตำแหน่งเนาะท
1: ่
3: านก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรทางฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรแต่ละฝ่ายเขาก็เหมือนกับดูท่าทีกันนะคะแต่ว่าพอเรามาเริ่มหาเสียงกันจริงจังอะค่ะในช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีประเด็นออกมาเยอะแยะไปหมดซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของการเมืองเนาะ
1: ครับครับครับนอกจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ประชาชนคนเมืองพัทยาเองนะครับอยากที่จะได้รับการพัฒนานะครับในรูปแบบของนักการเมืองจะเข้ามาดูแลพวกเขาอย่างไรเชื่อว่าเรื่องของธุรกิจซึ่งทางนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเองต้องจับตามองเป็นพิเศษคือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยามีนโยบายไหนที่ถูกอกถูกใจและคิดว่าน่าจะเป็นความหวังของทางเมืองพัทยาไหมครับว่าเดี๋ยวหลังจากมีการเลือกตั้งใหม่โฉมหน้าใหม่นะครับของนักการเมืองท้องถิ่นของเราเนี่ยที่จะได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยมันจะทำให้ภาคธุรกิจของเราดีมากขึ้นครับคุณชุติมาครับ
3: ค่ะก็ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราดูเรื่องของปากท้องเนาะเศรษฐกิจเป็นหลักทีนี้เนี่ยพัทยาปกติเป็นเมืองอีไม่เว้นเพราะเราบอกว่าต้องการที่จะดึงดูดคนเข้ามาใช่ไหมคะตลอดปีแล้วก็แต่ละอีเวนต์นะคะเขาก็จะมีลูกค้าของเขาเองในกลุ่มเล็กๆการที่มีอีเวนต์เนี่ยมัน สามารถกระตุ้นได้จริงๆเราก็ยังอยากที่จะให้ทำในเรื่องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็นอกจากอีเวนต์ดีๆที่เข้ามาที่อาจจะไม่ได้ใช้ทางงบของทางรัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยแต่เป็นเอกชนที่เข้ามาจัดโดยใช้พื้นที่ของเมืองพัทยาเนี่ยอันนี้เราก็อยากจะให้ส่งเสริมให้กระจายให้ทั่วไม่ว่าจะเป็นพัทยานาเกลือจอมเทียนเกาะล้านนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตาราง54ตารางกิโลของเราเนี่ยมันจัดได้ทุกที่เลยในขณะเดียวกันเนี่ยเมืองกำลังเติบโตขนาดเนี้ยต้องสร้างความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยเราก็อยากจะให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในชุมชนอย่างจริงจังค่ะ
2: ครับผมความที่พัทยาเนาะเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นที่รู้จักกันดีระดับโลกเลยทั้งหมดนี้ดีกว่าตรงนี้ในภาพจำของพัทยาตรงนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เรารู้สึกคาดหวังได้ไหมว่าชุดทีมงานที่จะเข้ามาบริหารกิจการต่อไปเนี่ยมาช่วยดูแลบ้านเมืองต่อไปเนี่ยนะเขาควรจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะว่าความปลอดภัยก็ดีความแออัดก็ดีเรื่องของสิ่งแวดล้อมขยะอะไรเหล่านี้มันก็เป็นโจทย์ขณะเดียวกันเราก็จำเป็นนะที่จะต้องดึงนักท่องเที่ยวด้วยตรงนี้สมดุลจะอยู่ตรงไหนภาคธุรกิจมองตรงนี้ยังไงครับ
3: ก็ถ้าถามอะค่ะตอนนี้เรื่องจากพรบ climate change เนาะดังนั้นทุกคนเนี่ยเราต้องมาทำในเรื่องของ carbon footprint กัน go green ก็มาอันนี้จะต้องการทำกันอย่างจริงจังทั้งเมืองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็นเมืองที่เจริญทางด้านวัตถุแล้วก็ถูกทิ้งทางด้านสิ่งแวดล้อมเอาไว้เบื้องหลังแล้วมันก็เละเทะมันก็ไม่ยั่งยืนใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากเลยการใช้ AI มาเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียก็ต้องมาตระหนักรู้มารู้ให้เท่าทันแล้วก็พัฒนาร่วมกันนะคะแล้วเราอยากจะให้พัทยาเนี่ยขายได้ทุกวันไม่มี low season ดังนั้นเนี่ยค่ะอาจจะต้องดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือคนที่ตั้งใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในพัทยาค่ะในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยน่าจะมีข้อมูลที่มาบูรณาการร่วมกันแล้วก็ทำแผนการตลาดร่วมกันทั้งในภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ส่วนกลางอะค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการเองจะรู้ดีว่าใครมาช่วงไหนแล้วเรามีอะไรที่สร้างรายได้แล้วส่วนไหนที่มันขาดไปมันควรจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ทุกคนเนี่ยมีความหวังดีแต่ว่ามันจะถูกจังหวะถูกกลุ่มไหมอันนี้น่าจะต้องมีการมาพูดคุยกันอย่างจริงจังโดยที่ปราศจากอคตินะคะคือมันไม่มีใครถูก 100% หรือผิด 100% แต่เอาข้อมูลสถิติมานั่งคุยกันเพื่อวางแผนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามเรื่องของวิกฤตในเรื่องของสภาวะอากาศการจัดการเมืองคือทุกอย่างเนี่ยภาพรวมมันต้องไปด้วยกันแม้กระทั่งในเรื่องของการให้บริการนะคะการขาดคนทำงานในช่วงไฮซีซันการตกงานของคนในช่วงโลซีซันที่โดนเลย์ออฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ควรจะเป็นว่าหนึ่งคนทำแค่อาชีพเดียวแล้วอะค่ะมันควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาอาชีพเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูกันอย่างจริงจังว่าเราจะทำยังไงกันกับสังคมผู้สูงวัยที่มากขึ้นมากขึ้นเด็กน้อยที่แบบว่ายังต้องการการพัฒนามากขึ้นนะคะหรือสกิลของคนทำงานพวกนี้ค่ะ
1: ครับจริงๆส่วนที่คุณชุติมาได้เอ่ยเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกับเป็นเมืองท่องเที่ยวทุกๆเมืองอยากที่จะได้แบบนี้แหละใช่ไหมฮะนะครับอยากที่จะได้เมืองที่มีการดูแลครบเขาเรียกว่าบูรณาการในทุกภาคส่วนที่จะทำให้การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาดีมากขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้มันเป็นปัญหาระดับประเทศด้วยอย่างที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตอย่างที่เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีอิทธิพลในท้องที่กลุ่มนอมินีต่างๆเมืองพัทยาผมว่าก็น่าจะเคยเจอบ้างตรงนี้กลุ่มการเมืองหรือว่ากลุ่มผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และจะปราบปรามเหมือนกับที่ภาครัฐกำลังปราบปรามอยู่ด้วยไหมครับจุติมาครับ
3: ก็ขั้นแรกนะคะเราจะเห็นเลยในเรื่องของการยกเลิกวีซ่าที่ฟรีวีซ่าระยะยาวแล้วกลับมาใช้มาตรการปกติอันนี้ดีมากนะคะเพราะว่าผู้นักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาเที่ยวจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ต้องการจะอยู่ยาวขนาดนั้นส่วนคนที่อยู่ยาวเนี่ยเขาก็จะต้องมีวีซ่าอีกประเภทหนึ่งอันนี้กรองอันดับต้นอันนี้เห็นด้วยนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของที่ภาคเอกชนทางพัทยาขอมาตลอดเวลาในเรื่องของอินชูรันส์นะคะเราคิดว่าในช่วงโควิดเราทำได้แล้วเราทำได้ดีมากแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมาไม่มีอินชูรันนะคะมาเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามาเสียชีวิตหรือยังไงก็ตามเนี่ยตกเป็นภาระทางด้านสาธารณสุขของเมืองอันเนี้ยควรจะต้องให้ความสำคัญที่จะต้องดำเนินการต่อนะคะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นอกไปกว่านี้ค่ะเรามองว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยพัทยาทำได้ดีมาตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดเยอะมากแล้วก็มีเรียลไทม์ที่เราสามารถมอนิเตอร์ทุกอย่างได้เนี่ยแล้วก็ได้ทำแบบ มีการใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซอฟต์แวร์ดีเทคใบหน้าที่สามารถจับผู้ร้ายได้ทันทีอย่างล่าสุดก็สามารถที่จะจับได้ทันทีเนี่ยเพราะว่ามันมีการใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือสร้างความเชื่อมั่นสร้างในเรื่องของimage ในเรื่องของการเป็น smart city อย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะ
1: ก็จริงๆก็มีนะฮะตัวแนวนโยบายตรงเนี้ยนะครับผมว่าพรรคการเมืองที่เข้ามาเสนอตัวเพื่อที่จะมาเป็นผู้บริหารเมืองพัทยาเองก็น่าจะคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยภาคธุรกิจก็อยากที่จะเห็นนะครับการเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
3: ค่ะก็จริงๆนโยบายแต่ละพรรคอะค่ะไม่ได้แตกต่างนะคะแต่ว่ามันแตกต่างในเรื่องของกระบวนการจัดการมากกว่าว่าในที่สุดแล้วเนี่ยใครจะทำได้อย่างที่พูดเนี่ยแหละค่ะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันวนอยู่แค่เรื่องนี้ค่ะเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม AI การบริหารจัดการเมืองโปร่งใสวนอยู่แค่นี้จริงๆแต่ในเรื่องของดีเทลในเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการจัดการต่างหากล่ะแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมของทีมงานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดก็บูรณาการทำงานร่วมกันได้กับทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่ทางเอกชนอยากเห็
2: น
3: เพราะว่าขับเคลื่อนเมืองเนี่ยเราอยากจะไปด้วยกันทั้งเมืองเนาะในที่สุดแล้วเนี่ยพอมันจบบรรยากาศเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีฝ่ายแล้วค่ะมันคือเมืองเดียวกัน
1: ครับครับครับ
3: ใช
1: ่
3: ไหมคะ
1: ใช่ๆนะ
2: เห็นด้วยครับ
1: เวลาเราไปเมืองพัทยาเนี่ยเราก็มองว่าที่เมืองพัทยานี้มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษไม่เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวเมืองอื่นที่เขามีการปกครองในรูปแบบของตัวเองนะครับแล้วก็อย่างเมืองพัทยาเนี่ยนะครับผมเองเคยได้ไปสัมผัสกับผู้เข้าไปบริหารหลายๆหลายๆยุคหลายๆสมัยใช่นะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างกลุ่มนี้แบบนี้กลุ่มนี้อีกแบบนึงนะเหมือนที่คุณชุติมาบอกเลยจริงๆว่ามันลงรายละเอียดแล้วเราจะเห็นเลยว่าเขามีความแตกต่างกันตรงไหนผมเชื่อว่ากลุ่มนักธุรกิจเองก็มองตรงจุดนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
3: พัทยาเป็นเมืองพิเศษอะค่ะยุ่งเป็นพิเศษ
1: ยุ่งเป็นพิเศษ
3: วุ่นเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะคุณเรามีกฎหมาย3ฉบับเนาะ
1: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็อย่างที่บอกอะค
1: ่
3: ะลงถนนมาเป็นของจราจรลงทรายไปเป็นของเจ้าท่าลงน้ำไปเป็นของกรมทรัพย์ขึ้นเขาเป็นของกรมป่าไม้ใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยต้องคอมโพรไมซ์ค่ะ
1: ครับผม
3: ในการทำงานร่วมกับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้มีในการที่เรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนต้องช่วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเอกชนต้องไปภาครัฐต้องไปทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนจริงๆมันเป็นฝ่ายเดียวกันนะคะ
1: เนี่ยฮะเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้งนะฮะอยากจะฝากอะไรไปถึงชาวพัทยาที่อาจจะลังเลฉันไม่ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าแต่ว่าอีกใจนึง
2: ต้องวิ่งแล้วนะตอนนี้
1: จะไปมั่งก็ได้อยากจะฝากยังไงดีคุณชุติมา
3: ฟ้าแป๊บแป๊บฝนกำลังจะตกแล้วค่ะตอนนี้นะคะ
2: ดีนะกำลังจะตกที่ตกแล้ว
3: ช่วยร่วมกันลุ้นแล้วกันขอให้พัทยาได้คนดีได้คนมีความสามารถไม่ว่าใครจะเข้ามาขอให้มีวิสัยทัศน์แล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาเมืองให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนมั่นคงแล้วก็เกิดความสามัคคีอะค่ะ
2: เป็นสมาชิกตีนะ
1: เกิดความสามัคคีอันนี้สำคัญนะสำคัญสำคัญนะฮะผมเชื่อว่าทางสมาคมเองก็พร้อมที่จะยินดีที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทุกคนที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารของเมืองพัทยาด้วยใช่ไหม
3: ใช่เรามองว่าอย่างนี้ค่ะเรามองว่าขอให้ผลมองที่ผลลัพธ์ที่เราจะได้เนาะระหว่างทางเนี่ยทุกครั้งอะไม่ว่าจะทำงานกับใครมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเกิดการกระทบกระทั่งไม่เป็นไรแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยอินดีเอนแล้วเนี่ยเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละ
2: อ
3: ย
2: ่
3: างคิดว่าคิดต่างไม่เป็นไรคิดต่างก็คือทางเลือกเนาะคิดไม่เหมือนไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องตีกัน
1: ถือประโยชน์ของชาวพัทยาเป็นหลักละกัน
2: ครับ
1: นะฮะ
3: ของทุกคนเลย
1: ของทุกคนเลย
3: เพราะว่าทำดีไปเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวพัทยานักท่องเที่ยวก็มาอยู่ในนี
1: ้
3: ต่างชาติก็มาอยู่ในนี้นะคะไม่ว่าใครที่ผ่านมาก็ขอให้คนที่มาอยู่ในพื้นที่นี้ได้ประโยชน์ร่วมกันแค่นั้นเอง
1: เอาละนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับคุณชุติมาจุฬามงคลครับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาครับที่ได้มาพูดคุยฉายภาพให้เราได้เห็นเนาะความต้องการของภาคธุรกิจที่พัทยาครับขอบคุณมากๆครับคุณชุติมาครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังแล้วเข้มข้นชัดเจนมากนะเสียงจากภาคเอกชนกับความคาดหวังที่เขามีไม่ได้อะไรมากมายเพราะนโยบายไม่ได้ต่างกันมากนโยบายเนี่ยมีความหวังดีมีเจตจำนงที่ดีและมีชุดของการบริหารงานที่เรียกว่าแน่นพรักพร้อมอยู่แล้วในแต่ละพักแต่ว่าความร่วมมือความเปิดใจที่จะร่วมมือกับภาคเอกชนกับภาคส่วนต่างๆนะแล้วก็ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นผลในทางปฏิบัติได้จริงทำงานได้เลยต่างหากล่ะนี่คือจุด ุดสำคัญจริงๆที่ทางภาคเอกชนนะฮะโดยท่านนายกสมาคมได้สะท้อนเอาไว้ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศของพัทยาเมืองที่เราภาคภูมิใจนะที่ระวัง
1: ใช่ฮะ
2: นะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านของไทยเราเลยอ่ะ
1: คือถ้ามองในภาพของต่างจังหวัดเนี่ยเมืองพัทยาก็เป็นการปกครองพิเศษนะของส่วนภูมิภาคเลยนะกรุงเทพก็เป็นส่วนกลางที่เรามองเห็นว่ามันเหมือนกับมีตัวแทนมีตัวแทนที่เราเห็นว่ารูปแบบการปกครองแบบนี้มันเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไม่แน่นะจังหวัดอื่นๆที่มีความพร้อมก็อาจจะมีการเลือกตั้งข
2: ้
1: อเมืองของเขาเองแบบพัทยาแบบกรุงเทพมหานครก็
2: จะเป็นการปูทางไปสู่การกระจายอำนาจที่มีความ
1: ใช่ฮะ
2: โมเดลที่น่าสนใจมาก
1: ครับผมเมื่อกี้เราพูดคุยกับทางภาคธุรกิจท่องเที่ยวไปแล้วเราไปดูบรรยากาศโดยภาพรวมของการเลือกตั้งที่พัทยากันบ้างนะครับ
2: 7นาทีสุดท้าย
1: เรามีสายของคุณณัฐยาโททกานันนะครับ ผู้สื่อข่าวสวทจังหวัดชลบุรีครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ทั้ง2ท่านค่ะ
2: เป็นไงฮะต้องวิ่งเลยไหมครับวิ่งสิเอชั่วโมงสุดท้ายแต่8นาทีแล้วไม่น่าจะทันหรือเปล่าฮะ
4: ใช่ค่ะก็คือตอนเนี้ยหลายๆคนเนาะก็มารอในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะมารอการนับคะแนนด้วย
1: ครับ
4: ค่ะมาเฝ้ารอตามจุดเลือกตั้งต่างๆเนาะเพื่อเตรียมที่จะลุ้นว่าใครจะขึ้นนำหรือว่าสูสีกันยังไง
2: เขาลุ้นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะคนที่มาลุ้นเนี่ยเขาลุ้นให้การนับคะแนนโปร่งใสหรือเขาว่ามาเชียร์เนี่ยเขามีอเจนดาหรือว่ามีอะไรที่อยู่ใน
1: การสังเกตการของเขานี่ต้องการที่จะมาจับจ้องเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคุณณัฐยา
4: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นทั้งหลายแง่มุมเลยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเชียร์เบอร์ที่ตัวเองเลือกเนาะว่าจะได้เข้ารอบได้แบบเป็นผู้นำไหมนะคะส่วนมุมหนึ่งก็คือมาร่วมสังเกตการในการที่จะนับคะแนนในครั้งนี้แหละค่ะเพราะว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปกติเนาะคนเนี่ยจะเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของการนับคะแนนเลือกตั้งมากขึ้นทุกๆปีแล้วก็ทุกๆการเลือกตั้งอยู่แล้วอันนี้เนี่ยคือน่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ใครที่จะเข้ามาเป็นคู่นำในเมืองพัทยาเนี่ยเรียกว่าก็ต้องมีทั้งความสามารถมีใจมีความพร้อมมีทุกๆอย่างรวมถึงความสุจริตด้วยค่ะ
1: นะฮะแสดงว่าตอนนี้ผู้คนที่มารออยู่ที่หน่วยเลือกตั้งต่างๆรอการนับคะแนนอยู่เนี่ยนะครับก็ยังอยากที่จะเห็น เมืองพัทยาเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่เขาอยากที่ต้องการแต่สิ่งใดที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้การนับคะแนนเนี่ยโปร่งใสแล้วเขาดูซิว่าสิ่งที่หรือว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยมาเบอร์ไหนวินไหมอย่างไรใช่ไหมนะคุณณัฐยาเองตอนนี้อยู่ที่หน่วยเลือกตั้งตรงจุดไหนฮะ
4: โรงเรียนเมืองพัทยา11ค่ะ
1: นะครับเมืองพัทยา11แล้วในภาพรวมตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้เป็นยังไงสถานการณ์ณหน่วยเลือกตั้งนั้น
4: ภาพรวมนะคะวันนี้เนี่ยโรงเรียนเมืองพัทยา11ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก่อน8โมงเนี่ยมีประชาชนเนี่ยมารอนะคะ รอที่จะเป็นคนแรกในการเปิดตรวจสอบบัตรตรวจสอบ
2: ตื่นตัวมาก
1: อยากที่จะเป็นคนแรก
4: ใช่แล้วก็ในระหว่างวันนะคะตอนแรกก็คิดว่าช่วงสักประมาณแบบใกล้ๆเที่ยงเนี่ยน่าจะพักน่าจะเว้นอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือมาตลอดเลยค่ะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้แออัดเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันคือกว้างขวางเนาะแล้วก็ด้วยพัทยาเนี่ยเขามีหน่วยเลือกตั้งเป็นระดับ113หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการกระจายพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยไม่ได้แออัดจนมากเกินไปก็ทยอยมานะคะประมาณสักต่อแถวเข้าคิวกันสักประมาณ10คน15คนอยู่ประมาณนี้ค่ะไม่กระจายเลย
1: 5นาทีสุดท้ายเนี่ยยังมีคนต่อแถวอยู่ไหมหรือยังมีคนมาใช้สิทธิ์อยู่ไหมคะคุณ
2: ย้ำหน่อยครับใกล้ปิดหีบแล้ว
4: มีคนใช้สิทธิ์ค่ะ
1: มีอยู่โอ้โห
4: ค่ะแล้วก็มีอยู่รอบๆนอกเพื่อที่จะรอในการปิดหีบเป็นสักขีพยานในการปิดหีบ
1: ผมว่าคนที่มาท้ายๆเนี่ยก็รอที่จะดูการนับคะแนนไปด้วยเลยในตัว
2: ใช่
1: ไหมอ
2: ยู่ยาวๆไปก่อน
4: เหตุผลของคนที่มาช่วงเช้าก็คือว่าต้องไปทำงานต้องรีบออกไปทำงานหรือว่าไปทำธุระต่างๆก็เลยมาตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะเปิดหี
1: บ
4: ก็เปิดหีบส่วนคนที่มาช่วงเย็นเนี่ยก็คือ
1: ลุ้นเลย
4: ตอนใกล้ปิดหีบแล้วก็รอลุ้นผลเลย
2: เดี๋ยวคุณณัฐยาก็จะรอติดตามความคืบหน้าแล้วก็สังเกตการต่อไปนะใกล้ปิดหีบแล้วฝากอะไรไว้หน่อยฮะ
4: ค่ะก็ตอนนี้เนาะถ้าเกิดจะชวนให้ออกมาเนี่ยก็คงจะไม่ทันแล้วนะคะก
2: ็ไม่น่าจะรอดนะ
4: ให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันลุ้นแล้วก็ช่วยกัน ตรวจสอบนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ในทุกๆครั้งเนี่ยเราคาดหวังอยู่แล้วว่าจะเลือกคนดีคนเก่งมาเป็นผู้นำในเมืองพัทยาแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุจริตแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองของเราค่ะ
1: ครับมีการคาดการณ์ไหมครับว่าที่พัทยาเนี่ยน่าจะเห็นใครที่จะได้รับเลือกตั้งณเวลาไหน
2: สองอะไรอย่างนี
1: ้ประมาณเวลาไหนฮะน่าจะทราบผลเลือกตั้งแบบอย่างไม่เป็นทางการครับ
4: อย่างไม่เป็นทางการนี่น่าจะสักประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะนี่ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เร็วกว่าในกรุงเทพอีกนะ
2: ครับเขาไม่ได้ใหญ่มากไงพัทยานะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐยานะครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ชื่นใจนะพี่ตะวันสำหรับการตื่นตัวของประชาชนเข้ามาร่วมสังเกตการณ
1: ์
2: ดูแลสอดส่องความปลอดภัยความเรียบร้อยของการนับคะแนนนี่คือการมีส่วนร่วมครั้งประวัติศาสตร์จริงๆของคนไทยซึ่งแต่ละครั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งแต่ละทีเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศเป็นนี้มากขึ้นทุกทีก็เป็นเรื่องที่เราชื่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็แน่นอนเราเอาจะช่วยต่อไปว่าคนที่ถูกเลือกมารับการไว้วางใจในการบริหารเมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพนครเนี่ยน่าจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สมกับความคาดหวังของประชาชน
1: แล้วก็เหลืออีกประมาณ2นาทีเนี่ยจริงๆสิ่งที่คนไทยทุกคนลุ้นไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ คนทั่วประเทศเองเขาก็อยากที่จะเห็นเหมือนกันว่าคนเมืองหลวงของประเทศของเราเนี่ยนะครับเขาจะมาใช้สิทธิ์กันมากน้อยแค่ไหนนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับใช้สิทธิ์ไม่ตรงเป้านะน้อยกว่าเป้า 10% ใช่ไหมใช่นะฮะ70ได้มา60ปีนี้ก็กะไว้70เหมือนกันจะได้ถึง70ไหม 70%
2: ไม่แน่อาจจะได้นะฟังดูแล้วบรรยากาศค่อนข้างดีจริงๆแต่เดี๋ยวต้องลุ้นอีกทีนึง
1: มันต้องลุ้นฮะมันต้องลุ้นอย่างผมเองผมก็ลุ้นด้วยนะฮะนี่รายงานล่าสุดมาอีกแล้วฮะ
2: ฝนตกด้วย
1: บางขุนเทียนหนักเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะฮะบางขุนเทียนหนักผมว่าตอนนี้ทั่วกรุงเทพแล้วล่ะ
2: ใช่
1: นะฮะ
2: นะก็ไม่เป็นไรก็ฝนตกหนักแต่เจ้าหน้าที่และทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะดูแลเต็มที่กับการนับคะแนนให้โปร่งใสสุจริตแล้วมีพี่น้องประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในแต่ละคูหาเลยทีเดียวต้องบอกแบบนี้นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเราส่วนตำรวจเองก็ดีก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาภาพรวมก็ยังเป็นไปอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวหลังปิดหีบนะก็ยังมีรายงานแล้วก็มีการพูดถึงสถานการณ์ทั่วไปอีก2ชั่วโมงนับอย่างนี้นะอย่าไปไหนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคุณสมพลชูเวศคุณมาสีมา
1: เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่กระพริบตาไม่ได้เลยนาทีแรกที่คะแนนไหลเข้ามาทางเราก็จะรีบรายงานให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะ
2: ไม่ถึง1นาทีต้องนับถอยหลังส่วนเราไม่ได้อยู่นับถอยหลังเราก็ไปก่อนนะก่อนจะครบธงชาต
1: ิน
2: ะปิดหีบ17นาฬิกาช่วงหน้าอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็มีคุณบุญมาสีมาและคุณทรงพลชูเวศเนาะนะฮะมาดำเนินรายการกันต่อส่วนเรา2คนลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: รายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2569
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณา

0: มูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน43จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้แจ้ง43จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยประสานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือให้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กรกฎาคม2569
5: นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจังหวัดชุมพรแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569โดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงขณะที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาชนกขาวทองสวทชุมพรรายงาน
4: กองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างใกล้ชิด
6: กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่1411บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนผู้นำหมู่บ้านอาสาสมัครและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาโดยหน่วยได้เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจตราและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้กองกำลังนเรศวรยังคงดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาอธิปไตยความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
7: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

0: ายการเกาะติดเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ยินดีต้อนรับสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะจากสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะคะร่วมกับสวท. FM 95นะคะทุกท่านสามารถอยากเห็นหน้าตาพวกเราเนาะวันนี้มาทั้งหมด3ท่านนะคะวันนี้ก็มีทนายแววมะลิวรรณวงศ์ฟันค่ะ
3: ครับผมทนายราหูหรือทนายดำครับ
4: สุรชัยครับอาจินวัฒน์
2: ค่ะ
4: ดีทกศ
2: ทุกท่าน
4: พนักงานทกศเก่า
2: พอได้ยินเสียงเนี่ยอยากเห็นหน้าตาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราใน Facebook ได้นะคะของสวท95 FM นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกท่านได้ติดตามรายการแล้วก็มากดไลค์แล้วก็บอกพวกเราว่าติดตามฟังอยู่นะอะไรเนี่ยค่ะทนายแววก็กลับไปกดไลค์ให้กับทุกท่านแล้วก็ส่งหัวใจให้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามสาระดีๆทางกฎหมายจากสภาทนายความแล้วก็พวกเราทีมสภาทนายความจังหวัดลำพูนก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาแลกเปลี่ยนนะคะแชร์ความรู้ให้กับทุกท่านเนาะก็ว่าด้วยเรื่องของภารกิจของสภาทนายความเราค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะ
3: อาจารย์ครับภารกิจหลักๆของสภาทนายความก็ล้อมาจากสภาทนายความส่วนกลางภารกิจหลักของเรามีอยู่3ภารกิจเองภารกิจก็คือ1เราให้ความช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่ขาดการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนี่การให้ความช่วยเหลือมันก็เป็นการฟรีแต่ก็อยู่ในหลักเกณฑ
2: ์
3: ครับอย่างที่2เนี่ยครับเราเผยแพร่ความรู้อย่างที่เรามาที่สวท.ตอนนี้ก็เผยแพร่ความรู
2: ้
3: เราก็ยังไปให้ความรู้ต่าง
2: ๆเป็นอีกหนึ่งภารกิจเนาะ
3: อีกหนึ่งภารกิจภารกิจที่3เป็นภารกิจสำคัญที่กำกับดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมของทนายความ
4: มันยาก
3: ครับมัน
2: ยากเนาะ
3: มันยากทนายความ
2: เราก็จะมี
4: เยอะกว่าพระเองนะ
3: โอ้โหตามพระราชบัญญัติทนายความเนาะ
4: 2528
3: เยอะมาก
2: มีข้อความทางบ้านฝากมาสอบถามทางทนายแววนิดนึงว่าเขาสงสัยว่าทนายความอัยการศาลเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ทนายความเป็นคนของศาลไหมอัยการคือทนายของตำรวจไหมหรือว่าศาลเป็นคนตัดสินแทนตำรวจไหมความจริงแล้วเนี่ยทนายความเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ทนายดำ
3: โอ้ทนายความเนี่ยมันเป็นไปตามพระราชบัญญัติของ
4: ทนายความ
3: พระราชบัญญัติทนายความเลย
4: 2528
3: ครับ2528มันว่าด้วยหนึ่งเรื่องของการจบการศึกษาต้องจดทะเบียนแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตของสภา
2: เดี๋ยวก่อนว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตเนี่ยขออนุญาตทางทนายอาวุโสเนาะทนายอาวุโสก่อนว่ากว่าจะได้มาซึ่งใบอนุญาตทนายความกว่าเราจะว่าความมาได้เนี่ยค่ะอาจารย์สุรชัยมันต้องผ่านอะไรบ้างอาจารย์
4: เอาก่อนพ.ศ.นี้ก็ได้นะสมัยก่อนเนี่ยจบนิติศาสตร์ก็เป็นทนาย
3: ค่
2: ะ
4: นะ
3: ขึ้นนิติศาสตร์เท่านั้นเอง
4: จบนิติศาสตร์อย่างเดียวแล้วก็ขึ้นกับเนติบัณฑิตอัยสภานั้นนะครับไปขึ้นให้คนที่จะออกใบอนุญาตถ้าผมจำไม่ผิดเป็นศาลอุทธรณ
2: ์
4: นะครับแล้วก็คนที่จะยังมีทนายชั้น1ชั้น2นะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: รุ่นนี้ไม่ทันแล้ว
2: รุ่นทนายแววไม่ทันพ่อเป็นทนายรุ่นใหม่ต้องให้รุ่นเก่าเล่า
4: รุ่น2ก็คือว่าความได้ไม่เกิน5จังหวัดลงทะเบียนน
2: ะ
4: ว่าคุณมาส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ตามทนายที่อยู่ออฟฟิศอ่ะผู้ช่วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะเริ่มมีผู้ช่วยละ
3: เริ่มมีผู้ช่วย
4: จะเริ่มมีอบรมอะไรเรื่องผู้ช่วยทนายนะครับ
3: เริ่มย้อนกลับจะย้อนกลับหรือเปล่าอาจารย์
4: ไม่ย้อนเขาก็จะคล้ายๆคนนั้นยังไม่ได้ตั๋วไงแล้วก็ขอมาช่วยงานก็เข้าท่า
2: เขาเรียกว่าทนายฝึกงาน
4: เขาแล้วเราฝึกงานผมจะพูดอีกทีอย่างที่เขาสอบจะไปสอบภาคสาเนี่ยเขาก็ต้องมีอาญา10แพ่ง10เขาก็มาขอห้อย
2: ชื่อ
4: ให้พ่อทนายนะเดี๋ยวพอเขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักเราแล้ว
2: เขาเรียกว่าเก็บคดีเขาเรียกว่าเก็บคดี
3: เมื่อก่อนท่านผู้พิพากษาก็มาห้อยกับทนายเนาะ
4: ก็ขอไงเพราะว่าไม่มีอ่
2: ะ
4: ไม่มีคดีสิบคดีอ
3: ๋อเขาต้องผ่านหลักเกณฑ์
4: ไม่ต้องมีหลักเกณฑ์ที่จะขึ้นก็คือจะไปสอบได้ก็ต้องหมายว่าต้องมีหลักเกณฑ
2: ์หลักเกณฑ์ในการสอบ
4: อาญาผ่านอาญา10แพ่ง10
2: ค่ะ
4: ทีนี้ก็ไม่มีคดีหรอกคดีง่ายยังไงใช่ไหมหนึ่งมันต้องเป็นเรื่องความไว้วางใจมากที่สุด อย่างทีเขาก็เรียกหมอความใช่ไหม
3: หมอความ
2: หมอความ
3: ทนายก็คือหมอความ
4: หมอเลยนะค่ะหมอความ เราไปหาหมอเนี่ยถ้าเราไม่ไว้ใจหมอเนี่ยเราจะไปไหม
2: ไม่ไปค่ะไม่ไป
3: ต้อง
2: เป็นหมอผู้เชี่ยวชาญด้วย
4: ความเชื่อถือ
3: ครับ
4: แต่ทีเนี้ยเดิมเนี่ยก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติมันก็มีพระราชบัญญัติทนายความนะแต่ไม่ใช่ปี2528ทีนี
2: ้28นี่มาใหม
4: ่28หลังสุดนะครับถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสังเกตนะเขาจะมีเลขข้างหน้าเป็นเลขทะเบียนแล้วทับด้วยปีถ้าปี29เนี่ยมันเป็นรุ่นแรกของเป็นทนายก่อนที่จะออกพระราชบัญญัติ
2: 29นี่นะคะ
4: ถ้าเป็นลงด้วย29แสดงว่าเขามีตัวทนายละขึ้นจากเนติบัณฑิต
2: ถ้า57นี่ก็คือของใหม่แล้วเนาะ
4: ของผมก็ไปเนี่ยก็เกือบจะถ้าแรกๆเลยถ้าไปเอาลงก็ไม่ผ่านหมดอะ29รุ่น29พอ29เนี่ยมันต่อไปก็เป็นรุ่นที่1มันก็30เนา
2: ะ
4: 30 31 32ประมาณรุ่น2รุ่น3เนี่ยไม่ได้อบรมสอบไม่ได
2: ้อบรมสอบไม่ได้
4: มีความสามารถในการทำคดีแต่ถามว่าอะไรไปสอบข้อเขียนไม่ได้นะคนละเรื่องเลยนะเหมือนคนสอบใบขับขี่เนี่ยได้ใบขับขี่น
2: ะ
4: ขับรถไม่เก่งก็ได้อันตรายถูกไหม
3: ครับ
4: เหมือนกันผมรุ่น4รุ่น5
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับไปเรียนที่ธรรมศาสตร์
2: ค่ะอ
4: ยู่ลำพูนนะครับลงทุนเลยขอย้ายไปอยู่ราชบุรีเพราะว่ามันต้องไปอบรมธรรมศาสตร์อบรมเต็มๆเลยเสาร์อาทิตย์1เดือน
2: 1เดือน
4: ขาดไม่ถึง 80% ก็ไม่ให้รุ่นอาจารย์ประมาณอะไรพวกนั้น
2: อ
4: ่ะเดี๋ยวนี้ไปเป็น
2: อบรมยังต้องได้สอบไหม
4: อบรมเสร็จสอบข้อเขียน
2: สอบข้อเขียน
4: ผ่านไหม
2: ค่ะ
4: ถ้าผ่านอบรมปฏิบัติอีก6 เดือนไปอยู่สำนักงานทนายความแต่พอดีผมอยู่ธนาคารเพื่อการเกษตรธ.ก.ส.เขาก็มีแต่ละจังหวัดเขามีทนาย
3: ที่อาจารย์
4: ผมก็
3: พูดถึงตอนนี้ผมยังสงสัยเนาะอย่างผมจบรัฐศาสตร์เนี่ยผมยังเป็นทนายได้ไหมเนี่ยอ้าวมีข้อจำกัดไม่ต้องจบอะไรมา
4: ไม่ต้องจบนิติศาสตร
3: ์อ๋อต้องจบนิติศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้น
2: รัฐศาสตร์ไม่ได้
4: จบแพทย์ก็ไม่ได้นะครับ
3: จบแพทย์ไม่ได้
2: จบสาขาอื่นข้ามมาไม่ได้
3: ไม่ได้
4: เป็นแพทย์
2: แต่ท่านนิติศาสตร์ไปรัฐศาสตร์ได้แต่ขายสายไหนก็ข้ามมาไม่ได้
4: แต่พอดีผมกำลังจะถามว่าท่านเป็นตำรวจอ่ะผมเพิ่งรู้นะผมว่าจบตำรวจเนี่ยมันเป็นสายรัฐศาสตร
2: ์
4: แต่คล้ายๆมันเหมือนก็จะเลือกรัฐศาสตร์ก็ได้นี่ติศาสตร์ก็ได้แล้วป่ะ
3: คร
4: ับ
3: คืออย่างนี้ครับ
4: อาจารย์ผมติดใจ
2: ผมรู้ใจ
3: ผมตำรวจเนี่ยจะมีด้วยกันหลายสายด้วยกัน
2: ใช
4: ่
3: สายที่มาของรัฐศาสตร
2: ์
3: อย่างเช่นรัฐสถาปนศาสตร์การปกครองก็จะพวกทางนักเรียนในร้อยที่จบสายโดยตรงเวลาเขาจบปริญญามาเขาจะโทษเขาจบหลักสูตรมาเขาจะได้รัฐศาสตร
4: ์โอเคอันนี
3: ้อีกสายอีกแต่รัฐศาสตร์ของเขานะเขาสามารถที่จะอัพเข้ามาเป็นนิติศาสตร์ได้เพราะว่ามันจะมีหน่วยกิ
4: จตัวเลขเยอะ
3: ครับ
2: มันจะมีการเก็บ
4: หน่วยกิจวิชาเยอะ
3: วิชาด้านกฎหมายมีเยอะ
4: มาเรียน
3: เขาสามารถเรียนเสริมอีกหน่อยเขาก็ได้นิติศาสตร
2: ์
3: อย่างผมนี่มาจากเขาเรียกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาเรียกว่านบลบคือนิติศาสตร์ทางปริญญาทางมหาวิทยาลัยก็ผมมาสายงานคืองานสอบสวนงานสอบสวนเขาจะรับแต่นิติศาสตร์นิติศาสตร์หรือเนติบัณฑิตเนติบัณฑิตนี่มาจากสายงานสอบสวนครับนี่สายงานหนึ่งไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องจบรัฐศาสตร์หรืออะไรก็ได้จบธุรการคือสายฝ่ายอำนวยการ
4: ฝ่ายการเงินฝ่ายอะไรพวกนั้นอีกอันนึง
2: แต
4: ่ทั่วไป
3: ครับเขาก็จะรับอย่างถ้าเกิดเป็นกรณีของนอกจากนักเรียนในร้อยเขาก็นักบุคคลภายนอกเข้ามาบรรจุเป็นข้าราชการระดับคนนั้นก็ได้ครับโอนย้ายเข้ามาก็ได
2: ้โอนย้ายเข้ามา
3: ครับ
4: มีย้ายมาม
3: ีหลากหลายครับตำรวจครับตำรวจมีหลากหลาย
2: อาจารย์จบนิติศาสตร์นะคะเสร็จแล้วฝึกอบรมสอบข้อเขียนแล้วทำอะไรอีกคะอาจารย
4: ์ปฏิบัติเสร็จก็ต้องไปคล้ายๆสอบปากเปล่านะ
2: ใช่ต้องไปสอบปากเปล่าสมัยทนายแววนี่มีสอบปากเปล่าก็จับข้อสอบเขามีข้อสอบสอบปากเปล่าเนาะ3กระดาษ3ใบเราก็ให้เราหยิบมา1ใบกระดาษใบนั้นนะคะเป็นเขาบอกว่าให้ไต่สวนคดีมรดกให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยค่ะพอไต่สวนปากเปล่าเสร็จเรียบร้อยเขาถึงให้ผ่านอันนี้คือสอบสัมภาษณ
3: ์นะรุ่นอาจารย์ดำก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่าตัวรุ่นตอนครั้งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับ สอบสวนเราก็วางแผนในชีวิตของเราละว่าถ้าเราเกษียณไปเนี่ยเราจะเดินไปสวนหรือจะอยู่บ้านเฉยๆเราก็เตรียมตัวเขาเรียกเตรียมตัวหนึ่งสอบเรียนเขาเรียกว่าอบรมเรื่องของตัวรุ่นตอนนั้นอบรมรุ่น35เหมือนกันเตี้ยเลยเหมือนกับอาจารย์แววเลยก็คือมีสอบแล้วผมไปเทียบเหมือนกับสอบเนติบัณฑิตเลย
4: มัน
3: มีภาคทั่วไปภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคปากเปล่า
4: หลายข้อนะจำไม่ได้ไม่กี่ข้อ
3: มีเข้าห้องเย็นอีกต่างหากนะ
4: ใช่
2: แล้วเวลาสอบถ้าไม่ถึงระยะเวลาชั่วโมงเขาก็ไม่ให้เราออกสอบต้องออกพร้อมก
3: ัน เกณฑ์การสอนเขาเข้มงวดมาก
4: เพราะว่างานที่เราทำเนี่ยที่จริงทุกงานมันก็สำคัญนะเนาะแต่ว่าเราสำคัญถึงขนาดที่เขาจะต้องโดนประหารชีวิตเลยนะ
2: เข้าใจ
3: ถูกไหมใช่ครับ
4: ถึงติดคุกตลอดชีวิตนะครับบางทีคดีไม่น่าจะติดก็ติดนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเท่าที่เราไปเจอเนี่ยโดยเฉพาะคนลำพูนเนี่ยเนา
2: ะ
4: เขาจะซื่อแล้วพูดยากอ่ะแล้วไปตอบไม่ได้เนา
2: ะ
4: ตอบไม่ได้ศาลก็จะลง
2: พูดในภาษาที่ชาวบ้านเขาเข้าใจแต่ไม่ใช่ภาษากฎหมายมันเลยทำให้มันความเข้าใจมันคลาดเคลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สอบยากแล้วเนาะเรียนก็ว่ายากแล้วเนาะแต่หน้าที่ของเราเนี่ยในหน้าที่ของทนายความเนี่ยค่ะมันต้องทำอะไรไหมคะ
4: สารพัด
3: อาจารย์ครับย้อนนิดนึงอาจารย
2: ์
3: คือนอกจากปริญญาตรีแล้วเนี่ยเขากำจัดอายุไหมเนี่ยอายุที่จะเรียน
2: อายุ
3: ที่จะเข้ามาเป็นทนาย
2: ตามพรบมีไหมคะมีอายุไหมคะ
3: ไม่มีเลย
2: ไม่มีค่ะ
3: 90เป็นทนายได้ไหม
4: ได้
2: โอ้เห็นมีข่าวเพิ่งจบมานี่ค่ะ
4: เนี่ย
2: ค่ะ
4: คนนี้เขาไม่ได้ปริญญาตรีนะเขาเรียนรามคำแหงตอนอายุ70ก็จบตอนคนเนี้ยตอน74
3: เขาเรียนรามคำแหงตอนอายุ74
4: ตอน70
3: 70
4: เขาเรียน4ปี
3: 4ปี
4: 70ก็ได้ปริญญา
3: ปริญญา
4: แต่อีกคนนึงเป็นใน10
3: ครับ
4: ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นร้อยตำรวจทอแค่นั้น
3: ครับ
2: ค่ะ
4: เขาสอบเนได้ที่1
3: เขาก็มาขึ้นทะเบียนเป็นทนายความได
4: ้
3: ว่าความได้เหมือนกัน
4: ได้
2: ค่ะ
4: คือแต่จริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามอันนึงเป็นข้าราชการไม่ได้นะ
3: ใช่ผม
4: แต่อย่างผมเนี่ยมันเป็นรัฐวิสาหกิจ
2: ค่ะเป็นได้
4: ถ้าเป็นข้าราชการไม่ได้
2: ไม่ได
4: ้แต่ผมก็ยังเคยเห็นบางคนก็เป็นที่ดินแล้วทำไมยังเป็นทนายได้ต่อ
2: ให้ตายนะอันนั้นเขาไปสอบไว้แต่ห้ามว่าความห้ามว่าความเพราะว่าทนายมีหลายประเภท
3: ผมกำลังจะให้แบบอย่างที่ผมเป็นมา
2: ค
3: ือตอนนั้นผมเป็นรองผู้กับสอบอยู่ที่เมืองชี
2: ่
3: แล้วผมก็ไปสอบตัวทนายไว้แต่สอบได้ปุ๊บเนี่ยผมไม่สามารถขึ้นตัวทนายได
2: ้
3: ผมสอบได้ตั้งแต่ปีสามปี550ละปรากฏว่ามันขึ้นทะเบียนไม่ได้จนกระทั่งมาดำรงตำแหน่งอีก14ปีก็คือปี64หลังเกษียณมาแล้วถึงขึ้นทะเบียนได้
2: เพราะอันนี้มันจะรับราชการไม่ได้
3: ใช่
4: เขาจะ
2: ห้าม
4: ข้าราชการเนาะแต่พอดีของผมมันอยู่
2: เอกชน
4: ร
2: ัฐวิชาการเอกชนเนาะก็รู้สึกว่าอายุต่ำกว่า20เป็นทนายความไม่ได้
4: แล้วก็เขาจะมีเกณฑ์20หรือ25ไม่รู้นะไม่แน่ใจ
2: 20
4: มีเป
2: ็นแต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นน่ะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ได
4: ้น่าจะ25หรือเปล่าไม่รู้เนาะ
2: 20ค่ะตามพรบ20ค่ะ
4: ความรับผิดชอบมัน
2: ค่ะความรับผิดชอบมันเพราะว่า
4: แต่เดี๋ยวนี้มันเก่ง
2: แต่เด็กเดี๋ยวนี้เก่งนะ
4: ผมไปเจอหมออายุ23
3: ไม่เขาเรียนตั้งแต่ม .3 นะเรียนนิติศาสตร
4: ์แต่เดี๋ยวมันเรียนคู่กันเดี๋ยว
3: เรียนคู่ไปด้วย
2: เดี๋ยวนี้นี่คือเขาจับคู่หมดเลยนะคะไม่ว่าสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นสายเซฟตี้จปวิชาชีพอย่างเงี้ยค่ะก็มีเรียนคู่เลยให้เป็นเรียนนิติศาสตร์เพราะมันคู่กันหมดเลย
3: ใช่ตั้งแต่มัธยมต้น
2: แล้วก็สายตำรวจสืบสวนนี่เขาก็ให้เรียนค่ะ
4: แต่ส่วนใหญ่พอบอกกฎหมายเขาจะหนีหมดเพราะว่ามันยากแต่จริงๆกฎหมายมันสำคัญที่สุดนะครับทุกเรื่องมันเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
4: ไปจดทะเบียนสมรสใช่ไหม
2: จดทะเบียนสมรส
4: ก่อนเกิดนี่ไงลูกยังไม่เกิดเลยพอเกิดมาต้องไปแจ้ง
2: ไปแจ้งเกิดอีก
4: ก็เป็นข้อกฎหมายนะถ้าไม่ได้คนก็ผิดอีก
2: ไปต้องไม่มีสำ
4: น
2: องครัวต้องมีสถานที่เกิดเนาะ
4: มันแจ้งตายอ่ะ
2: ตายก็ต้องไปแจ้งตายค่ะ
4: เนี่ยเอาตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงตายแล้ว
2: สำคัญเนาะสำคัญนะก็หน้าที่ของพวกเราหนึ่งละเรื่องของให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
3: ครับ
4: กฎหมายแล้วทนายประเทศไทยนี่เก่งนะ รู้หมด ทุกกฎหมายฝรั่งมันจะแยกเลยนะครับเป็นคดีประเภทไหนประเภทไหนนะครับเขาจะแยกนะเขามี2ทนายน
2: ะ
4: ทนายให้คำปรึกษากับทนายขึ้นไปว่าความ
3: ครับ
2: บ้านเราก็มีค่ะบ้านเราก็มีส่วนมากก็จะเห็นเพื่อนๆบอกไม่อยากว่าความจะเป็นแค่รับแค่ที่ปรึกษากฎหมายอย่างเดียวก็มีค่ะ
4: แต่นั่นกฎหมายของต่างประเทศเขาบังคับเลย
2: แต่นี่ของเราแยกโดยวิชาชีพถ้าทนายความมันประกอบอาชีพได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็ได
4: ้เหมือน
2: นิติกรก็ได้ทนายความก็ได้
4: เหมือนบริหารธุรกิจอะ
2: ค่ะ
4: เนาะพวกการเงินอะไรพวกเนี้ยก็ทำงานได้หลากหลายนะคร
2: ับ หลักๆพวกเราให้คำปรึกษากฎหมาย
3: ใช่
2: ร่างสัญญา
3: เจรจาไกลเกีย
2: ร์เจรจาไกลเกีย
3: ร
2: ์รับมอบอำนาจว่าความ
4: ไกลเกียร์เนาะชาวบ้านไม่รู้จักนะไกลเกียร์มันหมายถึงว่ายังไง
3: อาจารย์เราให้ความหมายหน่อยครับอาจารย์ไกลเกียร์มันคืออะไรเนี่ยยังงง
2: ไกลเกียร์คืออะไรคะ
4: ถ้าก่อนไกลเกียร์นี่มันแสดงว่ามีเรื่องแล้วเนาะ
2: ค่ะมีเรื่องละ
4: ถูกไหม
3: ใช่
4: มีเรื่องขัดแย้งกันแล้วแล้วมันจะเข้าข้อกฎหมายแล้วแต่โดยมากทุกอย่างที่มันขัดแย้งอ่ะมันจะเข้าข้อกฎหมายหมดอ่ะถูกไหมไปยืมเงินไม่ใช
2: ้ค่ะ
4: ขัดแย้งไหม
2: ขัดแย้งค่ะ
4: ใช่ไหมยืมเงินไม่ใช้
2: ไม่มีไม่หนีไม่คืน
4: อยาก
2: ได้ก็ไปฟ้องศาลเอา
4: ไป วางจำไอ้ซื้อลำไย
2: ค่ะวางมัดจำ
4: วางมัดจำไม่มาเก็บพอจะมาเก็บเจ้าของเก็บไปแล้วเลยเวลาไปแล้ว
2: มีเรื่องกันอีก
4: พอมีเรื่องขัดแย้งกันทุกเรื่องเลยนะครับประเทศไทยนี่ดีนะไกลเกี่ยได้หมดศูนย์นรงทางอย่าลืมยังมีอยู
2: ่ครับ
4: ผมเพิ่งเห็นนะที่จันทบุรีเขาบอกถ้าบ้านเราเหมือนที่จันทบุรีเนี่ยไม่มีงานทำแล้วเพราะว่าคดีมรดกเขาเอาไปทำหมดเลยคือเขาเอาไปศูนย์ลำลองทำเลยแล้วก็ไปทำเลยอะแล้วเข้าไปที่เขาทำให้เลยทนายเราก็ไม่มีอะไรกินละ
3: นะครับกระบวนการไกลเกี่ยเนี่ยอาจารย์นึกภาพออกไหมครับว่ามันเริ่มมาอยู่จุดไหนบ้าง
4: มันมีมาตลอดละ
3: มีมาตลอด
4: เพราะว่าอย่างทนายเนี่ยจริงๆสมัยก่อนมันก็เรียกทนายห้าหอห
3: ้
4: าหอ
3: ครับ
4: เฉพาะว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเนี่ย
2: ค่ะ
4: เขาไม่ไปคุยกับถูกไหม
3: ครับไม่ไปคุยครับ
4: เจ้าคงเจ้าคุณอะไรเนี่ยไปชาวบ้านไม
2: ่ค่ะ
4: ต้องมาผ่านทนายก่อน
3: อ๋อเขาเรียกทนายหน้าหอ
4: เรียกทนายฮะหน้าหอ
2: นี่เพิ่งเคยได้ยินเลย
4: ไม่เคยเราไปอ่านหนังสือเยอะๆเลย
2: ไปรุ่นจะไม่ค่อยรู้
3: เราคุณไปสมัยใหม่แล้วอาจารย์เขาเก่า
2: เราเป็นคนสมัยใหม
3: ่
2: สมัยใหม่กับสมัยเก่าต้องฟังผู้มีประสบการณ
4: ์เมื่อเรามีไก่เกี่ยอย่างเงี้ยก็คือหมายว่าพอมีข้อกัดแย้งนะครับกฎหมายเขียนไว้เลยน
2: ะ
4: ทั้งแพ่งทั้งอาญาเริ่ม
2: ให้ไก่เกี่ยก่อนทุกคดี
4: แล้วชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้จักที่ศาลเขาก็บอกว่าก่อนเป็นคดีให้ไปไก่เกี่ยเนาะแต่มันมีข้อหรือว่าโดนฟ้องออนไลน์มาก็ไปไก่เกี่ยถ้าโจทย์มันไม่
2: ม
4: าแต่นี่อยากกระซิบนิดนึงบางทีพอไปไก่เกี่ยเนี่ยอย่าเพิ่งเซ็นหนังสือเลยนะครับส่วนใหญ่จะบอกเซ็นแล้วเดี๋ยวจบมีเยอะนะครับถ้ามีอะไรถ้าไปศาลลงไปหาทนายที่นั่งศาลก่อนเนา
2: ะ
4: ว่าอันเนี้ยมันควรจะเซ็นหรือไม่เซ็นนะครับเพราะว่าถ้าเซ็นไปแล้วบอกโดนหลอกให้เซ็นอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้แล้วบางทีตัวโจทย์ก็มาทางจ
2: อ
4: พวกกู้เงินออนไลน์อะไรทั้งหลายแหล่หรืออีกอันหนึ่งเดี๋ยวในวันนี้นึกขึ้นได้ก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าเช่าซื้อรถยนต์นะครับเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะก็คือเช่าซื้อทั้งหมดอ่ะแต่หลักมันจะเป็นเช่าซื้อมอเตอร์ไซ
2: ค
4: ์หรือรถยนต์คุณไม่ผิดนัดติดต่อกันเกิน3เดือนคืนครับนำไปคืนเลยแต่ทีนี้ไปคืนขอให้เขาทำหนังสือถ้าไม่แน่ใจไปโรงพักขอบันทึกแล้วก็เรียกเจ้าไอ้คนไฟแนนซ์มาเอารถที่โรงพักเลย
2: ขอคืนรถได้เลยค่ะ
4: คืนไม่ต้องเสียค่าส่วนต่าง
2: ค่ะ
4: สมัยก่อนมันฟ้องค่าส่วนต่างคำว่าฟ้องค่าส่วนต่างคือสมัยก่อนนี่ยึดรถไปต้องเอาไปขาย
2: ค่ะ
4: ถูกไหม
2: ค่ะ
4: แล้วมันไปขายสมมติรถแสนหนึ่งมันขาย 30,000
2: ค่ะ
4: เพราะว่าไม่มีใครซื้อ
2: ครับ
4: เสร็จแล้วเอามาเอาเราอีก 70,000
2: 70,000 นี่มาฟ้องค่าส่วนต่าง
4: เลยแต่นี้ไม่มีแล้วนะครับ
2: แต่ถ้าสมมติว่า
4: ต้องเอาไปคืน
2: แต่ถ้าสมมติว่าเราผ่อนมา3เดือนติดๆกันเนี่ย5เดือน6เดือนไม่ผิดนัดเลยแล้วเราเอารถไปคืนเขา
4: ไม่ได้ก็ไปคืนเลย
2: เอาไปคืนเลยผ่อนต่อไม่ได้เอาไปคืน
4: ถ้าเขาไปขายเดี๋ยวนี้เขาก็จะต้องดูว่าต่ำหรือ
2: ต่ำหรือสูง
4: สูง
2: แล้วถ้าเขา
4: เอาส่วนใหญ่จะไม่
2: จอดหน้าร้านแล้วเขาไม่รับคืนไปล่ะ
4: ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ถึงบอกว่ามาคืนที่โรงพักแล้วก็ทำเป็นหนังสือ
2: ต้องมาคืนที่โรงพักอีก
4: ไม่ถ้าโรงพักมันต้องมีพนักงานสอบสวนบันทึกไงว่าเอารถมา
2: เอารถมา
4: ทะเบียนนี้ทำไมนี่มาแล้ว
2: แต่
4: จริ งจริ งถ้าเขาก็จะเอาหมดแหละครับไม่ใช่ว่าไปแล้วเขาไม่รับหรอกนะครับแต่ผมบอกอีกอันนึงซื้อรถนะครับซื้อที่ห้างห้างหมายว่าโตโยต้าฮอนด้าอีซูซูอะไรพวกเนี้ยอย่าซื้อรถเต็นท์มือสองที่เป็นเอกชน
2: อ
4: ันนี้ฝากไว้นิดนึงอ
2: ันนี้ต้องเป็นรถมือหนึ่งของมือหนึ่งที่เราซื้อมาเลยถึงจะทำเคสอย่างนี้ได้
4: แล้วม
2: ี
4: ปัญหาได้เพราะว่าบางทีมันมีเคสเยอ
2: ะ
4: บางทีไปเอาที่เต็นท์เนี่ยบางทีคนมันก็เอารถไปไว้เต็น
2: ท์ค่ะ
4: ขออภัยนะครับเรื่องรถเต็นท์ก็คือเอกชนเนี่ยเนาะ
2: ค่ะ
4: บางทีเอาไปจำนำ
2: เข้าใจอยู
4: ่แล้วบางทีพอถึงเวลาจำนำผมเคยเคสเลยไปเอาคืนไม่ได้
2: ค่ะ
4: เงินแค่ 20,000 ไม่ได้คืน
2: ค่ะ
4: แล้วผมยังบอกว่าทำไมไม่ไปให้ตำรวจไปช่วยเสร็จแล้วเขาไอ้บริษัทเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่บังลายนะไอ้นี่เจอเลยเขาไม่ฟ้องแพ่ง
2: ค่ะ
4: มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
2: ค่ะ
4: แล้วโอกาส
2: ได้คืนน้อย
4: น้อย
1: ครับ
4: เขาฟ้องอาญายักยอกเลยผมเจอมาเลยขึ้นเจอมาปั๊บปั๊บเขาบอกให้มันไม่ถูก
2: ค่ะ
4: แล้วก็สงสารไอ้คนนั้นน่ะไอ้เด็กคนนั้นน่ะผู้หญิงด้วยก็ไปเช่าอีซูซุ
2: ค่ะ
4: รถใหม่ไม่ค่อยไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่มีความรู้อ่ะแล้วเวลาผ่อนไม่ได้เขาก็ไปคืนไปคืนแฟนก็ไม่รู้เรื่องไปคืนคืนเขามาฟ้องแทนที่จะฟ้องผิดสัญญานะก็ไปฟ้องยักยอก
2: ยักยอกก็อันนี้อีกหนึ่งหน้าที่ของเรา
4: คำยักยอกเนี่ยมันเป็นคดีอะไร
2: คดีอาญาค่ะ
4: คดีอาญามันกับคดีแพ่งต่างยังไง
2: แพ่งก็เป็นเงินสิคะอาญาก็ติดคุกสิคะ
4: เออนั่นน่ะเพราะว่าบางทีชาวบ้านไม่เข้าใจเน
2: าะค่ะไม่เข้าใจ
4: ทำไมแพ่งถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยมาเจอผมบางทีผมไม่อยากไม่เป็นสมมติว่าจำนองที
2: ่ค่ะ
4: เป็นหนี้เยอะ
2: เ
4: นาะคุณคุยไม่รู้เรื่องบอกคุณอยู่ไปเถอะไม่ต้องไปใช้เก็บตังค์ไว้แล้วค่อยไปเจรจาที่หลังถามว่าเดี๋ยวนี้มีการซื้อขายที่ดินง่ายหรือยากยึดไปแล้วขายได้ง่ายหรือยากยากไม่มีใครซื้อที่ดินแล้วตอนนี
2: ้ทำไมคะ
4: มันไม่มีสตังค์อ่ะ
1: เศรษฐกิจไม่ให้อาจารย
4: ์เศรษฐกิจมันไม่ให้ใช่ไหมซื้อสมมติว่าอยู่บ้านไปซื้อบ้านจัดสรรหลังหนึ่งก็อยู่ไปสิขายได้เมื่อไหร่ก็ว่ากัน
2: ว่ากันไป
4: แล้วไม่ใช่ว่าเขาบังคับคดีแล้วบังคับคดีก็ยากผมวันนั้นเสียเวลา1วันเลยนะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: บังคับคดี
1: คืออาจารย์ผมเราพูดถึงไก่เกียร์นะผมขอสรุปเลยว่าไก่เกียร์ได้มีหลายระดับอาจารย
2: ์
1: ตั้งแต่ฝ่ายปกครองก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วถ้าเข้ามาตำรวจก็ไก่เกียร์ได้นะ
4: ไก่เกียร์ได้หมด
1: ขับได้หมดแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดศูนย์ดำรงธรรมก็ไก่เกียร์ได้
4: แล้วจริงๆผมอยากจะฝากนิดนึงนะสภาทนายความเนี่ยผมอยากให้ไม่รู้นะลองไปคุยกับอำเภอนี่ว่าตอนที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเราไปให้ข้อกฎหมายเขาหน่อยได้ไหม
1: เป็นนโยบายของท่านประธานเลย
2: ใช่
1: ท่านประธานสภา
4: ผมพ่อหลวงบ้านไม่มีความรู้น้อยมากเลย
1: ครับ
4: พูดค่อยๆ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้ของส่วนของสภาทนายความจังหวัดลำพูนเหมือนกันที่เราจะก้าวล่วงไปให้ความรู้แล้วก็ไปเป็น
4: ขอก็รักสามสิบนาทีเลย
1: เขาประชุมครับอาจารย์
2: เขามีการประชุมแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูน
4: เขาประกาศทุกเดือนอ
2: ่
4: ะ
2: มันมีทุกเดือนเนาะที่ฝ่ายสภาทนายความ
4: เขาก็ไปรับนโยบายอะไรเง
1: ี้
4: ย
2: ให้ความรู้ร่วมกับบังคับคดีใช่ไหมคะแล้วก็ให้ความรู้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องของการไก่เกีย
1: ร์เรากำลังจะก้าวล่วงไปที่วันที่เขาประชุ
2: ม
1: แล้วก็เราก็จะเสนอตัวเข้าไปว่าเราขอเวลาสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้ถ้าเขาให้เรา
4: เรื่องที่ดินเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ย
2: ค่ะเน
4: า
2: ะ
4: ครอบครองปรปักษ์มันก็ยากเนาะจะบุกลุกอย่างนี้ก็ยากเน
1: า
4: ะ
1: วงการไก่เกียร์เนี่ยมีในชั้นศาลมั้ยอาจารย
2: ์มีค่ะ
1: มีนะ
4: ทุกชั้นเลย
1: ทุกชั้นผมกำลังบอกว่านอกจากตำรวจนอกจาก
4: ฝ่ายปกครอง
1: ศูนย์ดำรงธรรม
2: มีศาล
1: แล้วยังมีอีกมั้ยอาจารย์
5: มีบังคับคดีก็มีค่ะ
1: มีบังคับคดี
4: คือถ้าเจรจากันมันต่างคนต่างเสียน้อยนะ
5: ค่ะ
4: เสียหายน้อยนะครับถ้าต่างคนต่างจะเอาเนี่ยมันจะเสียหายเยอะ
5: เรื่องไกลเกลี่ยก็เป็นหนึ่งหน้าที่ของ
1: ทนายความครับนี่เราพูดถึงหน้าที่ของเรา
5: หน้าที่
1: ที
5: ่สามหน้าที่ที่สามของเราก็คือเรื่องของไกลเกลี่ยก็เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักๆของทนายความเลยนะคะเรื่องของการ
4: แต่ไกลเกลี่ยเติมนิดนะคุยแล้วเอาเรื่องจิตวิทยาเรื่องธรรมะธรรมโมเข้ามาก่อนกระตุ้นเขาให้เขาสติขึ้นมาได้ก่อนว่ามันไม่เหมือนกับที่คุณวิตกจริตอ่
5: ะ
4: เป็นลูกหนี้จริงๆถ้ามาเจอผมทีไรนะผมจะถามเลยคุณเดือดร้อนเรื่องอะไรเอาเงินเข้ามาแล้วใช้ไม่ได้เงินใครครับเงินเจ้าหนี้โอ้ผมเป็นเจ้าหนี้อ่ะผมปวดกระบาลที่สุดเลยผมตามหนี้ไม่ได้เลยแล้วคุณจะเดือดร้อนยังไง คุณไปคุยกับเขาถูกไหม
1: อาจารย์
4: เจ้าหนี้ต้องเสียต้องใช่ไหมเจ้าหนี้ต้องเอาเงินไปให้เขาไหมแล้วเจ้าหนี้ก็ไปเอาเงินจากที่อื่นมาอีกอ่ะ
5: มันเป็นการกู้มาเพื่อกู้อีกทีค่ะ
1: อาจารย์แววครับหน้าที่ของเรามีแค่3อย่างเองเหรอ
5: เพราะมีเยอะเนาะเป็นแม้ผู้มอบอำนาจ
1: ใช่
5: ผู้มอบอำนาจแทนลูกความเราไม่ว่าจะเป็นโจทย์ไม่ว่าจะเป็นจำเลยไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาก็ได้รับมอบอำนาจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของคุ้มครองสิทธิ
1: ์อ๋อคุ้มครองสิทธิ
5: ์แล้วก็ผลประโยชน์ของลูกความที่ทางอาจารย์สุรชัยพูดไปเนี่ยคือการคุ้มครองสิทธิ
1: คุ้มครองสิทธิประโยชน์ทั้งนั้น
4: คือประเทศหรือโลกเนี่ยน
5: ะ
4: เอาตัวหนังสือว่าแต่คนไทยเนี่ยถึงผมพูดแต่แรกน
5: ะ
4: พอพูดถึงนิติศาสตร์เรื่องกฎหมายเนี่ยไม่สนใจ
1: ครับ
4: แล้วพอเดือดร้อนมันจะเดือดร้อนทางใจมากที่สุดเลยถูกไหมครับเพราะว่าบางทีขับรถไปอย่างเงี้ยไปเฉี่ยวไปชนอ่
5: ะ
4: มันจะร้ายแรงขนาดไหนนะครับแล้วมันจะผิดถูกยังไงหรืออย่างที่ผมบอกไปกู้เงินแบงก์อย่างเงี้ยหรือไปเอาบัตรเครดิตอย่างเงี้ยเผลอๆก็ขาดอยู่ความแล้ว2ปีอ่
5: ะ
4: แต่ผมบอกถ้าคุณส่งไม่ได้อย่าไปผ่อนนะเก็บเงินไว
5: ้เก็บเงินไว้
4: เปรียบเหมือนมีลูกกระสุนอย่าใช้
1: ครับเก็บไปไว้ก่อนไว้เมื่อมีเหตุจำเป็น
4: ถ้ามันไม่ไหวแล้วหยุดเลย
1: ครับ
4: ไม่ต้องส่ง
5: ไม่ต้องส่ง
4: เก็บเงินไว
5: ้1
4: มีเงิน
5: หนึ่งในข้อที่ให้คำแนะนำกับลูกความเนาะ
4: ชาวบ้านทุกคนเนี่ยได้ฟังเนี่ยจะต้องเอาไปแต่ผมไม่ได้สอนโกงนะครับไม่ได้สอนเบี้ยวนะครับแต่ถามว่าโอกาสมันบางทีเราไปเสียอย่างที่เขาผมเรียกว่าไอ้ห้องแถวอะธนาคารมันมีที่ห้องแถวไง
1: ครับ
4: ที่เอาโฉนดเอาทะเบียนรถเอาอะไรพวกนั้นแล้วดอกเบี้ยร้อยละ10ร้อยละ20อะจริงๆกฎหมายก็บังคับไว้แล้วเรื่องอัตราดอกเบี้ยห้ามเกิน
5: ค่ะ
4: นะครับห้ามเกิน115
5: ร้อยละ15
4: ปล่อยกู้เงินเนี่ย
5: ค่ะ
4: แล้ว
1: อาจารย์ครับผมเพิ่งมาเป็นทนายไม่ราศีธนายังไม่จับผมมีข้อสงสัยอยู่เรื่องนึง
4: ครับ
1: หน้าที่หลักของเรามีอันหนึ่งที่ว่าความแทนลูกความเนี่ยหมายความว่าไงอาจารย
4: ์เป็นตัวแทนลูกความ
1: อ๋อเป็นตัวแทนลูกความ
4: หนึ่งไปเจอลูกความใช่ไหมเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรเป็นแพ่งเอาว่าเงินกู
5: ้
4: เป็นเจ้าหนี้กู้ไม่ได้ไปทวงหนี้ไม่ได
5: ้
4: ก็มาจะหาทนายเพราะว่าจะต้องบังคับทางไปบังคับไม่คมคู่อย่างนั้นไม่ได้หรอกใช่ไหมสมัยก่อนหมวกกันน็อกอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเน
5: าะกฎหมายทวงหนี้อยู
1: ่เราแทนเขาทั้งหมดเลย
5: ทำแทนหมดเลย
4: ในใบแต่งทนายจะมีเลย
5: ค่ะ
4: เขียนเลยว่าให้ทำกระบวนการอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ได้เอาใบทำใบแต่งทนายมามันจะมีแล้วไม่ต้องไปฆ่าอะไรทั้งทิ้งอ่ะให้มันมีเต็มไปหมด
5: เ
4: รา
5: ได้ทำเพื่อจะได้มีสิทธิ
1: มันครอบคุมแล้ว
5: ครับครอบคุมแล้วตั้งแต
4: ่ไก่เกียร์ก็ได
5: ้เกียร์ฟ้อง
4: ยอมความอะไรก็ได
5: ้รับเงินแทนอะไรได้หมด
4: รับเงินแทนได้หมด
5: ตั้งแต่ชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกา
1: ฎีกาได้หมด
5: ค่ะได้หมด
4: เคยไปรับเงินเขา300,000หรือ250,000เนี่ยผู้หญิงเขาไปติดพระแล้วก็ให้เงินพระกูไป500,000ไปมาบอกอย่าผ่อนใช้ไม่ผ่อนเหลือ200,000
1: อันนี้อาจารย์แวว
4: ฟ้องเลย
1: อาจารย์แววพอจะสรุปได้ไหมครับว่าทนายความเนี่ยความง่ายๆของมันคืออะไรที่เป็นบุตรดิ้งสำคัญมันคำว่าทนายความเนี่ยมันคืออะไร
4: ผู้แทน
1: ผู้แทนของใครครับ
5: ผู้แทนของใคร
4: ของผู้ที่ตั้งเราเป็นทนาย
1: ก็คือประชาชน
5: ผู้แทนของประชาชน
4: คนตั้งอ่ะมันจะมีโจทย์ตั้งก็ได
5: ้ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ก็ได้
4: มันไม่มีโจทย์มีจำเลยก็ได้อย่างคดีมรดก
5: ผู้เสียหาย
1: ผู้เสียหายก็ได
4: ้ผู้เสียหายได้หมด
1: นะครับคือหมายความหมายก็คือเราเป็นผู้แทนของประชาชน
4: แทนที่เรามีความรู้ในเรื่องกฎหมาย
1: ครับ
4: นะครับ
5: อันนี้หัวใจสำคัญเลยทนายความ
4: ผมเป็นทนาย
5: ค่ะ
4: แล้วผมโดนคดีผมก็ต้องจ้างทนายหรือว่าต้องหาเพื่อนทนายคนไปเพราะว่าถ้าเราไปทำเองบางทีมันมองอีกมุมไม่ได้นะครับ
5: อันนี้คือคำว่าทนายความแต่อยากจะถามนิดนึงค่ะตอนนี้ทนายมันมีหลากหลายมากคำว่าทนายอาสาคือใครคะอาจารย
4: ์ก็ชื่อมันก็บอกแล้วอาสา
5: โอ้ไม่มีหน้าที่อะไรคะทนายอาสา
4: ช่วย
5: ก่อนจะ
4: ไม่มี
5: ก่อนจะเป็นทนายอาสาเนี่ยค่ะทนายอาสาเนี่ยทำหน้าที่อยู่ศาลก็มีใช่ไหมคะทนายอาจารย์สุรชัยก็ไปที่ศาลโรงพักก็มีทนายอาสาเนี่ยเป็นใครคะ
4: ให้คำปรึกษาครั้งแรกก่อน
5: อ
4: าสาคือช่วยเหลือ
5: ค่ะ
4: ด้านกฎหมาย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นะครับด้านกฎหมายนะครับแล้วที่เราไปนั่งโรงพักเนี่ย
5: ค่ะ
4: ไปหาผลประโยชน์ไม่ได้นะไม่อยากคุยไปคุยมาเดี๋ยวผมทำ
5: แล้วมันแตกต่างจากหน้าที่ทนายความทั่วไปที่เราว่านี่กันยังไงคะระหว่างทนาย
4: คำว่าทั่วไปคำว่ามันหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
5: ค่ะ
4: แต่ความรับผิดชอบจะว่าแตกต่างหรือไม่แตกต่างแต่ในเงื่อนไขอย่างสภาทนายความให้เราไปนั่งที่โรงพัก
5: ค่ะ
4: ถูกไหมเรามีหน้าที่ให้คำปรึกษาไปหาผลประโยชน์ไม่ได
5: ้เขาบอกว่าความไม่ได้
4: ไปรับ
5: คดี
4: รับเป็นลูกความเราไม่ได
5: ้รับเป็นลูกความเราไม่ได้น
4: ะครับ
5: ถูกต้อง
4: เพราะว่าถ้าไปอย่างเงี้ยมันถือว่าเราไปทำงาน
5: หาผลประโยชน์
4: จากไอ้หน้าที่ที่เราเป็นเพราะโอกาสมันง่ายกว่าทนายคนอื่นมาแล้วไม่นั่นนะครับถ้ามาเจอเราก็ต้องบอกว่าคุณไปที่ออฟฟิศที่เขาเปิดออฟฟิศนะครับหรืออย่างอีกอันหนึ่งที่เราไปขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรงในคดีอาญาของศาลนะครับไม่ใช่ขึ้นง่ายๆนะครับ
5: นี่แหละคือความต่างนี่คือความต่างของทนายความระหว่างทนายอาสาทนายขอแรง
1: นอกจากแพทเทิร์นที่อาจารย์คุยขึ้นมาอย่างเงี้ยผมพอยังมีหลักเกณฑ์ของทนายอาสาซึ่งจะนั่นเป็นทนายอาสาเนี่ยมันจะแตกต่างกับทนายทั่วไปนิดนึงทนายอาสาเนี่ยมันจะต้องหนึ่งนอกจากได้ใบอนุญาตแล้วได้รับใบประกอบวิชาชีพว่าความแล้วเราต้อง
4: ไปผ่าน
1: สมัครใจ
5: สมัครใจสิ่งนี
1: ้แล้วก็
4: ผ่านการอบรมด้วย
5: สมัครใจด้วย
4: เรื่องการ
5: เป็นทนายอาสา
1: ครับแล้วต้องได้รับการแต่งตั้งจากสภาหรือเปล่า
5: ใช
4: ่
1: ครับ
5: ต้องได้รับการแต่งตั้ง
1: ใช่ครับ
5: ไม่งั้นไม่ทำหน้าที่
1: ไม่ใช่ว่าทนายทั่วไปเขาจะเข้าไปเข้าเวรพวกนี้ได้นะ
5: ไม่ได้ไม่ได้
4: เพราะว่าเพื่อผลประโยชน์ของชาวบ้านไง
1: ครับ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่
5: ะ
4: เขาไม่รู้กฎหมายแล้วก็พอบอกกฎหมายเขาก็เดินหนี
1: ครับ
4: แล้วก็การจะไปอธิบายเนี่ยเราต้องไปอบรมว่าคุณจะคุยยังไง
1: ใช่
4: เขาถึงจะพอเข้าใจอย่างเงี้ยบางทีคนเก่งกฎหมายหมดเลยแล้วไปพูดแต่กฎหมายชาวบ้านไม่เข้าใจอ่ะ
1: ไม่เข้าใจ
4: จริงๆที่ประสบกับชาวบ้านเยอะๆเราถึงจะต้องรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี
5: ้
4: แล้วมันเป็นอย่างนี้เจรจาได้ไหมคุยกันได้ไหมผมก็เคยไปผมก็เป็นอยู่ที่บันทีนะเป็นผู้ไก่เกี่ยอะไรอย่างนั้นนะของฝ่ายไปปกครองเขามีไก่เกี่ย
1: ใช่ครับ
5: ฝ่ายปกครองมีไก่เกี่ย
1: ทนายอาสาอาจารย์ไม่ได้มาง่ายๆมันต้องผ่านการอบรมมีการสอบมีการเทสทุกอย่างไม่ต้องผ่านนะครับหลายวิชาการ
5: ล่าสุดนี่จัดที่เชียงใหม่บ้านสงการ
1: มันหลายวิชาการนะอาจารย
5: ์
1: สอบไม่ผ่านก็ไม่ได้ใบนะอาจารย์
4: ถามว่าท่านมีเงินซื้อรถยนต์น่ะแล้วทำไมต้องไปสอบแบบขับขี่อ่ะเขาไม่ได้ห่วงคุณเลยนะไม่ใช่ของเจ้าของรถนะก็ห่วงคนที่ในกระบวนการ
5: ใช้รถใช้ถนน
1: เหมือนกับอาจารย์กำลังเปรียบเทียบว่าเขาห่วงคนที่จะมาปรึกษาเรา
4: อยู่ในถนนเดียวกันน่ะเนาะคุณขับรถได้จะขึ้นถนนคุณต้องไปสอบ
5: ไม่ใช่ใครจะไปนั่งก็ได้ถ้าไม่มีความรู้จริงๆไปนั่งไม่ได้
1: ใช่ครับ
4: แล้วไม่คนจะมานั่งทนายที่ปรึกษาอย่างนั้นต้อง5ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
5: ค่ะต้อง5ปีค่ะ
1: เอ๊ะอาจารย์แล้วการให้คำปรึกษาที่ทนายอาสาเนี่ยชาวบ้านทั่วไปต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม
4: ไม่มี
5: ไม่มีค่าใช้จ่าย
4: คำว่าอาสานี่ก็คืออาสา
1: อาสาก็คือฟรีตลอดเอ๊ะแล้วทำไมทนายที่ไปนั่งเนี่ยเขาถึงเขาอาสาไปแล้วเขามีอะไรที่ที่ ที่เป็นการบริการเขาค่าน้ำมูกน้ำมันเขามาไกลนี่เขาจะมีอะไรไหมใครเป็นคนจ่ายให้เขา
4: บางทีชาวบ้านเขาแต่ให้ลำพูนผมไม่เคยเจอนะคำว่าจะไม่เคยเจอที่ผมเคยก็คือผมอยู่ราชบุรีแล้วผมไปช่วยคดีขอแรงเนี่ยโดยที่ไม่รู้เรื่องเลยนะ
5: อาสาเนี่ย
4: พอคดีเสร็จเขาเอาซองใส่ให้ผมว่าซองอะไรมีตังตั้ง 2,000 นะ
1: ตามมารยาทตามมารยาทกับระเบียบของสภาทนายอาสาเขาก็ห้ามรับนะอาจารย
5: ์
4: รับไม่ได้
1: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมอยากเสริมนิดนึงเพราะว่าสภาทนายความเนี่ยเขาเป็นผู้
5: จ
1: ่
5: าย
1: ค่าที่
4: มันมี
5: เขามีค่านั่งวินให
1: ้ค่านั่งวินอยู่แล้ว
5: สภาทนายความเขาจะมีค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่งของให้
1: ชาวบ้านที่ไปปรึกษาเขาไม่ต้องจ่าย
5: ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเกรงใจนะ
1: ไม่ต้องเกรงใจเลย
5: เห็นทนายนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วมาให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าพวกเราทำตามหน้าที่ทนายอาสาค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายจากสภาทนายความให้เป็นค่านั่งเวรให้นะคะ
4: ซึ่งตอนแรกผมก็บอกว่าทนายขอแรงเนี่ยเนาะผมก็คิดว่าเป็นทนายขอแรงจริงๆเนาะ ผมไม่เคยไปเบิกเลย แล้วสมัยก่อน เบิกยากมากเลยไอ้เรื่องทำเอกสารเบิกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบจะทำ
5: อันนี
4: ้ทำให้จริงๆ
5: อันนี้คือทนายอาสาที่นั่ง
4: ที่
5: โรงพัก
4: ไว้ที่โรงพักก็ด้วยหมายถึงที่ขึ้นที่ศาลด้วย
5: แต่อีกอันนึงมันคือคำว่าทนายอาสาต่างจากทนายขอแรงยังไงคะที่อาจารย์คุยนะคะ
4: คำว่าขอแรงนี่ก็คือเป็นทนายที
5: ่ค่ะ
4: อันนี้
5: ขอแรงเนี่ยจะใช้ในตอน
4: ขอแรงก็คือทนายมีแรงเยอะ
1: อาจารย์ติดตลกไม่ใช่ครับทนายขอแรงเนี่ย
5: ทนายขอแรงต่างจากทนายอาสาอย่างไร
1: ทนายอาสาต้องผ่านการอบรมทนายขอแรงเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประจำที่ศาล
5: ใช่เป็นเฉพาะคดีอะไรคะ
1: มัน
4: คดีอาญา
1: ครับ
5: ใช่เฉพาะคดีอาญาถูกต้องไหมคะแล้วใครจะเป็นคนแต่งตั้งคะ
4: ต้องไปขึ้นทะเบียน
5: ต้องไปขึ้นทะเบียนที่ศาล
4: ขึ้นทะเบียนแล้วก็มีอายุว่าทนายกี่ปีอย่างน้อย5ปีแล้วทำคดีมากี่คดีต้องเอาสำนวนคดีหรือว่าใบคำพากส่งพิพากษาอะไรเอาไปยื่นเยอะแยะเลยแล้วก็จะได้เป็นแล้วก็ตอนนี้พอดีเดี๋ยวมันจะลืมเนา
5: ะ
4: แถมนิดนึงถ้าเป็นจำเลยในคดีอาญาเวลาศาลท่านถามว่ามีทนายหรือยังอย่าไปเข้าใจว่าศาลเขาเป็นนายหน้าทนายนะครับเจอหลายคนนะครับพอถามแล้วก็เงียบเงียบนะครับบอกไม่มีทนายคือเป็นคดีจำเลยนะประเทศไทยนี่ดีนะตกเป็นจำเลยคดีอาญาเนี่ยทนายฟรีศาลตั้งให้นะครับมีบางคนฉลาดตั้งเขาก็รู้ว่าเขาทุจริตแต่เป็นคดีอาญาอาจจะไปช่อโกงช่อโกงเขาไม่ไปย่างทนายก็ไปขอศาลตั้งเพราะเป็นจำเลยจำเลยยกเว้นคดีที่คดีอาญานี่มันขึ้นศาลได้เอาว่า2ทางแจ้งโรงพักอัยการฟ้องอันหนึ่งอันนี้เป็นตามระบบไปสองฟ้องเองฟ้องเองก็ไต่สวนศาลสั่งแล้วสมัยก่อนเนี่ยศาลจะไต่สวนเนี่ยส่วนใหญ่อันนี้จำเลยก็ไม่ไปส่วนใหญ่จำเลยไม่ไปแล้วศาลโดยมากก็จะสั่งว่ามีมูลเพราะผมโดนเองเลยผมโดนคดีเช็คนะครับจ่ายเช็คแล้วจริงๆก็เชียงใหม่แลนด์รู้จักไหมที่เชียงใหม่นะ
5: ค่ะรู้จักค่ะ
1: ครับ
4: เพื่อนมารับเหมาแล้วพอดีผมมีความรู้เรื่องรับเหมาแล้วก็ไปใจเขาบอกให้ไปช่วยดูงานด้วยแล้วทีนี้มันดูงานเป็นเพื่อนกันรักกันมากเรียนหนังสืออะไรด้วยกันซีกันมากบอกให้มึงไปเปิดบัญชีแล้วไปเชื่อของ
5: ใกล้จะหมดเวลา
1: คุยใกล้เชื่อแต่อีกนิดนึง
4: เชื่อไอ้สิ่งของก่อสร้างอะไรทั้งหมดอ่ะแล้วผมก็เขียนเช็คไงแล้วมันหมุนไม่ทันมันเลยเด้ง
5: อ๋อเลยเด้ง
4: เด้ง
5: ก็เลย
1: อาจารย์ครับที่อาจารย์เขาพูดอ่ะศาลเป็นคนแต่งตั้งเนี่ยทนายขอแรงนี่เป็นทนายของศาลไหม
4: ของศาล
1: ของศาลศาลแต่งตั้งนี้เขาจะต้องทำตามคำสั่งทำตามคำสั่งศาล
4: ไม่ใช่
1: เนาะ
5: ไม่ใช่ทนาย
4: เป็นอิสระครับ
1: เป็นอิสระ
5: นะทนายก็ยังเป็น
1: ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับศาลสั่งมาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่เนาะ
5: ไม่ได้
4: ถ้าสั่งอย่างนั้นก็โดนทั้งคู่นะครับ
1: คือทนายจะมีอิสระของเขาถึงแม้จะใช้คำว่าขอแรงมาแต่คนจ่ายค่าทนายคือใคร
4: แต่ค่าเขามีค่าทนายก็คือ
3: ศาลเป็นคนจ่าย
4: ศาลเป็นคนจ่าย
3: ครับแต่ความเป็นอิสระของทนายก็มีอยู
5: ่ก็มีตามวิชาชีพ
3: ตามวิชาชีพเราก็สู้อย่างเต็มที่เนาะ
5: สู้
4: เต็มที่ครับ
3: เต็มที่ครับ
5: คุ้มครองสิทธิ์ให้กับลูกความเต็มที
3: ่ใช่ใช่
5: นะคะก็ตามหน้าที่ของทนาย
4: คดีอาญาเขาก็นัดก่อนเนาะไปดูเอกสารอะไรแล้วก็บอกพร้อมแล้ว
3: ให้พบทนายก่อน
5: ให้พบทนายก่อนก็อยากจะฝากว่าถ้าสมมติว่าทุกท่านมีเรื่องของคดีอาญาต่างๆนะคะท่านก็สามารถร้องขอต่อศาลได้ว่าขอพบทนายขอใช้สิทธิ์ก็เราก็จะมีทนายขอแรง
4: ทนายนั่งอยู่ที่ศาลทุกวัน
5: ที่ศาลทุกวันทนายขอแรงที่ขึ้นทะเบียนกับศาลไว้
4: โรงพักก็ได้โรงพักนี่ทุกวันเลยวันหยุดราชการอะไรไม่มี
3: เสาร์อาทิตย์ก็มีศาลนี่จะ
4: เป็นศาล
5: เหลืออีกนิดๆเห็นไหมคะหน้าที่ทนายมีอาสาทนายขอแรงขอแต่อีกนิดนึงที่ปรึกษากฎหมายเยาวชนและครอบครัวเหลืออีกหน้าที่หนึ่งค่ะอาจารย์ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรคะ
4: ก็เป็นทนายเหมือนกันอ่ะ
5: เออทำนะ
4: แต่เขาเรียกที่ปรึกษาเพราะว่า
5: โอ้ต่างกันยังไงคะ
4: ตอบเลยนะ
3: ครับ
5: ตอบเลย
3: ครับอาจารย์
4: เพราะว่าศาลคดีเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันเป็นพวกเยาวชนและครอบครัวเป็นเด็ก
3: ครับ
4: ขึ้นไปไม่ใส่คุยนะครับ
5: เ
4: พราะว่าเขากลัวเด็กตกใจ
5: ใช่
4: เพราะรักษาก็ไม่ใส่คุยเขาก็เลยเรียกที่ปรึกษากฎหมาย
3: ครับ
4: เนาะมันไม่มันก็เป็นทนายนั่นแหละแต่เขาเรียกที่ปรึกษากฎหมาย
3: คือ
4: หมายว่าความแทน
5: ค่ะก
4: ็ตอบยัง
3: ตอบแล้วค่อนข้างจะ
5: หน้าที่ของ
4: ไม่ชัด
5: ไหมที่ปรึกษากฎหมายก็จะเป็นเรื่องของสิทธิหน้าที่ทางกฎหมายเรื่องของการดำเนินคดี
4: ที่โรงพักเนี่ยก็อีกเรื่องนึงให้ความรู้ทางกฎหมาย
5: มัน
4: รับเป็นทนายไม่ได้นะคร
3: ับ
5: ก็เลยว่าย
4: กเว้นผ่านไปหลายเดือนแล้วมาเจอกัน
5: ประชาชนงงทนายอิสระทนายความ
4: เอาว่าทนาย
5: ก็มาเจอทนายอาสา
3: ทนายขอแรงอีก
5: เจอทนายขอแรงอีกแล้วมาเจอที่ปรึกษากฎหมายอีกแล้วมันคือทนายไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโดยสรุปก็คือทนายความนะคะ
3: แต่อีกคนนึงผมขอแต่อีกคนนึงอาจารย์อัยการ
5: โอ้อัยการ
3: ท่านก็เป็นทนายนะแต่เป็นทนายของใครนะ
5: ทนายของแผ่นดินค
3: ่
5: ะของหลวงทนายของรัฐ
3: เหมือนเป็นทนายเลยแต่เป็นทนายของแผ่นดิน
5: ใช่ค่ะ
4: เขารับเรื่องจากพนักงานสอบสวน
5: ค่ะ
4: แล้วก็ไปฟ้องเป็นโจท
5: เป็นโจทเนาะ
3: ครับ
4: ฝ่ายฟ้องนี่เป็นโจทแล้วเข้าศาลก็สังเกตศาลนั่งมือขวาของศาลนะก็หันหน้ามาหาเราแล้วก็อย่าไปนั่งผิดบัลลังก์ให้นั่งผิดช่องที่นั่งมันยังมีซ้ายมีขวา
5: เออ
4: ครับ
5: เนาะ
4: ขึ้นไปก็นั่งผิดก็มีหลายครั้งนะครับคดีใหม่
3: แต่ล้วนแล้วแต่เป็นทนายแต่มีชื่อแปลกๆเข้ามา
5: แยกถ้าสมมติว่าเป็นทนายประชาชน
4: นิติศาลหมด
5: ทนายประชาชนก็เป็นว่าความให้กับประชาชนคุ้มครองสิทธิ์แต่ว่าถ้าเป็นอัยการก็จะเป็นทนายความของรัฐ
3: ของรัฐ
5: ว่าความให้กับรัฐตามหลักเกณฑ์
4: ก็ช่วยด้วยนะ
5: แล้วก
4: ็ดอกเขาก็เอาไปเกือบหมดแล้วนะ
5: แล้วก็มี
3: งั้นงานบริการของอัยการ
5: บริการให้กับภาคประชาชนตามนโยบายของภาครัฐ
4: เขาจะม
5: ี
4: นิดนึงอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
3: ใช่ครับ
4: ไอ้อธิบดีเขาโอเคมากเลยแล้วก็ของลำพูนนี่เป็นผู้หญิงคนได้ที่1ของประเทศนะครับคุ้มครองสิทธิ์ลำพูน
5: เนาะ
4: ท่าน yeah. อะไรประโมทวัดหรืออะไรเนี่ย
3: ครับ
4: เก่งมาก
3: เห็นมี
5: เวลาแป๊บๆเวลาน้อยเน
3: า
5: ะ
3: แล้วอาจารย
4: ์มันพูดมันก็จะไม่ช้า
5: ก็ฝากทุกท่านไว้นะคะว่าถ้าเขาเรียกว่ามีข้อปัญหานะคะหรือว่าไปหาใครไม่เจอสอบถามใครไม่เจอก็มาหาพวกเราได้ที่สภาทนายความ
3: ครับ
5: ก็ไปหาทนายอาสาที่โรงพักนะคะ
3: ครับ
5: ไม่ว่าจะเป็นในเมืองสถานีตำรวจที
4: ่เมื่อไหร่มันจะมีมากขึ้นไหม
5: ก็ทางสภาก็จะพยายามขยายเรื่อยๆ
3: เราขยาย
5: ทางศาลก็มีนะคะ
4: ขอไปก็ยังไม่ได้นะ
3: ครับ
5: ก็
3: เพราะต้องปี70อาจารย์มาแน่นอน
5: วันนี้ท่านอาจารย์มีทางท่านรองมีอะไรจะฝากกับท่านได้ฟังไว้บ้างคะ
3: ของผมอ่ะจะไม่ค่อยมีแต่อาจารย์เข้ามาใหม่เนี่ยน่าจะมีเยอะกว่าเขาฝากนิดนึงอาจารย์ว่า
5: ทนายความ
4: ทนายความนี่ไปหายากมากเลยนะครับสำนักงานนะต้องระวังขับรถดีๆมันต้องไปลอดไอ้สะพานที่ข้าม
3: สะพานต่างระดับครับ
5: สะพานต่างระดับ
4: แล้วออกไปทางนั้นเป็นหมู่บ้านอะไรนะ
5: หมู่บ้านกินปาร์ค
3: กินปาร์ค
5: หมู่บ้านกินปาร์ค
4: ไปที่โรงพักง่ายนะที่นิคมกับที่กองเมือง
3: ครับ
4: แล้วก็จบเนาะ
5: สำหรับทนายแววก็จะฝากไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจง่ายๆนะวันนี้ก็คือทนายความก็คือคุ้มครองสิทธิ์ของลูกความไม่ว่าท่านจะเป็นโจทย์เป็น
4: ทางกฎหมาย
5: ลูกความเป็นผู้เสียหายอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อัยการก็จะดำเนินคดีแทนรัฐในคดีอาญาแล้วก็ศาลท่านก็จะมีหน้าที่คือพิจารณาพิพากษาคดีโดยใช้ความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็วันนี้สำหรับพวกเราก็
1: เตรียมมาเยอะ
5: เตรียมมาเยอะมากแต่ได้คุยนิดเดียวนะคะเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ติดฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามรายการกฎหมายน่ารู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทางสถานีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: โช
6: คดีโชคหวยครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูก
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลาง

0: ำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่

0: ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะอยู่กับผมดิกับ DJ โอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับ16นาฬิกาถึง19นาฬิกาก็จะมาปะกันนะครับนะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะมาอู้มาเอ่ยนะโดยเฉพาะในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนในช่วงกลางวันที่ผ่านมาดิจิโอมก็จะมาสรุปมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแต่นะพอปะกันช่วงแรกจะนี่ต้องติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศกันก่อนนะหลายท่านวันนี้นะครับก็บอกกล้าซักผ้านะหรือว่าซักแล้วก็บอกกล้าออกตากแดดเนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดมืดมืดบดบดนะเหมือนหยอกหยอกทอนทอนนะเนาะก็บดหลงสักเดียนะครับเม็ดฝนวันนี้ตีสวทลำพูนแต่ก็มืดมาตั้งแต่เจ้าแล้วนะครับนายท่านก็บอกกล้าเอาผ้าตากไว้กลางแดดนะแล้วก็ออกไปตั้งนอกนะครับก็ยึกยึกยักยักกันวันค่ำนะเต้ามาเดี๋ยวนี้นะครับสวทลำพูนก็มืดมืดบดบดแต่ก็ยังบ่มีฝนเตื่อนะครับก็เลยเข้าไปดูที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็มีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำพูนบริเวณภาคเหนือตอนบนเมื่อ10กว่านาทีที่ผ่านมานี่นะครับก็มีการสแกนเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ฟังครับก็มีนะครับกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ปะมดนะครับหลายจังหวัดภาคเหนือเนาะเชียงใหม่เชียงไฮ้แม่ฮ่องสอนลำปางตากแปะอุตรดิตถ์นะครับลำพูนของเฮานี่บ่มีการก่อตัวของเมฆแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ลุ่นนะครับถ้าใครดีใครได้ฝนนี่นะก็ต้องลุ่นเนาะเพราะว่าเจอกลุ่มเมฆฝนที่อำเภอแม่ลาน้อยนะครับแล้วก็ขุนยวมนะครับแล้วก็แม่เสลียงนะครับก็มีทิศทางการเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันออกนะครับก็ถ้ามาถึงลำพูนนี่ก็มีอากาศมีโอกาสที่จะตกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะถึงก็นี่น้องก็ต้องติดตามในช่วง19นาฬิกาครั้งหนึ่งว่าเรดาร์ลำพูนของเฮาจะตรวจควบคุมฝนในจังหวัดลำพูนของเฮาก็นี่น้องคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนะครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะผ่านเพจ Facebook ของเปิ้นเนาะอัปเดตล่าสุด18นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองส่วนลักษณะอากาศ4ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบางแห่งอันนี้เป็นภาพรวมของทั้งประเทศนะครับแต่ภาคเหนือของเฮานี่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยก็จะมีร่องมรสุมนะครับได้เลื่อนผ่านผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนนะครับก็ขอฮึประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวนะครับสักสี่ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ระหว่าง34ถึง36องศาเซลเซียสนะครับอูถึงเรื่องของอากาศร้อนนี่นะประเทศบริเวณยุโรปนะครับก็กำลังเผชิญนะครับคลื่นความร้อนนะครับอิตาลีนี่48เนาะฝรั่งเศสนี่ก็40นะคนเสียชีวิตเกือบร้อยแล้วนะครับก็เผชิญครับความร้อนนะทำให้หลายท่านนี่ต้องออกมาอยู่ตามสวนสาธารณะนะหรือว่าแถวน้ำพุนะครับกันวันค่ำคืนหุ่งเลยเพราะเขาบ่เคยฮ้อนจะนี่นะครับแล้วก็เขาเป็นประเทศเมืองหนาวเนาะก็บ่ค่อยติดแอร์กันประเทศนี้เขาก็จะติดแอร์กันประมาณ 25% นะครับโอ้ฮ้อนจะนี่จะได้บ่ติดแอร์เฮียเนาะคุณผู้ฟังครับการติดแอร์ในประเทศฝรั่งเศสขณะนี้เป็นประเด็นร้อนนะเพราะมี2ฝั่งเนาะที่เห็นด้วยนะครับกับการติดแอร์นะแฮมฟังหนึ่งก็จะบอกว่าทำให้โรคร้อนเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ฟังครับขอแก้ตัวเลขตะกี้กำนะฝรั่งเศสฮ้อนนะเสียชีวิตทะลุ 1,000 รายไปแล้วอันนี้ก็เป็นคลื่นร้อนจัดเป็นประวัติการแพร่กลุ่มยุโรปนะครับกลับมาถึงแอร์กันก่อนนะครับการติดแอร์ที่ฝรั่งเศสนี่มีกฎหมายนะคุณผู้ฟังครับบ่ใจว่าซื้อมาแล้วก็จะติดได้เลยนะครับเพราะว่า
เป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแก่เนาะผนังก็จะหนานะครับด้วยสถาปัตยกรรมนี่ถ้าการเจาะการติดตั้งแอร์นี่ผิดกฎหมายนะครับทางส.ส.ของฝรั่งเศสนะฝั่งหนึ่งก็ฮึแก้ไขกฎหมายอันนี้ไปก่อนช่วยชีวิตประชาชนก่อนแถมฝั่งหนึ่งนะครับก็รณรงค์นะยังบังคับใช้กฎหมายตรงนี้อยู่นะครับก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การตีประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าขณะนี้การขายแอร์เคลื่อนที่ในประเทศฝรั่งเศสนี่ยอดพุ่งเป็นประวัติการเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์ติดผนังแอร์ติดในห้องอย่างบ้านเฮานี่ต้องทำเรื่องขออนุญาตนะบางท่านก็บอกว่าเป็นบางตามข่าวเนาะก็บอกว่าเกือบครึ่งปีนะถึงจะติดแอร์ได้ต้องมีการยื่นเรื่องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับสภาพอาคารหรืออย่างสปะสปิเนาะก็มีการรื้อกฎหมายเป็นการทุกเถียงกันตีประเทศฝรั่งเศสนะครับอ่ะกลับมาประเทศไทยของเฮานะครับก็บ่ได้ลืมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนาะเพราะว่าคาดว่าจะมีร่องมรสุมนะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมานะภาคเหนือตอนบนของไทยตอนบนของลาวและตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตัวเนอร์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับมาสร้างภูมิต้านทานในเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในช่วงนี้ตัวนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันหน่อยเนอะถ้าพื้นที่ไหนมีฝนตกติดต่อกันนะครับระวังและก็ป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะก็ต้องระวังป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนไว้ตัวหนอนมื้อนี้ก็จะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชนะใบอ่อนกาหยอดอ่อนกามักนะแมงนี่นะครับแล้วก็ต้องระวังนะถ้าแมงมื้อนี้นะกินอ่อนกินใบอ่อนกินยอดอ่อนต้นพืชก็ชะงักการเจริญเติบโตพอเติบโตจ้าหยุดเติบโตผลผลิตก็ลดลงนะครับต่อขึ้นมีผลผลิตก็จะด้อยคุณภาพต้องระมัดระวังนะบ่ได้ปล่อยผ่านไม่ผลตีอยู่ในระยะผลแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องเกษตรกรกับบ่ได้ควรปล่อยผลเน่าเสียแล้วก็ล่วงลนนะตลอดจนเปลือกผลไม้ก้านะปอกมะม่วงแล้วก็ขว้างตะมูหันหรือว่าผลเสียก็ขว้างนอกตะก้าแล้วก็กองอยู่ในบริเวณส่วนตัวเก่านะอันตรายนะครับเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชเน้อเอาไปกำจัดนอกพื้นที่การเกษตรเหี้ยนะครับท่านใดที่ทำการปศุสัตว์เนาะก็ดูแลหลังคาโรงเรือนแผงกำบังฝนซาดคืออยู่ในสภาพตีใช้งานได้ตามปกติตัวบดีให้รั่วซึมนะป้องกันซัดนะเปียกฝนซัดเปียกฝนก็จะหนาวเย็นหนาวเย็นก็จะอ่อนแออ่อนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ไว้ตัวนะครับถ้าพื้นที่ไหนฝนตกนะดิจูมแนะนำนะครับกักเก็บน้ำเอาไว้นะจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงตีฝนทิ้งช่วงหรือว่ามีฝนตกน้อยเน้อคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งก่อนเดี๋ยวป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาปากันกลับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะฟังเพลงกันยาวๆคุณผู้ชมครับเป็นวันหยุดแล้วกันน้องผู้ฟังครับเมื่อช่วงที่ผ่านมานี่นะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรกันเข้ามาถามโอ้ยุโรปจะมาฮ้อนแต่ฮ้อนว่านะดีเจโอมเนาะคุณผู้ฟังครับซึ่งยุโรปนะครับตะวันตกนะฝั่งตะวันตกเนาะกำลังเผชิญวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงจากปรากฏการณ์โอเมก้าบล็อกนะส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศนะครับคิดถึงฝาชีควบนะคุณผู้ฟังครับโอเมก้าบล็อกก็คล้ายๆฝาชีควบตีความร้อนนั่นบททะลุฝาชีควบออกมาอันนี้ก็คือปรากฏการณ์โอเมก้าบล็อกนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรายหลายนะครับโรงเรียนก้าตีท่องเที่ยวก้าระบบขนส่งก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับตีฝรั่งเศสนี่ก็โรงพยาบาลก้าก็ได้รับความเดือดร้อนนะเพราะที่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ติดแอร์เนาะคุณผู้ฟังครับโรงเรียนก็ไม่ได้ติดแอร์นะแล้วก็ที่อังกฤษนะก็ฮ้อนเป็นประวัติการเช่นกันนะแล้วก็อังกฤษในตอนใต้นี่ก็ฮ้อน36-37องศานี่มากประเทศไทยเลยฝรั่งเศสนี่แตะ 40.9 นะอิตาลีนี่ถ้าจำไม่ผิดนะ42นะครับแล้วทางฝรั่งเศสบางพื้นที่นี่สูงถึง 44.3 องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังก็มีการประกาศพื้นที่เตือนภัยระดับสีแดงครอบคลุม72เขตทั่วประเทศของฝรั่งเศสนะอิตาลีก็ประกาศเตือนภัยความร้อนระดับสูงสุดนะ16เมืองสำคัญไม่ว่าจะเป็นกรุงโรมมิลานฟอเรนตูรินนี่เนาะอากาศมันร้อนนะคือสภาพพอนะหลายตีนี่ก็ไปเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำก็เสียชีวิตนะเสียชีวิตเพราะความร้อนภายในรถยนต์เป็นลมแดดเสียชีวิตแฮมนะแต่ส่วนมากนะครับเป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับและคาดว่าอัตราการเสียชีวิตก็จะเพิ่มสูงขึ้นมีคุณผู้ฟังพิมพ์แชทเข้ามานี่โอเมก้าบอกเป็นจะไหนก็ดีเจโอมเนี่ยนะเป็นคลื่นความร้อนนะครับที่อยู่ในโอเมก้าบอกคล้ายๆฝาชีควบนะครับความกดอากาศที่อยู่ในฝาชีควบนะออกมาตะนอกมาได้มันเป็นความกดอากาศติดกักเก็บมวลอากาศร้อนไว้เหนือพื้นที่เป็นระยะเวลานานๆนะครับก็ส่งผลให้อุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของปีก่อนในระยะเวลานี้นะ18องศาเซลเซียสนะครับเมื่อความร้อนมันเข้าไปแล้วมันออกทะลุออกมาบ่ได้นะครับพอความร้อนคลื่นไม้เข้าไปมันก็ห้อนขึ้นติ๊กๆห้อนขึ้นติ๊กๆนะครับทำให้หลายประเทศนี่ต้องออกมาตรการฉุกเฉินรับมือสถานการณ์มีการปิดโรงเรียนลดเวลาเรียนยกเลิกกิจกรรมกลางแจ้งนะครับปรับลดการให้บริการขนส่งสาธารณะหลายสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับหลายแห่งเช่นหอไอเฟลนี่นะต่างปิดบริการเร็วกว่าปกตินะครับหลายเจ้าหน้าที่หลายประเทศก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในขณะนี้นะแถมน้อยหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเวลา 11 นาฬิกาบ้านเฮาตีผ่านมาเนาะตีประเทศฝรั่งเศสละกันนะครับก็มีพายุฤดูร้อนนะบางตีก็สเปนนี่เนาะเห็นคลิปไวรัลนะในโซเชียลนะครับเขาดีใจนะตีพายุฤดูร้อนเข้าบ้านเขาเนาะก็ทำให้อุณหภูมิ40ปลายลดลงมาเหลือ30ปลายนะครับนะครับกลับมาตีบ้านเฮากันพ่องนะหลังจากตีอู้ในเรื่องของลักษณะอากาศนะโอเมก้าบล็อกตีประเทศฝรั่งเศสกลับมาตีบ้านเฮานะปอพอก็ประกาศเตือนช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมเจียงใหม่เจียงไฮแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับผู้ฟังครับปอพอเป็นแจ้งเตือนพื้นที่เหล่านี้นะครับคือเฝ้าระวังน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันอันนี้ก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังแต่นะครับบ่ใจว่าละปูนเฮาบ่เฝ้าระวังนะครับมันบ่ใจว่าเอ๊ะจังว่าละปูนฝนบ่ตกกาอันนี้เพิ่นเตือนในเรื่องของระวังน้ำป่าไหลหลากนะครับบ่ได้เตือนว่าเอ๊ะจังว่าในฝนตกหรือบ่ตกเพราะฉะนั้นจังว่าละปูนก็มีโอกาสที่จะฝนตกได้นะเพราะฉะนั้นต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะในช่วงนี้เฮาจะอู้กันยาวๆจนลารายการเลยเนอะคุณผู้ฟังครับก็ไขนะตีสั่งกุ้งขาวเนาะผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ลำพูนนี่นะครับกรุงข่าวจากเมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราออกเดินทางสู่เมืองเจ้าแม่นะครับจังหวัดลำพูนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทางสพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราที่กำกับดูแลการคัดเลือกสินค้ากุ้งขาวตั้งแต่ปากบ่อสู่มือผู้บริโภคนะครับท่านได้ติดพรีออเดอร์ไว้ก็เตรียมมารับกุ้งขาวสดๆคัดสรรคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับก็ไปรับกันได้ที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนตั้งแต่9โมงเช้าถึง14นาฬิกานะครับที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนี่เนาะนอกจากนี้นะครับพาณิชย์จังหวัดลำพูนก็บูรณาการรวมกับคลังจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนด้านธงฟ้าประชารัฐนะท่านใดมีลงทะเบียนร้านค้านะก็ฟังข่าวนี้นะครับวันที่26ที่ผ่านมาพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับแลกเงินสดของร้านธงฟ้าประชารัฐในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่องจากการตรวจสอบพบข้อเท็จจริงนะครับพบว่า 1. ร้านค้าเปิดดำเนินกิจการตามปกติ 2. ร้านค้ามีการกระทำฝ่าฝืนประกาศกรมการค้าภายในเรื่องหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดนะครับข้อ8นะแล้วก็ข้อ 8.13 นะครับตีเปิดกำหนดบ่ฮื้อน้ำเครื่องดูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือ EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับชำระค่าสินค้าไปจ่ายนอกพื้นที่ร้านค้าที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับโดยร้านค้าได้ให้การรับสารภาพว่าได้นำแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับไปจ่ายรับชำระสินค้านอกสถานที่ตั้งร้านค้าเช่นในตลาดพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะและข้อ3อันนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อที่3สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ประสานกองตรวจสอบและปฏิบัติการกรมการค้าภายในเพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์การเป็นร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของร้านค้าดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังต้องอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ตัวเนอร์ร้านค้าทั้งหลายเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เนาะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ฟังเพลงกันนักๆนะครับฮือสมก็เป็นวันเสาร์วันติดนะวันหยุดนะวันติดลำพูกทำงานละนะวันนี้ก็พักผ่อนคลายเครียดให้เต็มที่นะครับหลายท่านก็เดินทางจากต่างจังหวัดนะครับกลับภูมิลำเนาหลายท่านก็กลับมาทำงานหลายท่านก็เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับหลังจากท่องเที่ยวติเชียงใหม่ติลำพูนก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็บ่ดีลืมนะครับเคารพกฎจราจรโดยมีสติทุกเส้นทางนะครับง่วงก็บ่ดีครับนะต้องมีสตินะครับเพราะว่าบ่ต้องฟังเนาะเพราะว่าความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับบ่ได้ฟังบ่ได้หีบนะจุดหมายก็อยู่ที่ฮั่นน่ะอยู่ที่เก่านะเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเด้อคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมเอาละครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ 18:00 น.ถึง 19:00 น.เฮาพบกันถึงวันนะครับบ่มีวันหยุดเนาะก็จะมาอู้เรื่องราวต่างๆมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังสำหรับกับเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุดทางการอิหร่านประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กกต.ชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพร้อมย้ำผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เร่งแจ้งเหตุจำเป็นภายในวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภายหลังการปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 6,600

0: 5กรกฎาคมส่วนกรอบระยะเวลาในการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งตามกฎหมายกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลได้ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้ง
1: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
0: รองเลขาธิการกกต.ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากเกิดฝนตกหนักหรือภัยธรรมชาติจนทำให้ไม่สามารถนับคะแนนต่อได้กรรมการประจำหน่วยจะประกาศงดการนับคะแนนชั่วคราวโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะกำหนดวันนับคะแนนใหม่ภายใน15วันซึ่งกระบวนการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดตามกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจในความโปร่งใสด้านปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้เผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและการนับคะแนนในบางหน่วยอาจมีความล่าช้าน
2: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงภายหลังการปิดหีบเลือกตั้งณห้องรัตนโกสินทร์แต่แล้วว่าการกรุงเทพมหานครเสาร์ชิงช้าว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาได้ปิดการลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา 17:00 น.โดยตลอดทั้งวันได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยแจ้งวัฒนะ 10แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของหน่วยเลือกตั้งอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่ประสบปัญหาลมกระโชกแรงและฝนตกหนักส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังส่วนของผลกระทบจากสภาพอากาศพบว่ามีเหตุใต้ประชาสัมพันธ์ล้มทับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขื่อนต้นไม้หักโค่นและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตภาษีเจริญและพื้นที่ฝั่งชลบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การนับคะแนนในบางหน่วยอาจล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากฝนตกหนักแต่เบื้องต้นยังคาดว่าจะสามารถทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลาประมาณ 22:00 น.
3: สภาพอากาศได้รับแจ้งจากสำนักการระบายน้ำจากการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่นะครับมีการก่อตัวจากจังหวัดนครพนมนครปฐมนะครับเคลื่อนผ่านเข้ามาทางพื้นที่กรุงเทพทางด้านตะวันตกพื้นที่ซึ่งในส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพายุที่พัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้หักโค่นเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับในส่วนนี้ซึ่งจากที่ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนที่เผชิญเหตุในการเฝ้าระวังในเรื่องของกรณีที่จะเกิดเหตุเรื่องของฝนที่จะตกขึ้นในพื้นที่ก็ได้เร่งดำเนินการในส่วนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ
2: สำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นกรณีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ผิดหน่วยโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนี้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมหากยังมีชื่ออยู่ไม่ครบ1 ปีและการแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องดำเนินการภายใน10 วันก่อนวันเลือกตั้งทวิสาปทุมมารายงาน
0: เลขาธิการกกต.ระบุการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกรณีถูกอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งแจ้งความคดีหัวเลือกสว.ปี 2567 จะเป็นแนวทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เหมาะสมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวว่าการที่พันตำรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ระดับประเทศปี 2567เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเลขาธิการกกต.และสำนักงานกกต.เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากจะทำให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมแทนการโต้ตอบผ่านสื่อมวลชนส่วนกรณีที่พันตำรวจเอกมนัสอ้างว่าได้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.ให้เลขาธิการกกต.รับทราบในวันเกิดเหตุนั้นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวมีรายละเอียดหลายประเด็นและไม่ประสงค์ชี้แจงรายละเอียดต่อสาธารณะควรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยยืนยันว่าไม่มีประเด็นใดที่น่ากังวลและพร้อมให้ความร่วมมือหากได้รับการประสานให้เข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: มันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะสำหรับผมว่ามันดีไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีคือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับก็จะบอกว่า รู้สึกดีที่

0: ที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างคนต่างเขามาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นตามที่มีคลิปเสียงแอบอ้างพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกระบวนการทุจริตให้แล้วเสร็จภายใน7วันและจะดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงประเด็นกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนั้นโดยยืนยันว่าภรรยาของตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและมองว่าเป็นการพยายามดิสเครดิตของตนเองหรือเบี่ยงเบนประเด็นความสนใจจากประเด็นการตรวจสอบทุจริตโดยย้ำว่าตลอดอายุราชการของตนเองและภรรยาทำงานโดยความสุจริตมาโดยตลอดอีกทั้งภรรยาของตนเองทำงานกับบริษัทต่างชาติและไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการหรือการเมืองซึ่งจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้จงใจกล่าวเท็จทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมส่วนการดำเนินการที่ผ่านมาได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
3: ตอบเลยว่ามันสามารถสืบกันได้คนเราแต่บางทีเราเชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วก็พยายามจะเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยๆเล่นข่าวนั้นไปเรื่อยก็ผมก็คิดว่ามันเป็นกบข่าวอื่นหรือเปล่าที่มันกำลังเกิดขึ้นโดยเอาข่าวเนี้ยมาแล้วรักพูดสื่อข่าวเมื่อพอเห็นข่าวนี้ก็พูดไปเรื่อยๆข่าวเดิมๆที่มันคนที่กำลังทำความผิดคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายเนี่ยเขาก็สบายใจเพราะว่าโอ้พูดสื่อข่าวหันเหประเด็นไปแล้ว
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเบาะแสเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลจะถูกนำมาตรวจสอบเปรียบเทียบกับเอกสารการสอบจริงเพื่อความกระจ่างสำหรับกลุ่มผู้สอบแข่งขันได้ที่มีกำหนดรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ยืนยันว่าหากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ตามมติของคณะกรรมการกลางพร้อมขอให้ข้าราชการและประชาชนเชื่อมั่นว่ากระทรวงมหาดไทยจะทำเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับผลในไม่ช้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์นอกจากศูนย์ดำรงธรรมแล้วยังมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ซึ่งเป็นศูนย์ที่รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนติดต่อได้ทางสายด่วน1111ตลอด24ชั่วโมงเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชัน PSC 1111และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เข้าตรวจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ที่ส่งเข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินทุกประเภทอย่างใกล้ชิดรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่โดยรอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปภ.และพระที่นั่งนงครานสโมสรซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันรวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานที่ราชการที่เก็บพยานหลักฐานจะได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัยสูงสุด ด้านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ที่จัดสอบไปเมื่อวานนี้มีการตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งดำเนินคดีเด็ดขาดนายพีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่คุมสอบณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตรวจพบการทุจริตลักษณะสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569ว่าได้รับทราบจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนพบว่าใบหน้าของผู้เข้าสอบไม่ตรงกับรูปในบัตรโดยบุคคลดังกล่าวมีลักษณะดูมีอายุมากกว่าข้อมูลในบัตรอย่างเห็นได้ชัดเจ้าหน้าที่จึงมีการประสานงานตำรวจควบคุมตัวไว้ทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยในช่วงแรกของการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยพยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าสาเหตุที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากรูปในบัตรประชาชนเป็นเพราะผลข้างเคียงจากการเข้ารับเคมีบำบัดหรือเคมแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากมีความแตกต่างกันมากเกินไปหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองกฎหมายปภ.แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีท่าทีสงบนิ่งอาจเคยรับจ้างสอบแทนในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งขณะที่การตรวจความเรียบร้อยศูนย์สอบทั้ง4ศูนย์ยังไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่มเติม
4: ในส่วนแรกของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วด้วยมาตรการที่วางไว้โดยปภ.มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ที่อนุญาตให้พกพาเข้าห้องสอบถือเป็นความพยายามป้องกันความเสี่ยงในทุกด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดต่อผู้เข้าสอบทุกคนกระทรวงคมนาคมขยายเวลามาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนเพื่อพยุงสายการบินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
5: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกด้านนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บวท.ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบวท.มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือเครดิตเทอมโดยให้สายการบินชำระตามกำหนดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมนวัตกรรมหม่อนไหมครบวงจรพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผ้าไหมไทยสร้างรายได้รวมกว่า340ล้านบาทนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตนวัตกรรมหม่อนไหมณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมหม่อนไหมมุ่งมั่นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าไหมไทยในทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำโดยเน้นย้ำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างแท้จริงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถส่งมอบไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรกว่า 33,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทผลิตผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานได้กว่า 130,000 เมตรมูลค่า210ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า340ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาการทับซ้อนของที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมสั่งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นและแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายในเวลา15วัน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีเพื่อชี้แจงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนตามแผนที่วันแมปและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโปร่งใสสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการคุ้มครองสิทธิของชุมชนดั้งเดิมอย่างเป็นธรรมนายสุชาติกล่าวว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานสะสมมายาวนานกว่า40ปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากติดขัดข้อสงสัยจากหน่วยงานอิสระและภาคอนุรักษ์หรือ NGO โดยได้ออกคำสั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือถอนรีสอร์ทหรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกป่าภายใน15วันหากไม่ดำเนินการจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเข้าทำการรื้อถอนทันทีซึ่งวันนี้ได้นำหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ครอบครองโรงแรมรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้ว3แห่งในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวให้เร่งดำเนินการทันทีแล้วเพื่อนำที่ดินคืนมาให้อุทยานแห่งชาติฟื้นฟูป่าต่อไปพร้อมยืนยันประชาชนที่อยู่อาศัยจริงจะได้รับสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเป็นมติเอกฉันท์ไม่ว่าที่ดินจะถูกเปลี่ยนผ่านไปเป็นสปก.หรืออยู่ภายใต้มาตรา64ยังคงเป็นที่ดินของรัฐจึงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแน่นอนติยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนตรวจล้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ล้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากขอย้ำว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่าน LINE @traffic ฟองดูสามารถขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์โทร022577042ในวันและเวลาราชการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยเสลย์ลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ
9: กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะเกชเมืองสิริกและเมืองบันดาเอเลนเกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางที่ลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกหากกองทัพอิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีต่อเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาออกแถลงการผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลของ24ประเทศส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,700 คนพร้อมกับหน่วยสุนัขกู้ภัย86ทีมมายังเวเนซุเอลาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,430 รายและสูญหายมากกว่า 54,000 รายขณะที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประเมินว่าประชาชนชาวเวเนซุเอลาราว 1,800,000 คนซึ่งรวมถึงเด็กประมาณ 680,000 คนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้โดยยูนิเซฟขยายการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยได้มากขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบน
10: ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนี่คือภาคตะวันออกซึ่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 นาที
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกันกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงเลยนะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะกลายเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมจีนสุดอลังการเลยทีเดียวนะคะวันนี้รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นี้กันค่ะกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามในรายละเอียดในช่วงที่2กันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากเช่นเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มอบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปาชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ไทยอยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศาลเจ้าแห่งใหม่ค่ะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเป็นแลนด์มาร์คศรัทธาแห่งใหม่ใจกลางกรุงกันเลยทีเดียวนะคะจะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะและตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยเรื่องของแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวขออนุญาตดูความเป็นไปเป็นมากันก่อนนะคะอาจารย์ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรที่อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเนื้อที่สถานที่ตั้งประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
2: อ๋อก็ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎร์นะฮะเขตสาทรนะฮะบริเวณเนี้ยเดิมเนี่ยจริงๆเดิมเนี่ยก็คือเราเรียกบริเวณเนี้ยว่าสุสานวัดดอนหรือว่าป่าช้าวัดดอนเป็นพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะฮะที่ใช้ในการฝังศพไร้ญาติเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเรามีการตัดถนนเจริญราษฎร์แล้วก็ทางด่วนนะครับก็เลยมีการเวนคืนที่ดินที่เหลือปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ11ไร่นะฮะแล้วก็หลังการสร้างทางด่วนกับถนนเจริญราษฎร์เนี่ยมีการใช้ส่วนด้านหน้าของที่ดินเนี่ยเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารัชกาลที่9
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะส่วนข้างหลังเหลืออยู่4ไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันมาพัฒนาเป็นตัวศาลเจ้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับสวนเฉลิมพระเกียรติเดิมนะฮะ
1: รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแห่งนี้เป็นรูปแบบไหนคะเห็นบอกว่าสวยงามมากเลย
2: ก็ที่นี่เนี่ยเนื่องจากอย่างนี้นะฮะว่าจากเดิมเนี่ยที่เราเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยพอพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สองไร่เนี่ยทางคณะกรรมการก็มองเห็นว่าน่าจะพัฒนาเป็นใช้ประโยชน์อะไรดีก็เลยมีมติว่าควรจะพัฒนาเป็นศาลเจ้าใต้ฮ่องกงเนื่องจากว่าบริเวณศาลเจ้าใต้ฮ่องกงที่ถนนพระพาชัยเนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่5นะฮะก็ค่อนข้างจะคับแคบขยายตัวไม่ได้ทางมูลนิธิก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะน่าจะพัฒนาตรงนี้เป็นตัวศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งนะฮะโดยที่สำนักงานมูลนิธิก็ยังอยู่ที่พระพาชัยเหมือนเดิม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพียงแต่อันนี้เป็นส่วนสาขาที่เสริมขึ้นมานะครับในการออกแบบเนี่ยก็เลือกใช้สถาปัตยกรรมจีนโดยภาพรวมเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบภาคใต้ก็คือแบบตระกูลช่างแต้จิ๋วฮกเกี้ยน
1: อ๋อมันจะต่างกันเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าแบบภาคใต้ใช่ไหมคะอาจารย์สุรพงษ์
2: ครับเพราะว่าตัวทรงหลังคา
1: ค่ะ
2: นะฮะตัวทรงหลังคาการตกแต่งประดับหลังคาต่างๆเนี่ยการใช้เสามังกรแกะสลักเนี่ยอันนี้ก็แสดงออกศิลปกรรมของทางภาคใต้ชัดเจนเนื่องจากว่าคนจีนที่มาอยู่ประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีภูมิลำเนามาจากตอนใต้ของจีนจากมณฑลกวางตุ้งก็จะมีคนจีนแต้จิ๋วคนจีนกวางตุ้งคนจีนฮักกาคนจีนฮกเกี้ยนไหหลำมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นก็เลยเลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบนี้นะฮ
1: ะ
2: ส่วนภายในเนี่ยเนื่องจากว่าศาลเจ้าเนี่ยสร้างในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาก็เลยมีการใช้การตกแต่งด้วยแบบอาคารราชการของจีนซึ่งก็ใช้กับอาคารสำคัญหรือพระราชวังนะฮะอาคารราชการในอดีตเนี่ยซึ่งก็จะมีลวดลายเกี่ยวข้องกับมังกรซึ่งหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนเสริมก็คือภายในเนี่ยทำให้ศาลเจ้าเนี่ยมีความงดงามเป็นพิเศษกว่าศาลเจ้าทั่วๆไปทางคณะกรรมการเนี่ยก็มองเห็นว่าการที่คนชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเอาได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารเนี่ยมาเป็นเวลายาวนาน นะฮะแล้วก็ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาก
1: ็
2: เลยพยายามเลือกใช้ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นตัวแทนของการถวายพระเกียรตินะฮะโดยเหมือนกับว่าเราพยายามจะสร้างศิลปะที่งดงามฝากไว้บนแผ่นดินไทยโดยใช้ศิลปกรรมจีนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนไทยเชื้อสายจีนนะเป็นการนำศิลปะที่มีคุณค่าเนี่ยสร้างสิ่งที่มีคุณค่าไว้บนแผ่นดินไทยครับ
1: ค่ะสื่อให้ได้เห็นในส่วนของรายละเอียดไปนะคะ
2: ใช่ครับก็เป็นศิลปกรรมที่ส่วนหนึ่งก็เป็นงานอย่างเช่นงานแกะสลักหินต่างๆนะฮะก
1: ็
2: จะทำในประเทศจีน
1: อ๋อเหรอคะ
2: ครับแล้วก็มาประกอบในประเทศไทย
1: ค่ะ
2: แต่ส่วนอันนี้เป็นงานศิลปกรรมหลายส่วนที่น่าชมนะฮะที
1: ่
2: น
1: ่
2: าชมนะฮะอย่างพวกภาพแกะสลักที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังแกะสลักนูนต่ำซึ่งก็จะแกะด้วยหินหยกขาวแล้วก็มีการเพ้นสีระบายสีก็จะงดงามมากนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ยังมีภาพประวัติหลวงปู่ไต้ฮงกงเป็นหินแกรนิตนะอันนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยอ
1: ันนี้ก็จะเป็นภาพวาดแล้วมีประวัติให้ได้อ่านเลยเหรอคะในส่วนของ
2: ประวัติเนี่ยเราจะมีทำเป็นในแต่ละภาพเนี่ยจะมีประวัติมี QR code
1: ให้เราสแกน
2: ปุ๊บก็จะมีเนื้อหาให้อ่านหร
1: ือ
2: ท่านที่จะฟังแบบเป็นเสียงเนี่ยเสียงบรรยายภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษก็จะมีหมดเลย
1: ค่ะ
2: ส่วนท่านที่สนใจเรียกว่าสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้บูชาเนี่ยนะฮะให้เคารพบูชาก็คือมีองค์หลวงปู่ไต้ฮงกงซึ่งท่านก็จะเป็นต้นแบบของการสาธารณสงเคราะห์ในถิ่นคนจีนไต้จิ๋วซึ่งทำให้ก่อเกิดเป็นมูลนิธิปอเต็กตึงในปัจจุบันน
1: ะฮะ
2: ก็ฉะนั้นหลวงปู่ไต้ฮงกงเนี่ยองค์เนี้ยก็จะสร้างจากหินหยกขาวเป็นขนาดใหญ่3ชิ้นนะฮะรวมกันก็มีความสูง5 เมตร 5 เมตร10เซนนะฮะแล้วก็จะน้ำหนักรวมกันก็กว่า51ตัน
1: ค่ะ
2: นะฮะก็1ตันก็1,000กิโลก็ต้องลองคูณดูนะฮะก็ถือว่าขนาดใหญ่มาก
1: ใหญ่มากก็คือมา
2: องค์ถัดมาเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมก็เป็นหินหยกขาวเช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความสูง3 เมตร 30กว่าเซนและส่วนองค์พระโพธิสัตว์กสิทธิคันโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ตีจังอ้วงเนี่ยซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านโปรดวิญญาณผู้เสียชีวิตหร
1: ือ
2: ว่าผู้ที่รับทุกข์ในนรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็อันเนี้ยก็เชิญท่านมาประทับที่นี่ด้วยเพื่อว่าโปรดดวงวิญญาณที่เคยอยู่ที่สุสานนี้ด้วยนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วส่วนที่เหลือก็จะมีเทพเจ้าอีก8องค์ก็จะเป็นเทพเจ้าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนจีนอย่างเช่นเทพเจ้าอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภ
1: ค่ะ
2: อย่างชัยสิงเอี้ยนะฮะหรือว่าเทพเจ้าเจ้าแม่สวรรค์หรือเราเรียกว่าเจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางความปลอดภัยต่างๆนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องของเทพเจ้าด้านอักษรศาสตร์หรือการเรียนการศึกษาก็สามารถขอพรให้ลูกหลานหรือสติปัญญาแล้วก็รวมทั้งเทพเจ้ากวนอูด้านการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะฮะเทพเจ้าเหียนเทียงเสงตีเรื่องการค้าขายประกอบกิจการต่างๆแล้วก็อย่างมีเทพเจ้าหลักเมืองซึ่งจะดูแลดวงวิญญาณความสงบสุขของเขตที่พักอาศัยต่างๆและรวมทั้งเทพเจ้าถูตี้กงหรือว่าเป็นเทพเกี่ยวกับเจ้าที่ซึ่งก็ดูแลให้เราอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อย่างเทพที่เป็นเทพประจำชะตาชีวิตอย่างเราเรียกว่าองค์ไทสวยเนี่ยก็มีด้วยก็หมายความว่าสามารถขอพรที่ใครจะดวงชงอะไรต่างๆก็มาขอพรได
1: ้
2: เรียกว่ามีครบในเทพเจ้าที่วิถีชีวิตคนจีนใน1รอบปีที่จะบูชาหรือมาทำพิธีต่างๆ
1: ค
2: ่
1: ะนะคะอาจารย์ภายนอกภายในศาลเจ้านี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าไล่ดู
2: ก็ทางไล่ดูก็คือโดยส่วนหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบก็คือส่วนที่เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตรงนั้นก็มีเวลาก็น่าชมก็เป็นสวนที่จัด แบบอิทธิพลจีนนะฮะแล้วก็จะมีกำแพงพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งจะแกะสลักเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เป็นหินอ่อนเหมือนกันหินหยกขาวแล้วก็ระบายสีนะฮะมาล้ำลึกถึงพระองค์ท่านได้แล้วก็ในสวนเนี่ยยังจะมีช้างเผือก1คู่นะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ถึงประเทศไทยดินแดนแห่งช้างเผือกนะฮะแล้วก็ยังมีเทพเกี่ยวกับป้องกันสิ่งไม่ดีเข้ามาในสถานที่เราเรียกว่าเทพสิงโตแห่งพลังสิงโตกั้นพลังหรือภาษาจีนเรียกว่าฮวงไซเอี้ยก็จะเป็นเทพผู้ที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีมาเราก็มารับพลังดีๆได้นะแล้วก็ส่วนตัวอาคารศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นอาคาร2ชั้นนะฮะแล้วก็จะมีชั้นใต้ดินจอดรถชั้นบนก็จะเป็นตัวศาลเจ้านะส่วนศาลเจ้าเนี่ยก็จะมีอาคารประกอบซ้ายขวาเป็นอาคารรับบริจาคแล้วก็อาคารรับรองด้านที่เหนือทิศใต้
1: ค่ะ
2: นะฮะแผนผังก็จะเป็นเหมือนกับอาคาร3หลังล้อมลานตรงกลางก็จะมีซุ้มประตูแบบจีนนะฮะแล้วก็มีฉากกำแพงกันพลังหน้าซุ้มประตูเนี่ยแกะสลักเป็นลวดลายแบบเป็นตัวกิเลนแบบใต้จิ๋วนะฮะก็ยังงดงามมากนะฮะแล้วก็ส่วนมีอาคารสำนักงานเป็นอาคารอเนกประสงค์อยู่ด้านข้างนะครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นโซนหลักๆของตัวศาลเจ้านะฮะถ้าเราเวลาเข้ามาก็สามารถขับรถขึ้นมาส่งด้านบนได้มีทางลาดขึ้นรถยนต์ขึ้นส่งด้านบนหรือว่าท่านที่สะดวกจะจอดรถด้านล่างก็มีลิฟต์ทั้ง2ฝั่งขึ้นลงได้สะดวกครับ
1: นะคะอันนี้คือในส่วนของภายในภายนอกอยากให้ไปชมนะคะอาจารย์แต่ที่จริง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวขอแนะนำเรื่องการมาสักการะนิดนึง
1: ได้ค่ะอาจารย์
2: ครับศาลเจ้าแห่งนี้ทางมูลนิธิได้จัดเตรียมธูปนะฮะกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็มีแผ่นยันหลวงปู่ใต้ฮ่องกงนะฮะเราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยไม่ต้องเอาธูปมาไม่ต้องที่นี่จะงดจุดเทียนกับงดเติมน้ำมันเนื่องจากว่าน้ำมันก็จะมีผลต่อถ้าหยดลงพื้นหินแกะสลักก็อาจจะลื่นหรือว่าอันตรายนะฮะก็คือทั้งหมดเนี่ยของบูชาสามารถเอามาได้ดอกไม้หรือว่าผลไม้สิ่งที่เราจะมาสักการะบูชาเอามาได้เรามีสถานที่สำหรับให้วางของสำหรับบูชาเส้นไหว้นะฮะเพียงแต่ว่าพวกธูปเทียนธูปกับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยทางมูลนิธิจัดไว้ให้น
1: ะ
2: ท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะท่านอยากร่วมบุญก็ใส่ตู้นะหยอดตู้ที่มีตู้บริจาคนะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยก็โดยหลักๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแนะนำนะเมื่อถึงสถานที่ก็สะดวกฮะ
1: ค่ะสะดวกเพราะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่แล้วนะคะอาจารย์ช่วงนี้คนเยอะไหมคะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง
2: ก็กระแสตอบรับดีครับหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นที่สนใจนะฮะอยู่มาตลอดเนี่ยหลังจากเปิดศาลเจ้าเมื่อวันที่25เนี่ยเปิดเป็นทางการเนี่ยก
1: ็
2: ยังคนรู้สึกว่ามาไม่ขาดสายเลย
1: ค่ะอาจารย
2: ์ต้องเรียกว่าเป็นที่น่ายินดีเหมือนกันครับ
1: ค่ะจุดเด่นไฮไลท์สำคัญอยากจะแนะนำของศาลเจ้าแห่งนี้คืออะไรคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญ
2: อยากจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือว่าศาลเจ้าเนี่ยจะมีการประดับหลังคากับส่วนต่างๆของอาคารด้วยแสงไฟนะฮะมีการออกแบบไฟประดับอาคารซึ่งในศาลเจ้าปกติเนี่ยเราจะเปิดเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวัน
1: ค่ะ
2: ยกเว้นเย็นวันศุกร์เนี่ยเราจะปิดเวลา20นาฬิกา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะซึ่งเราก็จะมีเปิดไฟสามารถเข้ามาชมได้วันศุกร
1: ์ค่ะ
2: นะก็จะมีไฟที่งดงามมากถ้ามีโอกาสนะฮะนอกจากมาในช่วงกลางวันแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็มาชมไฟประดับศาลเจ้าได
1: ้แค่วันศุกร
2: ์วันศุกร์ตอนเย็นทุกศุกร์เลยนะ
1: อ๋อต้องเป็นทุกศุกร์นะ
2: ไฟจะเริ่มเปิดเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพเรามืดช้า
1: จริงค่ะอาจารย์เออพอนั่งนึกดูก็จริงนะ
2: จริงๆตอนแรกเตรียมไว้ว่าจะเปิดสัก18 นาฬิกาแต่ว่าปรากฏกรุงเทพเดี๋ยวนี้มืดช้า18 นาฬิกายังไม่มืด
1: สว่างอยู่เลยอย่างนี้ถ้าเป็นฤดูกาลอย่างเงี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์เวลาถูกไหมคะ
2: ต้องปรับเปลี่ยนในอนาคตนะฮะ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะไหมคะอาจารย
2: ์ก็มีมาทั้งคนไทยทั้งต่างชาติครับมาผสมกัน
1: ค่ะอันนี้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
2: ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยอธิบายความหมายจะมี QR code ทุกจุดเลยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนติดตามเพจ Facebook ของศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาได้เหมือนกันนะฮะอัปเดตข้อมูลอะไรก็สามารถติดตามได้หรือว่าของ Facebook มูลนิธิปอเต็กตึงก็ได
1: ้ชื่อตรงๆก็คือศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิ
2: มพระเกียรติ
1: 72 พรรษาชื่อตามนี้เลยภาษาไทยเลยนะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อที่รับพระราชทานชื่อนี้มาครับ
1: อาจารย์ครับไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะคือสามารถไปได้ทุกวัน
2: ไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเลยครับ
1: อ๋อเปิดทุกวัน
2: ตั้งแต่7 โมงก็มาออกกำลังกายได
1: ้
2: ที่สวนเฉลิมพระเกียรติด้านล่างเสร็จแล้วก็ชมศาลเจ้าเลยเรามีมีส่วนที่สามารถนั่งพักด้านล่างนะฮะด
1: ้
2: านล่างมีที่ห้องพักนั่งพักผ่อนดื่มกาแฟมีตู้หยอดเหรียญเต่าบินอะไรมีหมดเลยฮะ
1: โอ้โหอำนวยความสะดวกนี่คืออยู่ตั้งแต่เช้าคือถึงเย็นได้เลยนะคะอาจารย
2: ์ได้ครับได้ครับได้เลยฮะ
1: วันศุกร์ก็เช่นเดียวกันคือเปิดไฟตามเวลาเลย
2: ตามเวลาฮะประมาณมาก่อนก็ได้ฮะมาสัก6 โมงกว่าเดินชมไหว้พระเสร็จแล้วก็รอดูไฟสัก1 ทุ่ม
1: อาจารย์ขับรถยนต์ส่วนตัวไปสะดวกไหมคะอาจารย์
2: สะดวกครับสะดวกเลยจอดรถภายในได้มีชั้นใต้ดิน2 ชั้นแล้วก็มีอาคารจอดรถด้านหลังอีก
1: อ้าวเหรอคะมีอาคารจอดรถด้วย
2: ใช่ครับก็จอดรถได้เป็น100 คันนะฮะถ้ามีโอกาสก็เชิญมาไหว้พระแล้วก็ทำบุญแล้วก็ชมศิลปกรรมที่สวยงามนะครับ
1: ค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในเพจด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะไปรับชมด้วยตนเองได้ตั้งจุด GPS ไปก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไป
2: ใช่ครับลงสถานีสุรศักดิ์ฮะแล้วก็จริงๆเดินได้ไม่ไกลมากนะครับ
1: นี่ไงคะ
2: แล้วก็หรือว่าไปเรียกมอเตอร์ไซค์จากสถานีสุรศักดิ์ก็บอกเขาว่าไปศาลเจ้าใหม
1: ่ศาลเจ้าใหม
2: ่สะดวกครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็คนมาตลอดเลยคร
1: ับได้ค่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์
2: คร
1: ับ
2: ยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะที่คุยจบไปนะคะบุฟังคะดิฉันพูดคุยกับอาจารย์เศรษฐพงษ์จงสงวนค่ะผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างศาลเจ้าด้วยนะคะก็คือศาลเจ้าแห่งใหม่นี่แหละค่ะชื่อว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทุกคนไปแล้วชื่นชอบมากนะคะเปิดตั้งแต่7 โมงเลยนะคะและทุกวันศุกร์ค่ะเขาก็จะมีเปิดไฟให้เราได้ไปชมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะคะในช่วงเย็นในส่วนของวันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะไปติดตามได้เลยนะคะเพราะเขาเปิดไฟแค่วันศุกร์เท่านั้นเป็นภูมิสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองหลวงเลยที่ไม่ใช่เพียงศาสนสถานแต่ว่าเป็นที่ประจักษ์พยานแห่งความดีมรดกแห่งความเมตตาและกำลังจะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของพี่น้องชาวไทยและลูกหลานจีนพ้นทะเลสืบไปค่ะคนไทยเชื้อสายจีนเยอะนะคะบูฟังปิดท้ายกันหน่อยค่ะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินมอบให้1 ชุดนะคะโดยส่งจดหมายมาเที่ยวรายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณศิลปชัยลอยฟ้าจากกรุงเทพมหานครนะคะข
3: อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคการแข่งขันกอล์ฟ KPMG Women's PGA Championship หลังจบรอบที่3โปรจีโน่อาทยาธิติกุลทำผลงานอยู่อันดับที่12ร่วมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหาย

ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 00:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระขออภัยครับในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440ครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสารและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแชงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา

0: ในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องบินจำลองการบินเสมือนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2อย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: วันนี้ที่พระที่นั่งวิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นวันที่2ซึ่งตลอดทั้งวันมีประสบกรณิกรจากทุกสารทิศต่างพร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกหลั่งไหลเดินทางมาน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนายธนกรแก้วลอยประชาชนจากเขตบางกะปิกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่2ที่เดินทางมาเข้ากราบพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยอีกทั้งยังเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี2559พร้อมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: ท่านรู้สึกเป็นกันเองกับประชาชนมากครับส่วนตัวเคยรับเสด็จที่สถาบันงานประชุมสถาบันพระปกเกล้าเมื่อปี59ครับท่านใจดีเป็นกันเองมากๆแบบไม่ค่อยถึงตัวเลยรู้สึกประทับใจท่านและก็ชื่นชมท่านก็ต้องเป็นโครงการเพื่อพึ่งพายามยากนี่แหละครับที่ท่านเข้าหาประชาชนแบบไปบางทีก็ไปส่วนพระองค์อย่างนี้ไปวิ่งลุยน้ำจะขอให้ประชาชนครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับ
2: เช่นเดียวกับนางสาวรำไพพันแตงจากเขตบางซื่อกล่าวว่าถือโอกาสในวันหยุดมาสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเคยได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยเมื่อปี2554พร้อมตั้งใจว่าจะหาโอกาสมาสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องในทุกวันหยุดอีกด้วย
4: อะไรท่านทำความดีแล้วก็จะทำตามอย่างที่ท่านช่วยเหลืออะไรก็เรียกอะไรคนที่อยู่ในกรุงเทพพึ่งพาอะไรยามยากชอบอยู่ท่านจะมีศูนย์อะไรก็เรียกถุงยังชีพก็ตอนน้ำท่วมนะคะจะไปแจกที่บ้านตอนน้ำท่วม54อ่ะมันก็จะมีพวกถุงยังชีพไปแจกก็ดีท่านก็มีความดีที่แบบก็ยังช่วยเหลือประชาชนไม่ทิ้งประชาชนประชาชนเดือดร้อนท่านก็จะไปช่วยมีโอกาสมาเราก็อยากจะมาจะมากราบท่านเรื่อยๆถ้ามีโอกาสแต่ส่วนมากจะมาได้เพราะวันอาทิตย์หน้าก็ว่าจะมาอีกนะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์งดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณทงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนาที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยพร้อมเป็นศูนย์กลาง AI แห่งภูมิภาคพร้อมเดินหน้าพัฒนาไทย LLM โมเดลภาษาไทยเพื่ออนาคต
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยวิสัยทัศน์ในเวทีเสวนา Powering the AI Economy Roundtable ภายในงาน Mobile World Congress ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่ารัฐบาลไทยกำลังเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในระดับสูงมีโครงข่าย 5G ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ95ซึ่งความพร้อมดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกโดยในปี2568ที่ผ่านมาภาคดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า 746,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และบริการ Cloud นอกจากนี้รัฐบาลยังได้พัฒนา Cloud กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อรักษาอธิปไตยทางข้อมูลควบคู่ไปกับการผลักดันโครงการไทย LLM ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของประเทศไทยเพื่อให้ AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำ AI ไปใช้ประโยชน์ในระบบข้อมูลสำคัญทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา AI คือความไว้วางใจประเทศไทยจึงได้วางกรอบการกำกับดูแลและจริยธรรม AI อย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนรัฐบาลภาคธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยในการสร้างระบบนิเวศ AI แห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเคาะทุกประตูบ้านสร้างชุมชนปลอดภัย
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจลงพื้นที่อำเภอจะแนะเดินหน้าปฏิบัติการตามยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจค้นพื้นที่บ้านสูงแคและบ้านพดุงมาศตำบลดุสงยออำเภอจะแนะไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบผู้เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด2รายจึงนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติภายหลังการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะพร้อมย้ำว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาสถานศึกษาและประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนปาดีกาคอยริยะบ้านสูงแคพบปะครูนักเรียนและผู้นำศาสนาพร้อมมอบขนมและไอศกรีมสร้างความใกล้ชิดและกำลังใจแก่เยาวชนรวมทั้งเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อติดตามความเป็นอยู่และประสานความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยเชื่อมั่นว่าความเข้มแข็งของชุมชนคือพลังสำคัญในการสกัดปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบานจังหวัดชัยภูมิประจำปี2569กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโลซีซั่นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2569ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิพร้อมชูศักยภาพของจังหวัดให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวตามนโยบายเที่ยวไทย365วันของรัฐบาลเนื่องจากทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในช่วงฤดูฝนซึ่งสวนทางกับหลายพื้นที่ของประเทศที่กำลังอยู่ในฤดูท่องเที่ยวต่ำหรือโลซีซั่นการจัดงานครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มุ่งแสวงหาประสบการณ์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นด้วยตนเองซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้พบหารือกับนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นที่กรุงโซลของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยนายอันกยูแบกและนายโคอิซุมิต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และการสร้างสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันหาแนวทางการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในกองทัพเรือเกาหลีเหนือและเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธต่อไปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ในวันนี้ที่ระบุว่าทหารอิสราเอลสามารถสังหารสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวนอกจากนี้กองกำลัง IDF ยังให้คำมั่นที่จะยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารในเขตความมั่นคงของซีเรียต่อไปเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อพลเรือนและทหารอิสราเอลทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นล้มอำนาจลงเมื่อเดือนธันวาคมปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB อนุมัติวงเงินสนับสนุนทางการเงินมูลค่า13ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ432ล้านบาทให้แก่รัฐบาลภูฏานเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำไปใช้เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่างๆของภูฏานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรับมือกับเหตุภัยพิบัติได้รวมทั้งขยายโครงการที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADB อยู่ภายใต้ทั้งนี้กองทุนพัฒนาเอเชียหรือ ADFอยู่ภายใต้การบริหารงานของธนาคารพัฒนาเอเชียให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาประเทศยากจนและเปราะบางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้ราว 384,000 คนหลุดพ้นจากความยากจนและเกิดการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่งในช่วงปี2564ถึงปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โอจิโนอัธยาสิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์212รั้งอันดับ12ร่วมส่วนผู้นำเป็นของระยูแฮรันโปรเกาหลีใต้ที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205ขณะที่ โรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจหมวดเกิน2โอเวอร์พาร์74สกอร์รวม3อันเดอร์พาร์213อยู่ในอันดับ19ร่วมศึก RWS 200รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกซุปเปอร์ไฟต์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างแดเนียลโรดริเกสเจ้าของเข็มขัดชาวสวิตเซอร์แลนด์ปะทะกับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าแดเนียลโรดริเกสชนะน็อกอังเคลบาวซ่าพร้อมทั้งคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาทขณะที่คู่รองซุปเปอร์ไฟต์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟเวท112ปอนด์รีแมตช์ไฟต์ดุเดือดเวทีราชดำเนินปีที่แล้วระหว่างจิ๊กซอสิทธิ์ไทยแลนด์เจ้าของแชมป์พบกับด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ผลปรากฏว่าตลอด5ยกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นฝ่ายจิ๊กซอที่ใช้จังหวะฝีมือออกอาวุธได้มากกว่าจนสามารถชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉันท์ป้องกันแชมป์ครั้งที่4ได้สำเร็จพร้อมรับโบนัสไป 750,000 บาทส่วนด่วน99แม้จะแพ้แต่ได้โบนัส 250,000 บาทเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกวรินดาลีปรีชานนท์เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-1คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จด้านจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้เช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2บริเวณปากซอยสุขุมวิท39นางนวลพันธ์กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องการเห็นกรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากเห็นว่าสุขภาพเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ยังอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการรับมือภัยธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายโดยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz และ Monomax จะมีการถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้งหมด8คู่จากทั้งหมด16คู่เริ่มที่คืนนี้เวลา 2:00 นแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้บราซิลพบญี่ปุ่นวันที่30มิถุนายนเวลา 0:00 นวันที่1กรกฎาคมเวลา 0:00 นไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เม็กซิโกพบเอลกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบดีอาร์คองโกเวลา 23:00 นวันที่3กรกฎาคมสเปนพบออสเตรียเวลา 2:00 นและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา 10:00 นวันที่4กรกฎาคมโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นฟลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวของ Sky Sport รายงานว่ากรานิตชาก้ากัปตันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ของซันเดอร์แลนด์ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเชลซีเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเจ้าตัวยังช่วยทีมชาติในฟุตบอลโลก2026อยู่ในขณะนี้สำหรับชาก้าในฤดูกาลที่ผ่านมาช่วยให้ทีมแมวดำจบอันดับที่7ในพรีเมียร์ลีกคว้าโควต้าลุยศึกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเรจิสเลบรีกุนซือของทัพแมวดำยังอยากให้เขาอยู่ต่อกับทีมต่อไปแต่มีรายงานว่าได้ตอบตกลงไปค้าแข้งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เพื่อร่วมงานกับชาบีอลอนโซนายเก่าสมัยค้าแข่งอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเรียบร้อยแล้วปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาท พระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ธรรมดามนุษย์เมื่อประสบทุกภัยเข้าเบียดเบียนย่อมมีจิตใจวันไหวกระสับกระส่ายหมายจะหาที่พึ่งพำนักให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยและคลายวิตกเหตุดังนี้ศาสนาหรือคำอบรมสั่งสอนนำทางประพฤติปฏิบัติจึงปรากฏขึ้นเป็นของคู่โลกมานับแต่มีมนุษยชาติเพื่อช่วยส่องสะท้อนสัจธรรมของชีวิตปลุกใจให้สามารถอาจหารดำเนินไปอย่างถูกทิศทางไม่หลงไหลไม่ว่าโดยกระบวนความคิดหรือนิยามอย่างใดๆสุดแล้วแต่ศาสดาหรืออาจารย์แห่งศาสนานั้นๆจะกำหนดชี้นำซึ่งบางก็ว่าเป็นกลไกของกรรมบางก็ว่าเป็นกลไกของธรรมชาติหรือบางก็ว่าเป็นกลไกของอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะฉะนั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมิได้เว้นผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ปฏิบัติและผู้เผยแผ่สัจธรรมจึงเป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าย่อมจะสามารถเป็นที่พึ่งของชนหมู่มากอาจนำพาสังคมให้ก้าวพ้นความยากลำบากทั้งปวงให้ล่วงไปได้โดยสวัสดีพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลปีการศึกษา2563
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับเป็นโลกเปลี่ยนสีที่เรามองทุกสีและมองทุกหัวข้อที่สำหรับคนไทยแล้วน่าสนใจทั้งเรื่องในประเทศเรื่องการระดับโลกเรื่องสงครามเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไม่ว่าวัยไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะช่วงเวลานี้ด้วยคือสุขภาพสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่กินยังไงอยู่ยังไงวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ชวนคุยครับว่าเราจะกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยเพื่อให้ชีวิตเรายืนยาวมีความสุขมีคุณภาพจะต้องทำอย่างไรดังนั้นคุณวิกรมซึ่งตอนนี้ยังเดินทางอยู่ที่เมืองจีนนะครับนี่ไปจะเกือบ3เดือนแล้วทิ้งประเทศไทยเอาไว้ข้างหลังซึ่งก็เราต้องมาชักชวนคุณวิกรมว่าหลังจากที่เล่าให้เราฟังถึงเรื่องเมืองจีนแล้วเนี่ยในวันนี้สิ่งที่คุณวิกรมต้องการจะเล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตแบบลุงๆนั้นเป็นยังไงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับวันนี้เราไปตามอายุที่เราเป็นอยู่คือ70กว่า
1: เออฮะ
2: แต่แม้คุณวิชัยนี่รู้สึกอะไรไหมว่าอายุช่วง60มาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรนะพอขึ้นเลข7มานี่คุณวิชัยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมไม่เหมือนเมื่อก่อนผมเองรู้สึกคุณวิชัยมีความรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกแล้วแหละเหมือนกันแหละแหมมนุษย์เรา60ตอนนั้นก็ยังนึกว่ายังฟิตอยู่พอร่างกายมาเริ่มเสื่อมโทรม70แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมันมีอะไรแปลกพิสดารนี่ของผมจะใกล้80นี่มันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอีกไม่กี่เดือนนะผมจะ80อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดังนั้นคุณวิกรมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องตามผมไม่ทัน
2: แต่เรื่องตามคุณวิชัยไม่ทันเนี่ยก็คือเรื่องความคล่องแคล่วว่องไวคุณวิชัยนี่เดินไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยคุณวิชัยยังชุดบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ยังใช่ครับยังชุดเท่าที่มีโอกาสแล้วก็มันไม่สามารถเล่นทีมปะทะได้แล้วไงมันก็ต้องชุดด้วยคนเดียว
2: เอง
1: มีแป้นบาสเกตบอลที่บ้านแล้วมันช่วยทำให้เวลาเราชุดเนี่ยมันได้บาสเกตบอลมันดีอย่างนะมันมีลูกเดียวเล่นคนเดียวก็ได้เล่นสองคนก็ได้เล่นห้าคนก็ได้เล่นสิบคนก็ได้แล้วมันค่าใช้จ่ายถูกมันไม่ต้องมีพลุงพลังถ้าตีกอล์ฟนี่นะคุณวิกรมตีกอล์ฟนี่โอ้โหมีไม้กอล์ฟมีทีมีไม้ต้องไปซ้อมต้องมีแคดดี้ต้องตื่นกี่โมงก็ไปจ่ายค่าสนามใช่ไหมแล้วก็ตีทั้งวันนี่คุณวิกรมยังตีกอล์ฟอยู่ป่ะเนี่ย
2: นานๆตีทีนะ
1: เออใช่
2: ใช่แต่ก็ยังตีถูกลูกนะ
1: อันนั้นสำคัญอันนั้นสำคัญดังนั้นการที่ได้ใช้กีฬาที่เล่นคนเดียวเองได้เนี่ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วไอ้บาสเกตบอลมันดีตรงที่ว่ามันได้ฝึกตามือแขนขาการขยับแล้วมันเขาเรียก coordination คือประสาทตากับมือกับเท้าเรามันต้องทำงานร่วมกันมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราฝึกปรือมันดีกว่าวิ่งครับเพราะวิ่งเนี่ยมันเข่าเคิร์ฟอะไรอย่างนี้นะวิ่งนี่บางทีก็ฝนฟ้าไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนานาแต่บาสเกตบอลนี่เราชูสัก10 20นาที15นาที
2: พอ
1: มันก็ได้กล้องตัวต่างๆมันแต่ว่ามันเป็นกีฬาแต่ละคนนะบางคนก็ชอบตีแบดก็ดีนะเทนนิสเนี่ยนะสควอชอย่างเงี้ยนะ
2: โอ้แต่คุณวิชัยนี่ถ้ายังเล่นบาสเกตบอลได้ในขนาด10 15นาทีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสุขภาพดีมาก
1: ก็ตามไว้ก็ต้องไปหาหมอตรวจร่างกายเป็นประจำนะก็ฟังหมอบ้างไม่ฟังหมอบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าเราจะคิดว่าเราต้องทำตัวอะไรอย่างไรแต่มันก็มีวินัยความเป็นอยู่นี่สำคัญซึ่ง คุณวิกรมบอกว่าวันนี้ชวนคุยเรื่องกินอยู่แบบลุงๆเนี่ยไอ้ลุงๆเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เรียกลุงๆ
2: ทีแรกนะตอนที่ไปเจอเด็กปั๊มอ่ะผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันเขาเรียกผมป๋า
1: ป๋า
2: เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาก็เรียกป๋าเราก็มีความรู้สึกว่าเรียกป๋านี
1: ่
2: เป็นอะไรที่รู้สึกว่าแก่นะตอนก่อนเนี่ยแต่ตอนหลังมาที่เขาเรียกผมลุงซะเป็นส่วนใหญ่นะ
1: ป๋ากับลุงนี่ใครแก่กว่า
2: เออลุงสิป๋านี่ก็ยังเอาป๋านี่ก็ยังก็เป็นแบบระดับพวกอาเซียพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยอ๋อ
1: เหรอป๋าที่เขาเรียกลุงแหละ
2: ใช่ใช่อันที่สองนี่ก็มีความรู้สึกว่าคุณลุยชัยรู้สึกไหมว่าตัวเองนี่ตอนนี้เชื่องช้าแล้วก็ทำอะไรนี่มีแบบไม่เหมือนเดิม นะไม่เหมือนเดิมเช่นเรื่องการเดินการเหินอะไรต่างๆนะ รู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อน หลังจากเลข7นะจากเลข7
1: ธรรมดา
2: มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้ในขณะที่เราบางครั้งก็เคยไปวิ่งผมก็ทดลองวิ่งดูนะลองวิ่งเหยาะๆวิ่งเหยาะๆขึ้นไปเนี่ยวิ่งไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาไปนะโอ้โหนาฬิกามันโดดขึ้นไปเร็วมาก
1: เก
2: ือบ140อ่ะ140-150เลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าวิ่งไปอีกนะมันก็หัวใจมันก็ชักเอ็นขึ้นไปเยอะขึ้นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรานี่ไม่เหมือนเดิมอีกละ
1: อ
2: ันที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแล้วก็หัวใจอันที่สองนี่ที่ผมมีความรู้สึกก็คือเรื่องการกินการอะไรต่ออะไรนี่คุณฤชัยรู้สึกอาหารการกินเนี่ยคุณฤชัยเปลี่ยนไหมว่าเรากินอาหารตอนนี้กับเมื่อตอนที่อายุสัก60เนี่ยเพราะกินช่วงเนี้ยถ้ากินอะไรที่แบบไม่ยั้งมือหน่อยปั๊บอ้วนขึ้นเลยรู้สึกไหมรู้สึกไหม
1: ผมก็พยายามดูอาหารที่กินเพื่อไม่ให้มันทำให้เราอ้วนหรือว่าเราเบื่อบะหรืออึดอัดสำคัญที่สุดคือต้องไม่รู้สึกอึดอัดท้องนะกินเยอะก็อิ่มไปถ้ากินตอนเย็นด้วยนี่นอนไม่สบายหรือไม่ต้องกินกลางวันถ้ามันอิ่มเกินไปนะหรือมันเกินไปนะก็จะอึดอัดแล้วกว่าจะย่อยได้หลายชั่วโมงใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังก็ต้องเลือกอาหารเพื่อกินแล้วมันต้องสบายท้องซึ่งตรงเนี้ยบางทีเราเผลอนิดนึงอร่อยมากก็เลยใส่เข้าไปในปากเราก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันอยู่ที่เราต้องสร้างกติกาให้กับตัวเราเอง
2: สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยนะวันไหนเนี่ยอร่อยอ่ะเราก็ซัดเข้าไปเต็มสูบเลยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ดูว่าอะไรย่อยไม่ย่อยหรอกเอาว่าเราวันไหนนะผมมีความรู้สึกว่ามันอืดอ่ะคุณใครรู้สึกเป็นอย่างนั้นไหมเรารู้สึกว่ามันอืดแล้วก็มันเหนื่อยผมจะมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้อย่างก็ยกตัวอย่างอย่างกับวันก่อนนี้ผมก็นานๆครั้งหนึ่งที่จะไปลงยิมแล้วใส่เสื้อที่เข้าไปลงยิมโอ้โห my god เลยนะ
1: ทำไมล่ะ
2: ฮะ
1: ทำไมล่ะ
2: ปรากฏว่าพุงบานเลย
1: อ๋อเพิ่งรู้ตัว
2: ซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีพุงนะวันเนี้ยตอนเนี้ยพอกินเข้าไปแบบสักประมาณสัก 2-3 ครั้งนะเฮ้ยพุงขึ้นเลยล่ะจากคุณชัยนี่พุงไม่มีเลยนะคุณชัยเคยอ้วนสุดหนักสุดนี่เท่าไหร่เนี่ย
1: 70กิโล
2: อ๋อ
1: ตอนนี้ลงมา60กิโล
2: เอ้ยตอนนี้เหลือ60เหรอ
1: ใช่ครับ
2: โอ้ผมมีความรู้สึกว่าอ้วนง่ายจุกง่ายถ้ากินแบบอะไรที่มันแบบอร่อยไปเนี่ยรู้สึกว่าอืดจุก
1: จุกแล้วก
2: ็พุงนี่ขึ้นพุงนี่ขึ้นไง
1: พุงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่มันขึ้นหลายเดือน
2: พุงนี่ ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ
1: อ
2: ่
1: ะที่กว่าๆพุงออกแล้วเหรอ
2: พุงออกเลยแล้วผมก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปลดพุงลดอะไรต่ออะไรนะ
1: มื้อเย็นนี่แหละมื้อเย็นเนี่ยจะเป็นตัวทำให้น้ำหนักขึ้นเพราะคุณกรมเนี่ยก็จะมีเลี้ยงคนใช่ไหมตอนเย็นมื้อเย็นฉะนั้นพอมื้อเย็นข้าวตอนดึกเข้าหน่อย 3-4 ทุ่มยังกินอยู่เนี่ยเข้านอนเนี่ยมันจะไม่มีที่ระบายแล้วไงมันก็ไม่มันย่อยไม่หมดฉะนั้นมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่ทำให้เราน้ำหนักขึ้นฉะนั้นสำหรับคนอายุมากเนี่ยคำแนะนำข้อหนึ่งเลยนะคือมื้อเย็นน้อยที่สุด
2: ใช่ฉะนั้นพออายุมากแล้วเราก็เรื่องการกินนะการออกแรงทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนละแล้วเราก็รู้สึกเลยนะว่าเรานี่ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแบบคนสูงอายุผมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยภาระเยอะนะ
1: ภาระต้องกับ
2: น้องๆหลานๆเหลนๆจั
1: ดการแล้วไงนะจัดการหมดแล้วไงเพราะว่าอายุ74เนี่ยมันต้องเคลียร์ทุกอย่างมรดกก็ต้องแบ่งให้มันจบสิ้นไปแล้ว
2: ไม่มีผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวว่าผมอาจจะคิดมากไปนะอันนี้ไม่ทราบท่านผู้ชมแฟนคลับทั้งหลายจะเห็นด้วยหรือไม่ผมเนี่ยไม่ให้ทรัพย์สินที่ผมมีให้กับน้องๆ นะหลานๆเลยสักบาทหนึ่งไม่มีเลย
1: ไม่ให้เลยโอ้แล้ว
2: ไม่ให้เลยเพราะว่าการที่เราไปให้เนี่ยนะมันจะเกิดความอิจฉา
1: ริษยากันตีกัน
2: ว่าเอ๊ะคนนี้ทำไมได้มากเอ๊ะทำไมคนนี้ได้ไม่มากอะไรเนี่ยผมเลยไม่เอาไม่ยอมผมก็ทำอะไรเอ่ยผมเอาตอนอายุ70ผมก็เอาเงินเนี่ยเขียนพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิอมตะ 99% ที่ตัวเองมีแล้วก็เราก็เอาไอ้ที่เรามีเงินเหลืออยู่เนี่ยหลังจากยกไปเนี่ยก็มากินมาใช้ผมใช้เงินน้อยฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแล้วพี่น้องผมนะตอนนี้มีทั้งหมดตั้ง72คนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเขานะมีอะไรที่ขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันเลย
1: มากดีมากดีมาก
2: นั่นก็เป็นเรื่องของครอบครัวแต่สิ่งที่ทำให้ผมอันนี้ก็ทำให้ผมสบายใจไงนะเราเนี่ยจะมีความสุขก็ตอนแก่ๆเนี่ยสบายใจ
1: ใช่สบายใจโล่ง
2: เราไม่ต้องมามีอะไรต่ออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าจะติดขัด
1: อ
2: ีกอันนึงที่ผมทำในตอนนี้ก็คือผมนี่ตอนนี้พยายามไปคืนหนี้ก็ให้หมด
1: คืนหนี
2: ้อะไรที่เป็นหนี้ของบริษัทเนี่ยนะอย่างอมตะเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอย่างอมตะระยองนี่ไม่มีหนี้มาสัก 4-5 ปีแล้ว
1: โอ้เก่งมาก
2: แล้วก็อมตะตัวแม่นี่ก็กะว่าปีหน้านี่จะต้องไปคืนหนี้ให้หมด
1: โอ้ปีหน้าเนี่ยนะ
2: ปีหน้านี่ตั้งไว้การที่เราไปคืนหนี้หมดนี่เราสบายใจ
1: เพราะเราเป็น
2: เราไม่มีภาระ
1: ใช่ตรวจแอก
2: แล้วก็ปรับตัวในการทำงานนะว่าเราให้คนอื่นเนี่ยมาตัดเค้กไปเช่นหน้าที่ผมตอนนี้เหลืออยู่เฉพาะแค่การวางแผนการวางนโยบายแล้วก็มีเรื่องของการทำไมแก้ปัญหาถ้าเขาทำไม่ได้ตอนนี้ก็ตัดไปนะผมนี่เดี๋ยวนี้ทำงานแบบอาเซียนะ
1: อาเซียคือ
2: หนึ่งอ้วนี่คิดอ้วนนี่ตั้งเป้าแล้วให้ลื้อไปทำ
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างกับผมมาเดินทางอยู่เนี่ยหนีร้อนมาเพิ่งเย็นที่เมืองจีนนะ3เดือนเดี๋ยวผมจะมาแบบเอารถบ้านมาอีกประมาณ 6-8 เดือน
1: ว้าว
2: แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำงานได้เห็นไหม
1: ใช่
2: แล้วมีไอ้โทรศัพท์แบบไปโตนี่อยู่ที่ไหนบ้านก็ใช้ดาวเทียมนี่
1: ใช่ไปโตนี่คืออินเทอร์เน็ตได้หมดใช่ไหม
2: เออใช่อย่างกับที่ผมคุยกับคุณสุริชัยเนี่ยเห็นไห
1: ม
2: มันเหมือนอยู่กับกรุงเทพไหมคุณสุริชัย
1: เป๊ะแล้วชัดเจนจ๋อยแจ๋วทุกอย่างเหมือนนั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ย
2: เออฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาปรับตัวเรื่องงานที่ทำเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการกินนะไม่กินอะไรที่มันทำให้เราย่อยยากแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งที่ผมไม่นั่นเลยคือเรื่องการทำใจ
1: ทำใจ
2: เออคือเราเนี่ยจะต้องมองย้อนกลับไปว่าเออเราจะทำจิตใจเราให้ดีได้ยังไงก็คืออะไรที่มันติดขัดอยู่ในใจเรานะนะเราไม่ชอบคนนี้เพราะไอ้คนนี้มากลั่นแกล้งเราอะไรเนี่ย
1: ปล่อย
2: เราก็โอโหสิให้เขา
1: ปล่อยไป
2: ผมเนี่ยมีคนที่เราก็นึกแล้วโอ้ไอ้คนนี้ทำไมมันห่วยจังเลยนะมันมาอะไรต่ออะไรกับเราก็มองข้ามมันไปทำให้เราเนี่ยจิตใจสงบแต่มันความที่เราเป็นคนมีกิเลสนะ
1: ใช่มนุษย์ทุกคนมีกิเลส
2: คุณวิชัยนี่อาจจะปรงแล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวเองนี่เออก็มาทำงาน
1: มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็มีความชอบมีความไม่ชอบมีกิเลสมีความอยากได้โน่นนี่เราก็ต้องตัดพยายามตัดนะเอง
2: แต่ผมนี่ก็ยังมีนะอโหสิกรรมให้พวกนั้นไปแต่ก็ยังมีความอยากว่าเราอยากจะต้องทำงานให้มันนะดีสำเร็จใหญ่ขึ้นนะบริษัทแล้วต้องเป็นอมตะไม่ใช่แป๊บเจอโควิดเจอต้มยำกุ้งอัมพฤกษ์กินอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องเป็นพวกที่ทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ต้องมีภาระและอีกอันหนึ่งนะคุณวิชัยวันนี้ผมอยากจะเสนอคนทุกคนตอนเนี้ยผมอยากเสน
1: อ
2: ให้ไปกินวิตามินที่เราอายุมากอย่างกับผมตอนเนี้ยผมกินมาแล้วประมาณสัก16ปีละ
1: วิตามินอะไรบ้าง
2: มันมีวิธีการก็คือว่าเขาเอาเลือดเราเนี่ยไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์เลยว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่และเอาเลือดเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงอายุเท่ากันมันก็จะเห็นแล้วว่ามันมีช่องว่างไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยเขาก็จะเพิ่มให้ในวิตามินแล้วเราก็มากินผมอยากจะแนะนำนะแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยนะที่อายุ60ขึ้นมาเนี่ยไปหาหม
1: อ
2: แล้วก็ไปหาตัวเลขของพวกวิตามินนะให้ดีแล้วจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพก็ไม่
1: เขาเจาะเลือดเราดูไปดูอ่ะ
2: รู้เพราะว่าเขาอาชีพแบบนี้ไง
1: เขาเจาะเลือดเราไปแล้วดูว่าเลือดเราเป็นยังไงกินวิตามินแบบนั้นเหมาะ
2: ใช่เขาจะใส่ให้เขาจะทำเป็นแบบเหมือนทำเทเลเบสเลย
1: ว่า
2: เราก็จะได้ทำให้เลือดเรานี่มีคุณภาพฉะนั้นคุณวิชัยเห็นไหมหน้าผมเนี่ยด้วยวิตามินนี่แหละผมคิดว่านะก็หน้านี่เหมือนกับอายุสัก6060เศษๆนะเพราะว่าเนี่ยก็วิตามินอีกเรื่องนึงที่ผมก็คิดว่าผมพึงจะทำเนี่ยผมเนี่ยจะไปอยู่กับธรรมชาติวันศุกร์กลางคืนผมก็แผ่นละไปอยู่บ้านนะต่างจังหวัดแล้วก็วันจันทร์เช้ากลับลงมาผมก็จะไปนั่งเงียบๆเป็นนักขีดเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรนะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวปรับตัวที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมดูที่ผมอยู่กับสิ่งแวดล้
1: อม
2: แบบที่ดีไม่อยู่ที่นั่นก็ไปอยู่ในนิคมที่อยู่ที่แคสเซิลนะอยู่ในเห็นไหมเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรต่ออะไรไปสูดนะอากาศดีใช่แล้วสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินี่ผมตอนนี้จะไปเดินป่านะ
1: เดินป่า
2: ไปเดินป่าแล้วตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเพราะว่าผมเนี่ยมีอาการติดคือผมนี่เป็นคนติดสัตว์นะหมายความว่าเนี่ยช้างมั่ง เสือสิงกระทิงแรดเนี่ยผมชาวบ้านเอามาให้ผมหมดเลยช้างตัวนี้ก็ดีหมีตัวนี้ก็ดีหมาตัวนี้ก็ดีชื่อนนทรีเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาก็เอามาให้ผมหมดแหละผมนี่ไม่เคยไปอะไรที่ไหนเลยเนี่ยทุกอย่างนี่ชาวบ้านให้หมดผมก็ติดพวกเนี่ยแล้วก็ตอนหลังมาก็ชักเอ๊ะไม่ได้ฮะไอ้เรานี่มันตอนนั้นสมัยนู้นเนี่ยสมัยมันต้อง30กว่าปีละใช่มั้ยเนี่ยสมัยตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆก็มีสมัยก่อนเพราะเขามีไอ้กฎหมายห้ามมีกฎหมายห้ามผมก็เลยต้องกลายมาเลี้ยงเนี่ยไอ้หมาตัวนี้ชื่อแดงเนี่ยอาจารย์ติ๊กที่เป็นพระนี่ก็เอามาให้ช้างนี่ก็หมอสมหมายที่สิงห์บุรีให้มาคือเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีความสุข
1: ชอบใช่ใช
2: ่นั่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องราวที่วันนี้เอามาพูดคุยกันว่าเรานี้ทำไมเอ่ย
1: สมมติเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยแล้วเราคนอายุ70ขึ้นผมคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่าให้อย่าไปรอต้องเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ตัวเองเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันไม่ได้มาจากการทำได้เท่าเดิมนะตอนอายุ40ใช่มั้ยที่คุณวิกรมบอกแต่มันมาจากการที่เราจะรู้สึกเราสงบใจขึ้นเรามีอิสรภาพมากขึ้นเราจับจังหวะชีวิตตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นทำอะไรบ้างมีถ้าผมจะรวบรวมจากเพื่อนๆผมที่วัย70 80เนี่ยนะก็คือสุขภาพขยับตัวเดินเหยียดฝึกแรงเบาๆแต่ว่าสม่ำเสมอนะรักษากล้ามเนื้อเห็นคุณวิกรมก็ยกเวทด้วยนะไปเข้าจิมเนี่ยก็ต้องยกเวทกล้ามเนื้อสำคัญแล้วก็ยันยืนดันกับตัวเราเองเพื่อให้มันมีสร้างแต่กระดูกมัสเซิลนอนให้พออย่านอนน้อยเหมือนคุณวิกรมนอนให้เกิน6 7ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็กินหลากหลายแต่ว่ามื้อเย็นก็หยุดได้หยุดหรือกินเบา
2: ๆ
1: มื้อเย็นนี่เอาผลไม้สลัดผักพอนะหมอก็แนะนำโปรตีนกินผักกินผลไม้ดื่มน้ำพร้อมเหมาะแล้วก็อย่างที่คุณวิกรมทำตรวจสุขภาพเป็นประจำแล้วก็ทบทวนยาที่ใช้เป็นระยะต้องทบทวนด้วยปรึกษาหมอใช่ไหมครับคุณวิกรมทำความดันน้ำตาลหัวใจสายตาหูการได้ยินระวังการล้มที่คุณวิกรมบอกคนไม่ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ต้องการล้มคนแก่ล้มแล้วยุ่งนะเพราะว่าทุกคนเตือนเลยนะอย่าล้มนะห้องน้ำมีราวไหมแล้วถ้าทำอย่างคุณวิกรมได้คือเอาคอมฟอร์ตรอดไปอยู่ข้างเตียงด้วยจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแต่ว่าอย่างที่คุณวิกรมทำคือตั้งเป้าเดินให้คล่องขึ้นบันไดไม่เหนื่อยมากดีกว่าหมกมุ่นกับตัวเลขครับแล้วก็สำคัญในเรื่องสังคมก็คือยังไงนัดเพื่อนอย่างที่คุณวิกรมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนโทรหาคุยกับคนที่เราคุยกันรู้เรื่องกินข้าวบ้างกันบ้างนะแล้วก็อย่าลืมอยู่กับคนต่างวัยด้วยลูกหลานเพื่อนร่วมงานเรื่องใหม่เราจะได้รู้สึกสดชื่นถ้าเราอยู่กับคนแก่ๆเนี่ยนะอย่างเดียวมันก็จะทำให้โลกมันแคบนะถ้าความสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เหนื่อยเกินจำเป็นกำหนดระยะเวลาห่างสมมติไอ้คนไหนครบแล้วเครียดครบแล้วเรียกร้องโน่นนี่นะก็รักษาระยะห่างอย่างสุภาพใช่ไหมคุณพี่กรมมีวิธียังไงที่รักษาระยะห่างกับคนที่แหมเราไม่ค่อยเอนจอยเลยที่คุยกับคนเนี้ย
2: ก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็ติดโทรศัพท์บ้างติดงานบ้างติดอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองเราคือหลีกทุกข
1: ์ใช
2: ่เราอย่าไปคบกับทุกข
1: ์ใช่
2: เราคบกับความสุขนั่นนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าวันเนี้ยพวกเราเนี่ยก็อายุเยอะแฟนคลับที่อายุเยอะๆอย่างเราก็ลองเอาสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเอาไปใช้ดูดีไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ทำอย่างคุณวิกรมจด journal ผมเห็นด้วยนะเอาจดกลางคืนมีอะไรนั่งจดทำอะไรคิดอะไรยังไงอ่านฟังดูสารคดีเรียนภาษาบ้างดนตรีบ้างเอาเข้าไปมันจะได้มีความรู้สึกสำคัญคือ อายุมากข้อดีที่สุดสำหรับคนอายุมากคือเป็นอิสระไม่ต้องทำแบบตอนหนุ่มๆเรากลัวคนนี้คิดอย่างนั้นกับเราคนนี้ชอบเราไม่ชอบเราพอเราถึงวัยนี้ไม่แคร์ไม่แคร์ว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรเราจะทำของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่เนี่ยผมเห็นคุณสุริชัยเป็นตัวอย่างว่ามีความสม่ำเสม
1: อ
2: ในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนทำงานวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันให้กับแฟนคลับที่เลข7ขึ้นไป
1: ครับคุณมากคุณวิกรมครับใครเอาข้อแนะนำของคุณวิกรมไปใช้ได้จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก -70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นนำสูงสุดกว่าร้อยละ64ย้ำไม่ใช่ชัยชนะแต่คือภารกิจหนักและคำสั่งจากประชาชนที่ต้องเร่งก้าวเดินต่อยืนยันพร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทราบว่าในขณะนี้มีคะแนนนำอยู่ประมาณ164ซึ่งถือว่าสูงกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าไม่ได้มองว่านี่คือชัยชนะแต่เป็นภารกิจหนักและเป็นคำสั่งจากประชาชน

0: ให้กับกรุงเทพมหานครพร้อมตั้งเป้าจะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองชั้นนำระดับโลกภายใน4ปีชวนันท์มาลีรายงาน
1: สองผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนและยอมรับผลการเลือกตั้งพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง
2: นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งหลังนายชัดชาติสิทธิพันธ์มีคะแนนนำสูงสุดโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่ไว้วางใจพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์และขอฝากนโยบายหลายๆเรื่องซึ่งแม้คะแนนที่ได้ในวันนี้จะต่ำกว่าที่คาดหมายแต่ก็ถือว่าน่าพอใจเมื่อเทียบกับผู้สมัครหลายคนส่วนอีก4ปีข้างหน้าคงไม่ลงสมัครแล้วพอตั้งใจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเดียวกับนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปทำงานในสภากทม.ก็หวังว่านโยบายของพรรคจะได้รับการผลักดันโดยส่วนตัวก็จะทำงานพัฒนากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกทม.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงการปรับปรุงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยืนยันไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชา
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเผยแพร่แถลงการประท้วงการดำเนินมาตรการของฝ่ายไทยบริเวณแนวชายแดนเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาที่อ้างว่าฝ่ายไทยตัดไม้และติดตั้งลวดหนามรุกล้ำดินแดนบริเวณแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการยกระดับการรักษาความมั่นคงภายในเขตแดนไทยของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ภายหลังเหตุการณ์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีราษฎรไทยพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ซึ่งข้อมูลด้านการข่าวบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้เคยถูกใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจึงเป็นไปเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การลุกล้ำดินแดนตามที่กล่าวอ้างยืนยันว่าการปฏิบัติการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz

แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ท่านผู้ว่าอีกสมัยท่านก็เอาเพลงนี้ไปทำหน้าที่เลยไม่ต้องมีนโยบายอะไรเลยนะครับเอาทั้งเพลงเนี่ยแล้วก็ไปทำตามที่มีปัญหาของเนื้อเพลงที่บอกว่าจะขุดถนนก็ซ่อมถนนน้ำท่วมก็ทำไปรถติดก็ต้องทนกันไปเอาทำยังไงให้รถจะไม่ติดขัดมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในขณะนี้ให้รองรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อกันหลายต่อไม่ต้องนั่งวินกันเยอะไม่ต้องออกจากบ้านนั่งสองแถวมาต่อรถกันที3 4ต่อ3 4ทอดสมัยก่อนๆนี่นั่งรถเมย์ไม่ได้นั่งรถเมย์ไม่เคยนั่งยืนขาเดียวแล้วก็ห้อยอยู่ท้ายตรงข้างหลังฮะด้านล้อหลังแล้วก็ห้อยอยู่ขาหนึ่งขาหนึ่งก็ติดอยู่โหนไว้กับตรงด้านหลังของที่มีที่ยึดติดบางทีไม่ได้มีที่จับต้องยึดกับคนที่เขาตัวแน่นๆกว่าอยู่ข้างในที่เขาดึงเสื้อก็ดึงอะไรกันบางคนก็โอบเราเห็นเราเด็กกว่าเราก็โอบให้ขึ้นมาข้างบนมันก็ไม่ไหวเพราะมันแน่นมากเข้าไปข้างในก็แทบจะเป็นลมนะฮะนั่นคือรถเมย์เมื่อสมัยก่อนพอขึ้นถึงป้ายทีก็ลงไปพักขาแล้วก็โดดกระเตงอะไรกระเตงเอียงข้างหนึ่งขึ้นมาใหม่นะฮะกว่าจะถึงโรงเรียนได้สะบักสะบอมนี่ก็คือบรรยากาศเนี่ยสมัยก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมีประตูปิดนะรถเมย์ก็มีบริการที่ดีแล้วก็มีรถที่ไม่ต้องร้อนทนร้อนมีรถแอร์นะฮะก็เลือกมาสำหรับคนที่เคยได้ขอเพลงนี้ไว้ใน Google Form ของทนดนตรีวันนี้ก็เลือกมาในเริ่มต้นชั่วโมงของทนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นควบคุมเสียงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกันในคืนวันอาทิตย์รายเดือนมิถุนายนแจ้งมาล่าสุดพอดีผมส่งโปสเตอร์ที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจคาดเคลื่อนกันยังไงไม่รู้กับพี่ไก่คาราบาวผมฟังว่า5 โมงครึ่งแล้วพี่ไก่เขาแก้ไขเป็น5 โมงตรงเพราะว่าคงจะต้องรีบเดินทางฮะฉะนั้นก็ต้องเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น17 นาฬิกาเดี๋ยวจะไปแก้ไขสปอตในวันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้ให้คุณประสันให้จ็อกคุณจ็อกแก้ไขโปสเตอร์แล้วก็แบนเนอร์ที่จะทำให้ในช่วงของการโปรโมทงานในช่วงก่อนงานวันที่13 กรกฎาคมแต่ไม่ต้องโปรโมทมากหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวรอกันลงทะเบียนนี่ก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลแน่ก็จะไม่เกิน800 ที่นะครับสำหรับท่านที่ได้สิทธิ์ก่อนก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่เคยเดินทางมาทนดนตรีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้มาไม่ได้ว่าแบ่งชั้นวรรณะไม่ได้เท่าเทียมไม่เท่าเทียมเท่านั้นแหละครับแต่นี่คือเหมือนกันให้นะครับให้ความที่เป็นผู้ที่ติดตามทนดนตรีมาแล้วก็มากันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นซึ่งความผูกพันนะฮะเป็นความรู้สึกผูกพันแล้วก็อยากจะให้โอกาสในการที่จะได้เข้ามาได้สิทธิ์ก่อนคนอื่นๆสำหรับผู้ที่เดินทางกับทนดนตรีไลฟ์มาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงก็20 กว่าครั้งแล้วนะฮะใน3 ปีและปีนี้ก็ปีสุดท้าย2 เดือนข้างหน้านะในวันที่13 กรกฎาคมแล้วก็6 สิงหาคมเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกกับเพลงที่วันนี้ก็ถ้าผลยังไม่เป็นทางการก็ทราบกันแล้วคะแนนนำโด่งไปก็ผลงานจะเป็นตัวที่จะได้ให้ผู้คนได้ยอมรับแล้วก็ได้เลือกกันมาอีกครั้งนึงเพื่อที่จะทำงานก็หน้าที่ของท่านจะต้องทำให้ถนนชีวิตเหล่านี้ได้มีสิ่งที่สะดวกสบายครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาปัญหาให้เบาบางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นภาระหนักแล้วก็คงจะหวังเพียงแค่ท่านผู้ว่าหรือทีมผู้ว่าหรือว่าเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยกันนะฮะบ้านผมนี่ผมทั้งกวาดทุกวันนะจนมือผมในด้านหมดแล้วก็ต้องทำมันกวาดนักหนาใบไม้ใบหญ้าก็ไม่กวาดมันก็รกแล้วก็เราก็ไม่ชอบให้บ้านมันรกๆแล้วก็งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็มีเยอะก็เลยต้องเก็บกวาดไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนยิ่งถ้าฝนตกใบไม้เกลื่อนกราดเนี่ย
็จะไม่ชอบเลยเชื่อว่าบรรดาอึสุนัขที่แต่ละบ้านทั้งที่มาชอบมาอึที่หน้าบ้านผมแต่ก็จะไม่ได้โวยวายอะไรก็ตักแล้วก็เอาไปไว้ใส่ไปทำปุ๋ยให้ต้นไม้ที่เขาอยู่ข้างนอกข้างนอกกันส่วนของชุมชนต่างๆนะฮะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันขุดท่อนะฮะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเราก็ระดมกันนะฮะจะมีกรรมการประธานหมู่บ้านเขาก็บอกว่าช่วยกันตอนนี้จะมีการมาลอกท่อแล้วก็ช่วยกันดูบางทีเปิดมาผมไม่น่าเชื่อนะในท่อระบายเนี่ยมันก็คิดได้ยังไงเหมือนกันว่ายัดหินปูนลงไปทั้งแท่งหรือบางทีก็ไปเจอเศษพวกที่นอนหมอนมุ้งอะไรบ้างเนี่ยเขาไปยัดอยู่ในท่อซึ่งมันทำให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ว่ามันจะไม่ท่ออุดตันถ้าว่าไอ้ของสิ่งเหล่านี้มันเข้าไปยัดตันหรือว่ามักง่ายทิ้งลงไปหรือบางบ้านที่มีไขมันเยอะๆไม่ได้มีบ่อดักไขมันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะฮะปัญหาในกรุงเทพมหานครก็เป็นภารกิจหลักหนักกันแต่ละท่านก็ต้องช่วยกันแล้วก็ดูแลชุมชนของแต่ละชุมชนให้ดีที่สุดนะฮะบ้านผมก็ตกแต่งต้นไม้นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวอีก2เดือนก็3 4เดือนเสียงก็แน่นอนฮะลงมือตัดไม้ใบหญ้าทั้งหลายนะครับตัดแต่งกิ่งต้นไม้ได้ความรู้จักคนที่เขาจ้างที่เราจ้างเข้ามาตัดกิ่งไม้แล้วก็แอบดูเขานะฮะดูในเน็ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็คิดว่าคงไม่ได้มีความชำนาญเท่ากับคนที่เขาเป็นทางผู้ที่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของทางกทม.ขยะเหมือนกันครับหนึ่งเรื่องขยะนะฮะขยะนี่เขาให้แยกขยะถ้าแยกขยะนี่ก็จะมีแอปที่จะทำให้ลดค่าขยะได้นะฮะเขาก็มีแอปส่งมาให้แล้วก็ผมก็ทำตามนั้นนะครับแล้วก็แยกขยะฮะแต่ลูกสาวลูกชายเขาไม่ค่อยจะแยกเขาสุมรวมกันทุกทีเราก็ต้องมานั่งแยกไอ้พวกขวดพลาสติกขวดแชมพูขวดอะไรนี่แยกออกไปนะฮะกระป๋องเบียร์ของผมนี่เยอะนะฮะแล้วกระป๋องเบียร์เยอะหน่อยก็เป็นที่ชื่นชอบของคนเก็บของเก่าเราก็แยกไว้ให้เขาก็เอาไปขายส่วนของขยะที่เป็นขยะเปียกเราก็แยกเอาน้ำออกนะฮะของมีคมจานแตกอะไรก็หาอะไรห่อพันไม่ไปโดนของคนเก็บขยะแล้วก็เวลาเขามาเก็บทีนึงก็ให้พิเศษเขาไปนะฮะ50 บาท100 บาทบ้างก็เป็นขวัญกำลังใจกันนอกเหนือจากการที่เราจะไปเสียค่าเก็บขยะแล้วก็ดูแลในชุมชนที่หน้าบ้านไข่หน้าบ้านมันก็ดูแลกันให้ดีนะฮะก็ชุมชนจะน่าอยู่นะครับแล้วก็อะไรอ่ะผมก็อยากจะหวังว่าจะมีเรื่องของศิลปะงานศิลปะดีๆให้กับเด็กให้กับคนที่ชื่นชอบนะฮะมีทั้งดนตรีงานศิลปะเสียงเพลงหรือว่างานที่มันวาดภาพสวยๆอยู่ตามกำแพงดีๆแล้วก็ให้ชุมชนได้มีความสะอาดนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่อยากจะให้กทม.ของบ้านเรานั้นนะครับหรือว่าผู้ที่เคยมาที่เคยอยู่ต่างที่เป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในภาคเมืองก็จะได้มีความสุขร่วมกันกับเรื่องราวของในภาคคนเมืองหลวงกันนะครับอีกเมืองนึงนะฮะอีกเมืองนึงก็เป็นเขตพิเศษอีกเมืองนึงที่ได้มีการเลือกตั้งในวันนี้นะครับนางามา78 ปีจุดพักนักเดินทางนางาคารวานก็อย่างแข็งแรงแล้วทุกคนก็ประทับใจกับพลังที่นาเขาได้ถ่ายทอดในบทเพลงนาเล่นเต็มที่เลยนะครับก็เมื่อวานนี้คงได้ฟังได้ชมกันทาง Facebook ที่ได้นำเทปมาบันทึกออกอากาศกันส่วนดนตรีจะนำไปออกอากาศในเสาร์หน้าในช่วงเวลาของถนนดนตรี3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเทปของการแสดงสดถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78 ปีนางาคารวานแล้วก็คารวานน้อยดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงพัทยาครับ

วันนี้ตอนล้างรถให้กับภรรยาก่อนก็ไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องรายการพิเศษของสถานีเรื่องการรายงานรัฐเลือกตั้งเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเออพอดีเราเชิญพี่กอเขตจันทเลิศรัตน์ผอ.ส่วนข่าวสำนักข่าวของทางไทย PBS มาพูดถึงคารวัตน้อยเอ๊ะก็เลยคิดถึงว่าแล้วใครจะเป็นคนที่พูดถึงคาราบาวได้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็เลยนึกถึงพี่นี่แหละครับที่เป็นพี่ที่รักมากอีกคนหนึ่งของทนดนตรีก็พี่อนุชาประธานเพราะว่าพี่อนุชาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับพี่แอดกินนอนมาด้วยกันในแฟตของจันแล้วก็แฮมเมอร์นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้พี่แอดได้ที่เขียนเพลงแล้วได้เอามาให้แฮมเมอร์ได้ขับร้องแล้วก็อัลบั้มแล้วก็มีส่วนที่ทำอัลบั้มกับแฮมเมอร์ด้วยแล้วพอดีแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีของแฮมเมอร์ในปีหน้าซึ่งแน่นอนครับก็คิดว่าคาราบาวคงจะไปร่วมในงานแน่ๆนะฮะผมก็เลยเชิญพี่อนุชามาในช่วงแรกของทนดนตรีไลฟ์ด้วยก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็แล้วกันนะฮะนอกเหนือจากอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็เป็นงานฟรีนะครับฉะนั้นจะไปมุ่งหวังเรื่องการเข้าชมว่าต้องได้เข้าชมกันอย่างเต็มที่แต่เราก็จะพยายามให้ได้เข้าชมกันให้เต็มที่คราวที่แล้วเนี่ย 1,000 ที่นั่งเต็มหมดเราก็มียืนแล้วก็เสริมเก้าอี้แล้วก็ด้านบนชั้นบนชั้นบนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับอย่าให้กลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเวเนซุเอลาเพราะว่ามันเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนที่เมื่อปีที่แล้วที่เราเจอแผ่นดินไหวดีที่ตึกโครงสร้างนี่ผมนะกลัวมากๆเลยนะเพราะว่าคราวนั้นสตง.เขาถล่มในช่วงนี้แหละครับแล้วก็เราก็ต้องยุติการจัดกิจกรรมตอนแรกก็จะเดินต่อแต่พอมีคนสูญเสียชีวิตก็จัดต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อสำคัญคือว่ากังวลเพราะว่าอาคารนั้นเป็นกระจกและมีคานเหล็กอยู่ภายในผมหลักเดินหลังที่ผมเดินตรวจกันกับทีมงานน้องๆของทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ตึกอาคารปฏิบัติการกันเลยนะครับมุดไปถึงห้องน้ำห้องส้วมห้องไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังที่เป็นทางหนีไฟปรากฏว่าด้านหลังทางหนีไฟแคบนะฮะทุกวันนี้ก็ยังกังวลอยู่ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินก็เดี๋ยวบอกว่าจะต้องเปิดด้านหน้าเพราะลิฟต์ต้องใช้ไม่ได้แล้วให้ทยอยลงสองทางก็คือด้านหน้าตรงทางลงบันไดที่คุณได้เดินกันลงไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือชั้นตรงสองชั้นที่ชั้นสองที่ได้การพื้นที่ไว้ให้เป็นห้องศิลปินแล้วมีทางออกที่จะได้เป็นทางออกที่จะไปออกทางที่เรากันไว้ให้เป็นที่จอดรถของศิลปินที่เป็นห้องสตูดิโอแล้วก็มีทางด้านตรงกลางที่ผมติดป้ายของทนดนตรี31ปีไว้เนี่ยแล้วก็จะนะฮะได้ทดลองดูว่ารีโมทเนี่ยเวลาที่เปิดประตูเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คำนวณไปหมดแล้วว่าไม่เกินนะฮะไม่เกิน1นาทีนะ1นาทีสำหรับคนกลัวไป 1,000 กว่าคนจะต้องทำงานกันให้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการซ้อมแล้วก็รวมไปถึงพวกอุปกรณ์ดับไฟแล้วก็เรื่องของที่หอประชุมนั้นจะมีเรื่องของที่เป็นพ่นฉีดน้ำขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เนี่ยเราก็จะต้องกังวลเรื่องควันอะไรต่างๆด้วยเนี่ยครับก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมการไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องสถานที่นะครับมีความสุขก็จริงนะครับแต่ว่าในภายใต้ความสุขเหล่านั้นเป็นความเครียดที่อยู่ในการทำงานของทีมงานทุกๆคนก็นี่คือเบื้องหลังที่ไม่ค่อยจะมีการเล่าให้ฟังหรอกครับเพราะว่าไม่อยากให้คุณได้มารับทราบอะไรทั้งนั้นก็อยากจะให้ทราบว่าวิธีการทำงานแล้วก็เบื้องหลังอะไรหลายอย่างที่ประสบอยู่ใน3ปีและในทนดนตรีไลฟ์กับ31ปีกับทนดนตรีนั้นเจอมาเยอะแล้วนะครับกรุงเทพมหานครครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 นนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีครับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์อบกลิ่นควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงศักดิ์มยมทองรกิจและการจนันท์ประสานวงสว่างสมเกียรติท่านมณีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช่างน้อยนักเดินทางกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452ชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งก็จะใช้เป็นชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้าย6สิงหาคมกอดคอกันร้องเพลงเอามิตรภาพผูกดวงใจกับมาริโอน่าแล้วยังไม่รู้ว่าจะมีศิลปินท่านใดมารับเชิญขอมาทางสุราษฎร์นะครับสาวสุราษฎร์0816346452แล้วก็ใน Google Form ที่ขอมาในวันนี้ฮะมีเพลงแปลกๆด้วยเดี๋ยวผมกำลังดูอยู่ว่าเพลงที่ไม่ค่อยได้ยินอ๋อที่คุณอะไรนะเดี๋ยวส่งเข้ามาใน Messenger ผมก็ได้ฟังแล้วนะฮะเพลงก็ใช้ได้พอดีขอเพลงข้าราชการข้าวราดแกง Baby Duck คุณหนิงปทุมธานีโอ้เดี๋ยวไปดูก่อนมาจากตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ที่ขอกรุงเทพรมควันเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็กรุงเทพคุณสิงห์9518ไหวเอนนังหงาคุณดาวลูกไก่นะครับขอมาแล้วก็คนหลังเขานะครับคนหลังเขาแล้วก็ที่ขอมาคุณคนหลังเขาขอเพลงเวนไม่ใช่คนหลังเขาเพลงชื่อคนหลังเขาคือผู้ขอเพลงเวนนะครับตรงเส้นขอบฟ้าน้ำหมูคุณเจ้าคุณขอมา2เพลงก็ซัมเมอร์ฮิวครับแล้วตรงเส้นขอบฟ้าคุณตู่ขอมาแล้วก็คุณเจ้าคุณขอซัมเมอร์ฮิวกับจดหมายลาครูของพลอยนะครับฟังที่เชียงใหม่ปราเพลงปราณีจารอยจากคุณปราดปอนปอนนะฮะฟังทางวิทยุแล้วก็มีบ้านกลางไพรเอาถนนชีวิตแล้วก็เพลงลุงฟางลุงจรัสสิงหานครครูลำดวนนะครับวันตวัชชัยจากคุณโมดที่กระบี่สวทกระบี่อ๋อขอบคุณมากครับสวทกระบี่ FM 98.5 MHz เอาไปมาหลายครั้งเดี๋ยวครั้งหน้าก็ต้องไปอีกในช่วงเดือนน่าจะประมาณตุลาคมนะครับก็จะเป็นเรื่องของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเพลงหมาเศร้าแก้วลายทองคุณโมดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถนนชีวิตจัดไปแล้วนะฮะแล้วลุงฟางเดี๋ยวจะมอบให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงสารใจคนกล้าครับกลมศักดิ์ที่ขอมาแล้วก็ข้ามันคนเดียวจากแพร่เดี๋ยวสักครู่นึงก็จะได้มอบให้นะครับตอนนี้มอบเพลงบ้านกลางไพรให้กันในช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับอ้นธวัชชัยชูเหมือนครับ

เมื่อวันที่ทนดนตรีไลฟ์ฝันสุขมนาก็เชิญมาหลายคนเลยทุกคนก็ไม่ปฏิเสธทั้งนั้นนะครับเวลาที่นาเชิญผมก็ดีใจได้ลูกหลานของคารวานมาช่วยงานกันนะฮะเต็มที่เลยค่าเดินทางคงไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนที่มาก็มากันเยอะแยะแล้วก็เลยต้องเลี้ยงดูในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มกันก็นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่บางทีมันไม่สามารถที่จะในใช้ทางงบทางราชการไม่ได้ไม่เพียงพอเราก็ต้องหาทางนะฮะหาทางญาติมิตรพี่น้องทั้งหลายมาช่วยกันแล้วก็รวมไปถึงทุนส่วนตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้จากในเรื่องของทั้งภาคดนตรีนะฮะก็คือรุ่นเหลนของณวงบอกเขาเรียกน่าจะรุ่นหลานมั้งครับปู่วงก็เป็นเส้นทางที่เขาได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กๆเด็กๆกับเรื่องของดนตรีการต่อสู้แล้วก็สิ่งที่เป็นมรดกทางด้านงานวัฒนธรรมที่จะได้ถ่ายทอดสืบทอดกันต่อไปครับก็มาให้นะฮะสำหรับข้าวก่อยฝนแล้วก็เพลงที่จะปิดท้ายในชั่วโมงแรกวันนี้คุณรัศมีแม่นินก็เงียบไปอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะคงจะพักผ่อนเรื่องการได้รับบาดเจ็บจากการไปวิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าหายดีแล้วคงจะได้เข้ามากันต่อไปครับเพลงปราณีที่คุณขอมาเราจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

าจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ไม่มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแล้วทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนที่ถูกหลอกลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกรณีที่สำนักงานปปช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมขบวนการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบพยานหลักฐานจำนวนมากที่อาจเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและสร้างความเสียหายต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ถูกกลุ่มนายหน้าหลอกลวงว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งให้ศูนย์บริการ

0: ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอาจทำให้ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสม
1: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งขอให้ดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครและผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์วิถีอีสานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569โดยกล่าวเน้นย้ำประเพณีบุญบั้งไฟคือมรดกทางวัฒนธรรมและศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสานสะท้อนความเชื่อเรื่องการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการรักษาจารีตเดิมแต่ยังแสดงถึงความสามัคคีและน่าชื่นชมที่เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและการรำเซิงหรือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับไฮไลท์สำคัญในปีนี้คือบั้งไฟเอหรือบั้งไฟสวยงามที่แกะสลักลวดลายอย่างประณีตซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากวิติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแว็บแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แว็บออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เหลือบไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะพอเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งนึกอะไรไม่ออกสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมา

พี่ครับพี่ครับแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่ครับพี่ครับเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ่งมิ่งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งอยู่สักพักก็หลังก็ต่างลุกแล้วถ้ามันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามมันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ก็ไปทำงานที่สาขาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของกรุงเทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

พลงที่เมื่อวานครับขอมาจากอำนาจเจริญก็มอบให้กันแล้วนะครับสำหรับหน่อยเนี่ยคนที่ตั้งใจสอบดูหนังสือแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสอบให้ได้โดยไม่ได้มีการไปคดโกงไปซื้อหาหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนี่ก็ขอให้เขาเจริญก้าวหน้าไปนะครับคนที่ทำผิดคิดทุจริตแล้วก็ใช้วิธีการยังไงก็แล้วแต่ได้ก็ไปมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอะไรทั้งนั้นนะครับถือว่าจะไปลงทุนซื้อเข้าไปแล้วก็ไปหวังกอบโกยภายภาคหน้าเนี่ยก็ไม่ได้จบสวยสักลายนะครับก็ดูกันไปว่าให้กำลังใจครับคนที่เขามุ่งมั่นสอบมาอย่างถูกต้องตามเส้นทางแล้วก็มีความสง่างามนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยนรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นควบคุมเสียงครับเพลงจากเรื่องราวของการได้สอบแข่งขันอีกหนึ่งเพลงเรียนและงานที่คุณขอเมื่อวานนี้นะครับ

หมาเศร้าดิ้นกว่าคนอีกนะถ้าหมามันเศร้าเนี่ยเพราะว่ามันอารมณ์เราความรู้สึกตอนนี้เราไม่ทราบนะเขาเป็นยังไงเวลาที่กลับจากทำงานเนี่ยโอ้โหดีใจอย่างกับเรียกว่าแทบจะคือทั้งเห่าทั้งตะกุยประตูนะครับที่บ้านเนี่ยกลับมานี่ต้องเช็ดอือเช็ดฉี่แล้วก็เปลี่ยนแผ่นเพิร์ดทำความสะอาดพุงนะครับกอดรัดฟัดเวียงกันนะครับงานของพี่เบรคแก้วลายทองผู้ล่วงลับไปแล้วเสียดายครับที่ยังเรียกว่าน่าจะทำงานได้อีกนะครับเสียดายที่อายุสั้นไปก็ฟังขอมาจากกระบี่ครับก็มอบให้นะสองเพลงก็มีหลายเพลงนะครับที่ยังไม่ได้จัดให้ก็เดี๋ยวค่อยๆมอบให้กันในคืนวันนี้ครับคะแนนก็ยังไม่เป็นทางการนะฮะพุ่งพรวดไปนับคะแนนกันจนเสร็จสิ้นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คะแนนก็คงจะพอทราบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอประกาศยังเป็นทางการจากกกต.แล้วก็จะให้เห็นทีมผู้ว่าอีกสมัยนึงแล้วก็ทีมงานที่จะต้องทำหน้าที่ให้กับเรานะฮะก็รวมไปถึงเมืองอื่นๆอาจจะไม่ได้เลือกตั้งเหมือนในกรุงเทพแต่ก็จะต้องดูแลกันทุกๆเมืองนะทุกที่ทุกเมืองนั้นมีสิ่งที่ดีงามอยู่นะฮะผมก็คิดว่าเกษียณนี่จะพยายามเดินทางไปให้ได้ครบทุกจังหวัดให้ได้นะครับตามพละกำลังที่ยังพอจะไปได้อยู่นะฮะแล้วก็อีกอันก็คือจะเรื่องการเขียนหนังสือเป็นความฝันอย่างหนึ่งเอาก่อนกุยกฤษดาสุนทรจากสทสุรินทร์ที่จัดรายการเกี่ยวกับกวีนะฮะก็ท้าทายมาในเฟซนะครับบอกว่าอยากจะให้สอนเรื่องกันในภาคหนังบ้างผมก็บอกได้แลกกันสอนพี่เขียนหนังสือบ้างนะครับก็เป็นน้องที่เป็นราชการเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งนะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้กับลุงฟางและเมล็ดพืชสีแดงครับ

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟัน

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม37นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์กำลังนั่งอ่านดูเปิดตำราเพราะว่าช่วงนี้ก็หันกลับไปหาหนังสือมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่คนๆมาเมื่อวันก่อนที่ไปคนหนังสือแล้วก็มอบไปให้สมาชิกของรายการเราที่มารับที่สถานีวันนี้มีที่นัดหมายแล้วผมก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าวันนี้เขามีการล้มพังแล้วก็ทำรายการพิเศษเรื่องการรายงานเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ก็ปรากฏไม่ได้เข้าไปน้องเลเขาเข้าไปกับบรรดาสมาชิกที่จะไปช่วยกันขนหนังสือที่ยังมีอยู่ก็เลยต้องขออภัยไม่ได้เข้าไปยังมีหนังสืออยู่ในพอดีหลังจากที่เราลื้อค้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้องมันก็เลยสามารถที่จะไว้ใช้งานได้ให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆก็คือว่าเอาไปเก็บพวกพัสดุของที่ต้องถือที่จะต้องมีการตรวจเช็คตรวจสภาพตรวจสอบให้ดีก็เลยไปเก็บไว้แล้วก็ล็อกกุญแจก็เลยทำให้หนังสือที่ค้างๆอยู่ยังติดอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่เรามีหนังสือที่มาแจกเอาดีคนของห้องแล้วก็น้องๆทั้งทีมงานของพี่ๆน้องๆของทนดนตรีที่มาช่วยกันเลือกก็เลยคัดทั้งซีดีธรรมะแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกหนังสือต่างๆที่เก็บเอาไว้ตั้งนานหลายปีมาแล้วนะฮะ7-8ปีแล้วก็กลัวว่าเขาจะไปขายแบบช่างโหลขายแบบเหมือนที่ประมูลของทางราชการเสียดายหนังสือก็เลยนำมาแจกผู้ฟังในช่วงถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาคงได้กันไปกับทุกท่านแล้วใช่ไหมครับเรายังมีหนังสืออีกหลายเล่มดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะให้คุณเลกับทางผู้ที่เขาสมาชิกของเราที่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็นำหนังสือไปแจกให้กับเด็กๆหรือว่าห้องสมุดที่อยู่ในทางจังหวัดได้ใช้ประโยชน์กันอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผมก็เลยเลือกมาดูดีได้อ่านสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดูจิตมีได้เปลี่ยนเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพลงปฏิวัติเพลงที่อยู่ในป่านี่หลายเพลงกำลังดูเรื่องเพลงเมล็ดพืชสีแดงอยู่นะฮะก็เอาไว้คงจะได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวของทนดนตรีของเขาบ้างไม่รู้ว่าจะมีคนติดตามหาซื้อได้สัก50เล่มหรือเปล่าขายได้สัก50เล่มเหรอติดใจแล้วนะฮะดังนั้นแจกนะครับแจกไม่มีอะไรที่ทนดนตรีจะทำได้นอกจากของฟรีดีและมีเกียรติแจกอย่างเดียวนะครับ เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากลมศักดิ์นะครับทาง0816346452ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการกับเพลงสานใจคนกล้าของพี่จุ้ยสุบุญเลียงและหวังที่ขอมาทางไลน์บอกว่าได้ฟังคารวานน้อยได้ฟังคารวานน้อยร้องแล้วเลยอยากจะฟังคารวานใหญ่ร้องบ้างก็ได้ครับก็มอบให้กับสันใจคนกล้าและ

ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงปฏิวัติแต่ทำได้อย่างโรแมนติกเราบอกแล้วว่าหาที่จะทำอย่างนักงานนี่ยากมากๆก็ทำได้ยังไงทั้งโรแมนติกทั้งเพลงทั้งสามารถที่จะอยู่ร่วมสมัยจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันที่วงคาราวานน้อยและดวงดาวเกียวดายก็ได้นำมาร้องถ่ายทอดกันไปแล้วก็ถนนดนตรีไลฟ์ก็ได้นำเสนอกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังและชมกันได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีที่นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในเสาร์หน้าแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปก็เตรียมที่จะมาชมกันถนนดนตรีไลฟ์อีกครั้งหนึ่งรวดเร็วไหมนะฮะไวมากก็จะเป็นครั้งที่ก่อนจะนะครับครั้งที่ก่อนจะปิดฉากของถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินอย่างคาราบาวเต็มวงและอาจารย์ธนิตศรีกินดีแล้วก็ล่าสุดก็คือนะฮะพี่อนุชาประธานจากแฮมเมอร์จะมาพูดคุยกันต้นรายการของถนนดนตรีไลฟ์ด้วยในวันที่13กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็น5โมงเย็นแล้วนะครับเปลี่ยนเวลามากันแต่เนิ่นๆนะฮะการลงทะเบียนเนี่ยมันชุลมุนแน่ในวันนั้นนะครับแต่ก็จะพยายามหาทางที่จะให้ชมด้านล่างกันให้ได้เพื่อที่จะให้ท่านที่แบบมาแล้วแต่ปฏิเสธก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นข้างบนไม่ไหวก็ข้างล่างก็อาจจะมีพื้นที่คือมีพื้นที่แล้วจะหาทางที่จะมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่กำลังคุยกับท่านรองอธิบดีนะฮะท่านรองบิ๊กอยู่ครับครับปิดท้ายกันด้วยเพลงพอดีมีผู้ฟังที่ของานของคาราวานมาอีกเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันบอกยิ้มกลางสายฝนของปู่พงศิษฐ์หรือนักงานก็ได้ของนักงานมีแต่ว่าอยากจะเปิดของเวอร์ชันนี้ที่เป็นเสียงร้องของพี่ที่รักและเคารพกันอีกท่านหนึ่งพี่แดงโฮปยิ้มกลางสายฝนและตะวันจึงพบที่ขอจากสาวสุราษฎร์เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พี่ชื่อผลเทพสุวรรณบุญครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี่มันก็คืออาร์ตนะรูปภาพหรือรูปปั้นอาร์ตคนจะมองเห็นว่าเป็นอาร์ตชัดเจนแต่พอเพลงปั๊บเนี่ยด้วยมันมีขายเยอะหรือด้วยวิธีของความเป็นคอมเมอร์เชียลมันสูงอะไรเนี่ยคนอาจจะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันก็คืออาร์ตอย่างนึงเลยอย่าทำตัวเราให้มันแบบว่าหมดคุณค่าไปด้วยตัวเราเองนะถ้าเผื่อเขามองไม่เห็นคุณค่าเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปสนใจเขาได้เรามีชีวิตเราอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าเราดีกว่า

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนได้ที่นั่งสูงสุด22ที่นั่ง
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พ.ศ. 2569อย่างไม่เป็นทางการหลังใช้เวลานับคะแนนประมาณ4ชั่วโมงนับคะแนนแล้วร้อยละ95โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียงสูงสุด 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนสำหรับภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4 ทั้งนี้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานครด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: โดยได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4อ่าง1เขื่อนมีปริมาณน้ำ 14.35 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 28.72 ของความจุรวมกันเพื่อรักษาปริมาณน้ำสำรองสำหรับการอุปโภคบริโภคโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการปิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งและเขื่อนลำเซบายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้จนกว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนโดยจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน14เครื่องและรถบรรทุกน้ำ1คันเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: แคนาดาตรวจสอบความพร้อมตัวหลักหลายรายก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วโดยคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งทั้ง2ทีมต่างผ่านเข้ามาในรอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกเริ่มที่ความพร้อมของเจ้าบ้านคืนนี้ทัพเมเปิ้ลแดงยังต้องเช็คความฟิตของสตีเฟนยูสตาคิโอกองกลางจาก LAFC อัลฟี่โจนแนวรับจากมิดเดิลโบรรวมไปถึงอิสมาเอลโคเน่ที่ขาหักจากนัดที่ถล่มกาตาร์มา6ประตูต่อ0ด้านอัลฟองโซเดวีกัปตันทีมอาจฟิตกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งโจนาธานเดวิดคลายรารินและเทจอนบูคานันฟิตพร้อมลงสนามขณะที่ทีมชาติแอฟริกาใต้เกมนี้จะได้เตโบโฮโมโกเอนากองกลางคนสำคัญที่พ้นโทษแบนกลับมาลงสนามได้แล้วส่วนตัวหลักคนอื่นๆทั้งตาเปโลมาเซโกออสวินอพอลิสและเอวิเดนมัคโคป้าพร้อมลงสนามปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: งนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เรียกทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงจะทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อย่างแอด
0: ใช
2: ่เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชื่อสั้นๆนะครับในความหมายเป็นหลายอย่างทีเดียวอยู่เวรอ่านข่าวก็37ปีที่ทำหน้าที่อ่านข่าวอยู่เวรนะครับเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบแต่ถ้าตกเวรนี่ก็สวยแน่โดนแน่เลยไอ้เวรเอ้ยก็มีผู้ฟังที่ขอมานะครับจากคนหลังเขาขอมาเป็นเวรแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในไลน์ก็ส่งอัลบั้มชุดที่เมามาให้ภาพปกนี่ใครเป็นคนวาดภาพสีน้ำเป็นแบ็คกราวด์เรื่องจากเมืองฟิลิปปินส์ได้ป่ะพี่แอดวาดเองหรือเปล่าหรือทางกลุ่มพวกคนโคราชกลุ่มครูตึงเพื่อนเขาใหญ่กลุ่มศิลปะเหล่านี้ใครทราบบ้างเนี่ยเห็นพอดีส่งมาแล้วก็เลยเห็นภาพที่เป็นภาพหน้าปกอัลบั้มก็วันที่13กรกฎาคม5โมงเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่คาราบาวนะครับจะมาถ่ายทอดก็อยากจะให้มีเพลงเป็นโฟล์กอย่างนี้บ้างนะฮะหรือเพลงที่ไม่เคยได้เล่นอยากจะบอกพี่แอดแต่วันที่ไปนั่งคุยกันก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตก็คงจะได้ถามกันไขกันว่าจะพอจะมีเวลาแค่ไหนนะฮะเพราะว่าคาราบาวต้องเดินทางตรงดิ่งเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อเนื่องในคืนวันนั้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็ไม่มีเวลามากนักเราก็คงจะต้องเร่งเวลาสำหรับการรับชมที่คาราบาวได้มอบให้นะฮะคิวคอนเสิร์ตนั้นหายากมากจริงๆครับเพราะว่าก็ยังมีที่ต้องการที่จะรับฟังแล้วก็มีคอนเสิร์ตในที่ต่างๆไม่ว่าจะทั้งคอนเสิร์ตกลางแจ้งและในร้านรวมต่างๆที่เขาได้จองตัวเอาไว้หรือว่าจองวงเอาไว้ข้ามปีกันเลยนะครับนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นศักยภาพแล้วก็ความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้กลับมารวมเพื่อนกันจากฟิลิปปินส์แล้วก็ทำงานเพลงออกจากการเคหะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีอาชีพเรื่องการทำงานด้านดนตรีนะครับเดินทางกันในช่วงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอเคก็คุมเสียงกับเพลงที่คุณฟังได้ส่งมาทั้งใน LINE ทั้งใน Google Form และทั้ง0816346452ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจนกว่าจะเจอแคริออนและนกบินลัดฟ้ามาหลีวันหน้าครับ

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หลายเพลงที่มาริโอน่าได้นำเพลงของเพื่อนๆที่เรียกว่าเป็นเพลงที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมาทำใหม่นี่ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงสะพานเช่นแดดสุดท้ายหรือแสงจันทร์เงินที่เป็นเพลงของพี่โชลาชัยมีแรงแล้วก็เช่นเพลงนี้จากอาจารย์กิ๊บชาญรงค์เที่ยงธรรมที่เดิมชื่อว่าบินไปในฝันแล้วก็มาทำเวอร์ชันนี้ที่มีชื่อว่านกบินลัดฟ้าคุณผู้ฟังจากบ่อไร่นะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดฟังอยู่ขอเพลงของน้องเฟรนชิปเธอคือคนพิเศษแม่นานๆจะได้มีคนขอเพลงของน้องชายที่น่ารักเขาก็ทำงานประสานให้กับถนนดนตรีเรื่องศิลปินหลายคนด้วยกันอย่างเช่นหนูมิเตอร์นี่นะครับแล้วก็จากสุพรรณบุรีบอกนอนไม่หลับเลยเพลงเพราะ2ชั่วโมงแล้วฟังทางสวทสุพรรณบุรีขอบคุณสวทสุพรรณบุรีด้วยแล้วก็บอกว่าคุณบุญมาศรีมาเขาจัดรายการพูดถึงคุณวิไลลักษณ์รุ่งสมัยเป็นไทยผู้บัญชาผู้ขับบัญชาผมทั้งในบ้านแล้วก็ที่ทำงานผู้ในการส่วนกระจายเสียงในประเทศก็เป็นภรรยานะครับเพิ่งจะเดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงค่ำนะฮะเพราะว่าเสร็จจากภารกิจเรื่องควบคุมดูแลรายการจัดการเลือกตั้งรายงานการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดรายการพิเศษไปในช่วงทั้งวันตลอดทั้งวันที่ผ่านมาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าฟังตลอดนะต้องขอบคุณมากนะครับผมก็เลยเป็นเกียรติเป็นเสียการได้ทรมานผู้ที่จะหลับนะฮะผู้ที่จะนอนหลับแล้วก็พักผ่อนได้ฟังเพลงเรื่อยๆก็คิดว่าคงจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับจะนอนจะนอนก็เพลงนี้เพราะดีแล้วนอนนอนเพลงนี้ความหมายดีจะนอนจะนอนเพลงนี้ขึ้นมาถูกใจดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามช่วยกันเลือกหรือว่าผู้ฟังที่เลือกมาแล้วผมก็จัดเรียบเรียงแล้วก็รวมไปถึงมีแทรกของเพลงที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกหลายเพลงที่คุณฟังขอมาแล้วก็โดนใจแล้วก็ชอบด้วยกันไปเราก็นำเสนอด้วยอย่างเช่นเพลงที่ขอมาจากใน Google Form อ๋อในไลน์ที่แจ้งมาขอบคุณคุณตุ้มพัทยานะครับนะฮะที่บอกว่าปกอัลบั้มเป็นพิมพ์ภาพวาดเมืองเนี่ยก็หลังจากเก็บแผ่นและเทปคืนทางวงได้ให้อาจารย์มานพแย้มอุทัยเปลี่ยนมาใช้อาร์ตเวิร์คที่เป็นภาพวาดลายเส้นรูปตึกและเมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อปกอัลบั้มปกอย่างเป็นทางการว่าขี้เมาตามชื่อเพลงเด่นอย่างลุงขี้เมาซึ่งกลายเป็นภาพจำของแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบันขอบคุณมากนะครับนะคิดที่ถามไปแล้วก็ที่ในแบบฟอร์มที่น้องที่หลานในรุ่นหลานแล้วเนี่ยนะครับเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยนะครับเป็นแอดมินก็คือช่างน้อยนักตื่นทางส่งมาก็เพลงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะฮะช่วงต้นก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงกรุงเทพโรงควันซึ่งเปิดไปแล้วแล้วเพลงกรุงเทพที่คุณสิงห์9518กองมาจากหัดใหญ่อันนี้ดาวลูกไก่ขอเพลงนี้ไว้ไหวเอ็นและน้ำตาฟ้าที่ขอมาจากคุณมานุร่มเกล้าครับ

ฟังเพลงนี้นานมากแล้วคุณมนบางนาขอบคุณผู้ขอเพลงนี้ขอมาจากร่มเกล้านะครับคุณมานุก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนี่ถ้ามีเวลาหรือได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ต่อไปนี่ก็อยากเชิญมาเหมือนกันนะสำหรับพี่ธงธงชัยประสงค์สันติจากสามโทนนี่แหละครับต้องยกประโยชน์ในการเขียนเพลงและร้องอย่างเช่นเพลงดีๆหลายเพลงนะฮะที่เขียนเพลงและร้องทั้งโดยพี่จิกประภาสชนสารนนท์หรือว่าจากใครต่อใครอีกหลายต่อหลายท่านที่เขียนเพลงให้กับสามโทนหรือสามโทนแล้วเขียนเองก็มีหลายเพลงด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเพลงในยุคสมัยนะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ทั้งเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพลงสตริงสากลเรามีนะครับก็หลากหลายกันไปแต่จะเน้นเรื่องเพลงเพื่อชีวิตเป็นหลักสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์อันนี้ก็เป็นเพื่อชีวิตเหมือนกันเพราะเขาเคยอยู่ค่ายรถไฟดนตรีตอนนี้มาเป็นราชการแล้วอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่ส่วนบริหารการดนตรีสำหรับน้องท่านนี้นะครับเฟรนชิปก็สาวน้อยบ้านบ่อไร่ขอมาจากจังหวัดตราดเธอคือคนพิเศษและเมื่อวานนี้ผู้ฟังเพลงของปู่ไว้หลายเพลงแล้วผมไม่ได้เปิดให้ก็ขอเปิดในช่วงท้ายของถนนดนตรีในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเลือกรักเธอครับ

ป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เธอเคยเลือกความรักไม่ได้นึกว่าจบแล้วขอโทษทีเป็นอีกศิลปินหนึ่งที่จะต้องจริงแล้วคือต้องมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่ารับปากกับนางงากันไว้เมื่อตอนที่ผมไปเขาใหญ่เป็นพิธีกรแล้วก็นั่งคุยกันหลังเวทีว่าปู่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้แต่ก็ขอเปลี่ยนที่จะมาเต็มวงแนวกับที่จะมีต่อไปซึ่งพอดีมันก็ไม่รู้จะมีได้หรือเปล่าผมก็ต้องยุติรายการถนนตรีไลฟ์เพียงแค่เดือนสิงหาคมนะครับแต่ว่าปู่เนี่ยขอไปครับปู่เขาอยากเล่นเต็มวงเพราะว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญก็คงจะได้เพียง2เพลงแล้วอยากจะมาแบบเต็มที่เหมือนกับที่เคยมาทนดนตรีในอดีตตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการทำรายการเคยมาเยี่ยมมาเยือนทนดนตรีอยู่บ่อยเหมือนกันเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่ยังไม่ได้จัดให้ก็พยายามมอบให้กันให้ครบถ้วนหลายท่านที่รอคอยอยู่ก็แน่นอนนะครับก็อยากจะฟังเพลงนั้นอยากจะฟังเพลงนี้เพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้มีสถานีที่ไหนเขาได้เปิดเพลงเหล่านี้กันแล้วเพราะว่าเพลงเพื่อชีวิตที่มันก็ใช้เวลาเนิ่นนานขึ้นมาแล้วก็นานพอสมควรสำหรับเพลงแต่ละเพลงที่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมีสิ่งต่างๆที่อยู่ในบทเพลงเราก็พยายามสรรหามาในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นนะครับขอบคุณทีมงานถนนดนตรีทุกท่านนะครับแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของถนนดนตรีนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองตรังกิจและการจันทร์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมอริพาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสรินเทพหัสรินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะคือวันนี้ผมพินโยรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นก็ต้องลากันด้วยเวลาพิธีสำหรับถนนดนตรีเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลากันด้วยเพลงที่ป้าใหม่ของแปดที่ขอมากำลังใจและก็ล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นานตีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่ง
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีโรคอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่ซ้อหาสาเหตุแห่งการเกิดโรคนี้ได้ค่อนข้างยากแล้วก็ยารักษาโรคนี้ก็บ่พอมีนักสักเท่าใดอันนั้นก็คือโรคเครียดความเครียดเกิดจากหลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่าความเครียดอันเกิดจากการเสื่อมลาภการมีหนี้มีสินกำลังจะตกงานหรือธุรกิจกำลังย่ำแย่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจส่วนว่าความเครียดนั้นที่เกิดจากการเสื่อมยศก็เป็นต้นว่ายศตำแหน่งหน้าที่การงานของเฮาบักเจ้าหน้าอย่างที่เฮาหวังเอาไว้หรืออาจจะถูกโยกย้ายจากตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจนักไปสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจน้อยลงแค่นี้ก็ทำให้เกิดความเครียดได้ละบางคนเครียดถึงขั้นว่าป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีบางทีบางครั้งความเครียดก็เกิดจากคำนินทาเมื่อได้ยินคนอื่นอู้ถึงเฮาในทางที่บ่ดีเฮาก็รู้สึกบ่ชอบใจแล้วก็เกิดความเครียดรวมทั้งความเครียดที่มักจะเกิดจากสุขภาพร่างกายที่บ่ปกติพ่องภัยอันตรายต่างๆที่มาคุกคามเฮาพ่องเมื่อต้องการจะเอาชนะความเครียดก่อนอื่นเฮาควรตระหนักชัดว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศการนินทาและความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่กู้โลกบ่มีภัยที่จะหลีกเลี่ยงได้บ่มีภัยที่จะมีลาภอย่างเดียวไปตลอดชีวิตและก็บ่มีคนที่ไม่มีทางเสื่อมลาภตลอดชีวิตขนาดบริษัทใหญ่ๆระดับโลกสร้างขึ้นมาบริหารกันมาด้วยความมั่นคงเป็นเวลาร้อยกว่าปีบางปีก็ได้ผลกำไรนักบางปีก็ได้ผลกำไรน้อยมีขึ้นมีลงตามจังหวะของมันความเสื่อมยศก็มีขึ้นมีลงเช่นเดียวกันบ่มีภัยสมหวังเรื่องยศตำแหน่งทุกครั้งยกเว้นจากเขามีบุญมากพอส่วนคำนินทานั้นยิ่งหนีบ่ป้นบ่มีภัยได้รับคำชมในส่วนเดียวดังกรรมที่ว่าแม้องค์พระปฏิมายังรากิมคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาคนนินทานี่มันก็มีตลอดจะมีคนชมเฮาอย่างเดียวเป็นไปบ่ได้บางครั้งบางคราวก็ปากันเล่าหน้าจากวานเฮายิ่งเป็นคนที่อยู่สูงเป็นที่หูจักของคนหมู่นักหรือเป็นถึงผู้นำประเทศหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นผู้นำโลกก็ยิ่งจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมากมาย ติดตามไปตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องธรรมดาของโลกรวมทั้งความทุกข์ความป่วยไข้จนกระทั่งภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆบอกว่าภัยก่อมีสิทธิ์ที่จะพบจะเจอด้วยกันทั้งนั้นความเสื่อมเป็นธรรมดาของโลกเริ่มต้นเราต้องเข้าใจความจริงก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่นั้นเป็นของอยู่คู่กับโลกที่บ่มีภัยหลีกเลี่ยงได้พ้นพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลิกเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองโดยการเอาแต่อู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นเราไม่ต้องไปอู้อย่างนั้นนะแล้วก็เลิกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกพอคิดอย่างนี้แล้วก็ยิ่งจะทำมือเกิดความกรัดกรุ่มใจพอเราเข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองภัยๆก็ต้องเจอกับความทุกข์เหล่านี้ตัวกันตั้งนั้นเขาเจอแบบนี้คนอื่นเจอแบบนั้นความทุกข์มันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปพอคิดได้อย่างนี้เขาจะเริ่มทำใจได้ใจจะคลายลงระดับหนึ่งพอใจโปร่งโล่งขึ้นมาเมินมานานใจก็จะมีอนุภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นพอคิดได้อย่างนี้เราจะเริ่มทำใจได้ใจจะคลายลงในระดับหนึ่งพอใจโปร่งโล่งขึ้นประเมินมานานใจก็จะมีอนุภาพในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นเฮาหาโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิเครียดเมื่อใดหรือกลุ้มใจเมื่อใดก็ให้มีตังออกคือทำวัดสวดมนต์เย็นสักประมาณ 15-30 นาทีพอใจสบายใจก็จะโปร่งโล่งขึ้นแล้วเฮือเฮานั่งสมาธิต่อไปใจคนเฮานั้นแปลกเมื่อใดก็ตามที่เฮาได้นั่งสมาธิแปลงใจนิ่งๆชีวิตของเฮาจิตใจของเฮาก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงบ่ว่าจะเครียดนักหรือเครียดน้อยก็คลายลงแล้วใจเฮาก็จะสบายยิ่งขึ้นแม้ในเวลาปกติที่เฮาบ่ได้พบบ่ได้เจอกับวิกฤตอันหยังมากมายแต่มันก็มีความเครียดเกิดขึ้นเหมือนกันเป็นต้นว่าเครียดจากหน้าที่

สวดมนต์เฮานั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอเอาจิตใจของเฮาจดจ่อไว้กับความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตาสมาธิจิตใจก็จะผ่อนคลายตัวก็จะโปร่งโล่งเบาสบายแม้กับคนที่มีความเครียดมานักจนบางทีอาจจะยังบ่รู้สึกตัวเองว่าเครียดด้วยซ้ำไปแต่พอเขาได้เอาใจมาว่างในกลางใจสมาธิโดยทำจนชำนาญเพียงแค่ 5-10 นาทีใจของเขาก็จะเริ่มผ่อนคลายตัวเองลงทีละน้อยทีละน้อยและก็จะสัมผัสได้เลยว่าเมื่อสักครู่ใจของเขามันกระด้างใจของเขามันเครียดสมองของเขามันตื้อแต่พอใจของเขาเป็นเอกคตาสมาธิแล้วก็เกิดการคลายใจเบาสบายจนรู้สึกว่าใจเขานุ่มนวลเพราะความเครียดหายไปจากนั้นสิ่งที่มาเต้นก็คือความสุขทีนี้สิ่งที่จะทำเมื่อเขาเกิดความสุขได้อย่างเต็มที่สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างเต็มที่เพิ่นว่าคือกำลังใจทำเมื่อเขานั้นปฏิบัติหน้าที่การงานได้ดีก็คือกำลังใจกำลังใจนั้นสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ถ้าใจเครียดพอเขาทำมาอย่างไปมันก็มาได้ผลดีเต้าตีกวนถ้าใจโปร่งโล่งเบาสบายใจจะมีอนุภาพบุญก็หล่อเลี้ยงสติปัญญาจะเกิดจนสามารถคลี่คลายปัญหาทุกอย่างได้ดีพอปัญหาทุกอย่างคลี่คลายก็จะกลายเป็นวงจรบวกทำให้แรงกดดันลดลงใจเขาก็ยิ่งโปร่งสบายนักขึ้นบุญมาหล่อเลี้ยงนักขึ้นสามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่นักขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธทุกคนถือว่ามีบุญนักโชคดีที่เรามียาวิเศษอยู่กับตัวยาวิเศษอันนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนเฮาไว้ดังนั้นเมื่อเจออุปสรรคปัญหาก็อย่ามัวแต่เครียดแต่หูว่าสิ่งเหล่านั้นคือของอยู่กู้กับโลกที่ไผ่ก็ต้องพบไผ่ก็ต้องเจอแล้วใช้วิธีคลี่คลายด้วยสติปัญญาและสมาธิที่มั่นคงเพื่อประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั่วหน้ากันบางครั้งบางเรื่องเราควบคุมมาได้เพราะฉะนั้นอันอย่างจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วก็ให้ทำใจว่าสุดท้ายนี้บ่ว่าอันอย่างจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อถึงคราวที่เราจะทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนอยู่ในภาวะแบบไหนเราเป็นคนกำหนดเองเพราะขึ้นอยู่กับว่าเขาออกแบบชีวิตไว้อย่างใดสร้างบุญสร้างบารมีไว้นักน้อยมากมายแค่ไหนเพียงใดพอเขาเสียชีวิตไปสิ่งที่เป็นปัญหาติดค้างอยู่นั้นมาได้ติดตัวเขาไปตัวเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะไปพบเจอในพบหน้าก็คือสิ่งที่เขาทำไว้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮานี่อย่าปล่อยให้ความเครียดเข้ามาครอบงำจงพยายามตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานให้ใจละเอียดอ่อนให้ได้ในโลกนี้อันยังก็เกิดขึ้นได้โมดญาติโยมทั้งหลายให้ดีทีห่างมีเหมือนกันโมดทุกท่านทุกคนบ่ต้องไปวิตกกังวลอันใดเน้อในสังคมโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงทำเมื่อเราต้องรีบเร่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นนำความเครียดอย่างมหาศาลมาให้กับคนทุกเพศทุกวัยความเครียดบ่อนทำลายทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ตั้งแต่ละอ่อนไปจนกระทั่งถึงคน

0: ชราส่งผลทำให้สังคมเกิดมลภาวะเป็นพิษดังนั้นเฮาทุกคนจึงควรเอาชนะความเครียดเคล็ดลับการเอาชนะความเครียดคนเฮาในสมัยนี้มีความเครียดกันมากขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือการตกหลุมพรางของความสำเร็จทางวัตถุทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มองความสำเร็จไปที่เรื่องของวัตถุสิ่งของตำแหน่งแห่งหนหน้าที่การงานแม้กระทั่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินคนส่วนใหญ่จึงพยายามไขว่คว้าหาวัตถุกันมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้นหากทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังไว้ความเครียดก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่ความสมหวังมักจะมากับความผิดหวังเสมอเนื่องจากเขาอาจจะหวังนักจนเกินไปโดยเฉพาะการมุ่งประเด็นไปที่ความหวังด้านวัตถุที่มากเกินไปจนส่งผลทำให้เขาเกิดความเครียดหนักขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวทางด้านจิตใจก็ถูกสะสมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีความเครียดสูงมักจะบ่ใช่คนที่ประสบความล้มเหลวแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีความมั่นใจว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จเพราะเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากเป็นต้นว่าเกิดมาในตระกูลที่ดีเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งมาโดยตลอดทำกิจกรรมได้ดีเล่นกีฬาเก่งเมื่อบ่ค่อยพบกับความผิดหวังเขาจึงยังบ่คุ้นเคยกับความล้มเหลวเตื่อเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องออกไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงในโลกแห่งการแข่งขันได้ไปพบกับคนมากมายที่มีลักษณะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือมีทักษะในการทำงานมากกว่าตัวเองเขาจึงเกิดความเครียดสูงสิ่งเหล่านี้บ่เกี่ยวข้องกับความเก่งกาจเลยแต่ว่าเป็น EQ EQ นี่เป็นภาษาอังกฤษญาติโยมทั้งหลายมันเป็นศัพท์ย่อๆแต่ว่าเมื่อแปลออกมาแล้วคือความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า IQ คือหมายความว่าความฉลาดทางชาวปัญญาการที่คนเราจะมีความเก่งกาจสามารถมีความฉลาดนักนั้นก็จะต้องใช้หลักคุณธรรมเข้ามากล่อมเกลาชีวิตคนเฮานั้นสุดท้ายเมื่อต้องเจอกับความล้มเหลวเขาจึงมักมีความเครียดสูงกว่าคนอื่นสาเหตุของความเครียดนั้นบางคนมีปัญหาก็ยิ้มสู้แต่บางคนเลือกที่จะลบหนีปัญหาบางคนเครียดถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นความเครียดจึงแตกต่างกันออกไปโดยความเครียดเกิดจากปัจจัยใหญ่2อย่างดังนี้คือปัจจัยที่1ยึดติดกับอดีตชีวิตคนเราต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆพร้อมกับเวลาที่เคลื่อนผ่านไปพบปะเจอสิ่งต่างๆมากมายลมพองลุกพองยุดอยู่กับตีพองแต่ชีวิตก็ดำเนินไปได้เรื่อยๆดังนั้นอย่ามัวไปกังวลกับอดีตถ้าหัวมัวไปยึดติดกับปัญหาก็เหมือนกับเขาเจอต่อไม้และเอาหนังสติ๊กผูกตัวเขาไว้กับต่อไม้นั้นขณะที่เขากำลังเดินถอยห่างออกจากต่อไม้นั้นไปเรื่อยๆเขาก็จะถูกดึงรั้งไว้ด้วยหนังสติ๊กที่เขาผูกเองถ้าถามว่าต่อไม้นั้นทำอะไรเราได้หรือไม่ก็ตอบว่าทำไม่ได้เพราะต่อไม้เปรียบประดังประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองวิธีการแก้ไขก็คือให้เขาคลายหนังสติ๊กที่เขาผูกกับตัวเองไว้ออกคลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปตัวเขาก็จะเบาลงแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างสบายสบายต่อจากนั้นเราจะเดินชมนกชมไม้ และมีโอกาสปะกับสิ่งใหม่ๆแห่งมากมายหลายอย่างโดยที่มันต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับต่อไม้หรือบ่าวตัวเองไปผูกกับปัญหาที่มันผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นเราควรลืมอดีตที่ผิดพลาดทั้งหมดปัจจัยที่สองกังวลกับอนาคตบางคนพอนึกถึงอนาคตเกิดความกลัวมัวกังวลกับอนาคตเพราะว่าเอาแต่เพ้อฝันจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องมีความฝันแต่ความเพ้อฝันกับความใฝ่ฝันนั้นแตกต่างกันความเพ้อฝันคือการที่เราคิดอะอย่างเกินตัวกึดอะอย่างที่มันเกินกว่ามือเราจะเอื้อมถึงคิดลอยๆโดยไม่มีช่องทางแผนงานที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นแต่ความใฝ่ฝันคือการคิดถึงเป้าหมายที่เราจะสามารถก้าวไปได้ถึงจริงในอนาคตแล้วมุ่งมั่นแสดงหาหนทางที่จะไปให้ถึงความใฝ่ฝันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลกับอนาคตนักเกินไปเราก็จะกลายเป็นคนที่มัวแต่เพ้อฝันว่าจะได้ฮั่นได้นี่ชีวิตเราจะต้องอยู่ท่ามกลางความสุขมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้ามาได้อย่างที่คิดไว้ก็จะเกิดความเครียดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วทำไมถึงยังไม่ได้ทำไมถึงยังไม่มีแล้วระดับของความเครียดนี้ก็จะถูกฝังอยู่ในสมองของเราโดยขึ้นกับระยะเวลาที่เราเอาใจไปผูกติดหรือปล่อยให้ความเครียดนั้นอยู่ในหัวของเราเมินแค่ไหนเพียงใดนั่นเองความเครียดนั้นก็เหมือนกับกระแสเงินสดที่อยู่ในหัวเราได้เมินแค่ไหนมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับตัวเองแต่ถ้ามูลค่าเพิ่มมากเกินขีดจำกัดจนกระทั่งในหัวของเรามีแต่ความเครียดสติปัญญาก็เข้ามาแก้ไขมาได้การแก้ไขปัญหาทุกปัญหานั้นต้องใช้สติกับปัญญาถ้าเราปล่อยให้กระแสความเครียดวนอยู่ในหัวหลายรอบความเครียดนั้นก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับตัวมันเองสติปัญญาจะลดลงจนทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยก่อนอื่นเราจึงจะต้องดึงความเครียดออกไปให้ได้ถ้าเรารู้ว่ามีเพียงแค่สองเหตุผลที่จะทำเมื่อเกิดความเครียดคือการยึดติดกับอดีตและกังวลกับอนาคตเราก็ควรอยู่กับปัจจุบันอันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะหันได้ว่าการแก้ความเครียดมันง่ายนิดเดียวหลักการนี้ถือเป็นยุทธการชิงพื้นที่ในใจเราจะใส่อะไรลงไปในใจบ้างถ้าเราใส่เรื่องเครียดลงไปใจเราก็จะเครียดถ้าเราใส่เรื่องบะเครียดลงไปเราก็บะเครียดดังนั้นถ้าบะหูว่าจะนึกถึงอะอย่างเมื่อเกิดปัญหาก็ขอให้นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระแก้วเจ้าตั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนญาติโยมความเครียดนิ่มก็มีอยู่สองอย่างเหมือนกันเนอะเครียดดีกับเครียดบ่ดีทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศแยกความเครียดออกมาเป็นสองประการนั่นก็คือการเครียดดีกับเครียดบ่ดีความเครียดดีนั้นเป็นความเครียดที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นต้นว่าละอ่อนนักเรียนรู้สึกเครียดมากเพราะต้องสอบเขาจึงตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านนี่คือความเครียดดีที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นความเครียดประเภทนี้ทำให้เราตื่นตัวบ่ประมาทมีวิริยะอุตสาหะทำให้เกิดความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมจนประสบความสำเร็จในที่สุดส่วนความเครียดนั้นบ่ดีหรือที่เรียกกันว่าความเครียดในส่วนที่ไม่ดีนั้นเป็นความเครียดที่บั่นทอนจิตใจ ทำให้เรารู้สึกผิดหวังเศร้าใจสะเทือนใจและก็เสียสุขภาพเป็นต้นว่าอกหักและเครียดหรือดูข่าวสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าสังคมนั้นเป็นไปในทางที่บ่ดีก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันบ่ว่าจะเครียดดีหรือเครียดบ่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการจัดลำดับทางความคิดหรือขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนเพราะเหตุการณ์เดียวกันบางคนอาจจะเครียดแล้วดีในขณะที่บางคนเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยทำให้เขาเครียดแต่มันมาดีก็เป็นได้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายอันนี้ส่งผลโดยตรงคนที่เกิดความเครียดสะสมอันดับแรกจะกลายเป็นโรคปวดศีรษะโรคปวดตาเรื้อรังปวดท้องบ่อยขึ้นเส้นเอ็นยืดปวดเนื้อปวดตัวโดยสังเกตอาการได้จากเวลาที่เขาเครียดมักจะมีอาการปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวทีนี้เพราะเหตุผลว่าร่างกายมันถูกเผาตลอดเวลาพอมีอาการนักๆ กล้ามเนื้อก็โดนเผาไปตัวเองในที่สุดกล้ามเนื้อของเขาก็จะแห้งจนแข็งพอเส้นเอ็นมันแข็งยืดติดก็จะเกิดอาการปวดไปทั่วทั้งตัวความเครียดนั้นกระทบทั้งร่างกายและจิตใจผลกระทบทางจิตใจก็คือเมื่อเราเครียดจะเกิดอาการตื่นเต้นได้ง่ายใจสั่นงดงิดง่ายภัยทำมาอย่างเล็กๆน้อยๆก็ตีโพยตีภัยเกิดอารมณ์แปรปรวนนอนบ่หลับอย่างนี้เป็นต้นวิธีการแก้อาการเครียดนั้นเปิ้นบอกว่ามีเทคนิคง่ายๆก็คือละทิ้งอดีตไม่หมกมุ่นกับอนาคตแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยมีหลักการง่ายๆก็คือ 1. รู้สาเหตุของความเครียดก่อนอื่นเราควรรู้สาเหตุของความเครียดก่อนด้วยหลักวิเคราะห์ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคโดยข้อแรกต้องวิเคราะห์ก่อนว่าที่เรามีความทุกข์หรือมีความเครียดนั้นเกิดจากอะไรเมื่อค้นหาเหตุได้แล้วเราก็วิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุต่างๆนั้นมีต้นต่อมาจากอะไรและเราควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปโดยมีหลักสำคัญว่าให้เราใช้ความสงบสงบสติอารมณ์อย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจากเดิมไปเห็นและก็ต่อมาลองนึกถึงว่าวันเวลาที่เราบักเครียดนั่นเหมือนกับนิโรธนิโรธนั้นแปลว่าภาวะแห่งการดับทุกข์วันใดที่เราบักเครียดจิตใจเขาม่วนร่างกายเขาก็ม่วนทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกเบิกบานและทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่การคลายเครียดให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขสงบกายวาจาใจได้อันนี้คือการวิเคราะห์ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทีนี้ต่อมาถ้ามีความเครียดเปิ้นบอกว่าทำจิตให้เป็นบวกก็คือคิดในแง่ดีดูสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ดูสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียเมื่อจิตเป็นบวกคือเฮือเฮามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแล้วสร้างพฤติกรรมแบบนักแก้ไขปัญหาไม่คิดท้อถอยเอาแต่หลบหนีปัญหาปัญหาทุกปัญหาไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตดังนั้นไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขมาได้เราควรค่อยคิดหาทางออกทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆปลดปล่อยความเครียดออกไปแล้วสติปัญญาจะเข้ามาแทนที่ที่สำคัญคือถ้าเกิดความเครียดขึ้นอันดับแรกเราจะต้องทำใจให้นิ่งโดยทำจิตให้ผ่องใสด้วยการนั่งเจริญสมาธิที่นี้ต่อมาความเครียดคือความท้าทายแถมเทคนิคหนึ่งในการลดความเครียดคือ ให้เรามองว่าความเครียดเป็นความท้าทายความเครียดคือคู่แข่งของเราความเครียดเป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเรายิ่งมีปัญหานักเฮายิ่งเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องเอาชนะให้ได้ตัวด้วยการสู้กับปัญหาบ่เอาใจไปผูกติดกับปัญหาบ่เอาใจไปผูกติดกับปัญหาก็คือว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นมาเฮาก็ควรแก้ไขอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแต่เมื่อใดที่เฮาเอาใจไปผูกกับปัญหาก็เหมือนกับเฮาเอาตัวเองไปผูกไว้กับต่อไม้และก็เริ่มปรุงแต่งให้เกิดปัญหาหนักขึ้นมาหนักขึ้นมาก่อให้เกิดความเครียดหนักขึ้นหนักขึ้นจนเกิดกระแสความเครียดท่วมหัวเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องยุดตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเฮายังทำอย่างบ่ได้ก็ให้นั่งสมาธิถ้าจิตใจของเฮาฟุ้งซ่านจนนั่งสมาธิบ่ได้อ้าวก็ให้สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ให้แผ่เมตตาด้วยนะสุดท้ายใจเฮาก็จะค่อยๆสงบนิ่งนั่งสมาธิได้จนเกิดสติปัญญาได้นั่นเองต่อมาก็คือหมั่นดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อใดที่มีความเครียดเกิดขึ้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีขึ้นถ้าเราดูแลสองสิ่งนี้ให้ดีขึ้นแล้วบอกว่าเราจะมีปัญหาหนักแค่ไหนก็ย่อมหาทางออกได้เนื่องจากเขามีพื้นฐานที่ดีพอมีพื้นฐานสุขภาพกายดีพื้นฐานใจดีเรื่องร้ายๆก็บ่สามารถเข้ามาทำลายกายและทำลายใจเฮาได้เมื่อใดก็ตามที่มีความเครียดเกิดขึ้นอันดับแรกเฮาต้องให้อภัยตัวเองก่อนด้วยการไม่เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองไม่ซ้ำเติมหรือต่อว่าตนเองว่าทำไมเราจะต้องมานั่งมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ทั้งๆที่หูอยู่แล้วว่าเราต้องทำอย่างไรแต่ทำไมถึงปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่สองหัวใจของเฮานึกถึงบุคคลที่เฮาเคารพบูชาเป็นสรณะที่พึ่งเป็นต้นว่าระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่เฮาคุ้นเคยเคารพนับถือเราเคารพหลวงปู่องค์ใดตนใดก็ให้เฮาปากันเอาข้าวตอกดอกไม้ไปกราบสักการะบูชาขอพรจากท่านและนั่งสมาธิอยู่กับท่านให้ใจนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นก้อยก้อยน้อมใจให้พลังบารมีเกิดขึ้นขอบารมีจากหลวงปู่หลวงพ่อมาสถิตอยู่กับเฮาความเครียดจริงๆแล้ว 90% มาจากใจของเฮาคิดปรุงแต่งตัวเฮาพอเฮาคิดปรุงแต่งนักขึ้นความเครียดก็งอกเงยยิ่งกว่าดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยที่ไหนๆก็น้อยกว่าดอกเบี้ยในใจของเฮาเพราะฉะนั้นหากต้องการจะพิชิตความเครียดที่ใดเราต้องพิชิตจิตใจของตัวเราก่อนนี่คือวิธีการคลายความเครียดให้กับตัวเองญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรักตัวเองเป็นห่วงตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองอย่าไปเอาความเครียดอย่าไปเอาความคิดมกมุ่นกับเรื่องราวต่างๆนานาเอามาใส่ตัวใส่ตนของเราเราคิดถึงเรื่องดีๆในโลกนี้คิดถึงสิ่งที่เราเคยประสบผลสำเร็จมาในชีวิตคิดถึงว่าวันใดวันหนึ่งที่เรามีรอยยิ้มอย่างเบิกบานบนใบหน้าคิดถึงว่าวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในระดับหนึ่งและทุกอย่างก็ขอให้เราคิดอยู่ตลอดว่าอันนี้ล่ะคือผลที่เฮาทั้งหลายตั้งใจสะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตกาลปางก่อนมาจนถึงณปัจจุบันวันนี้พระบุญของเฮาเพียงแค่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็บุญนักขึ้นละมานึกอย่างนี้แล้วก็ควรภาคภูมิใจอ ดีใจในบุญของตัวเขาเองและก็ต่อมาเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เขายังมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาหลายท่านหลายคนเกิดมาในโลกนี้แต่ว่าเปิ้นไม่ได้ปะพระพุทธศาสนาเปิ้นไม่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในอรรถในธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เฮาเนี่ยโชคดีที่เฮาเกิดมาในประเทศเมืองไทยโชคดีที่บรรพบุรุษพ่อแม่เฮาเป็นคนเคารพนับถือพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นความโชคดีเหล่านี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็นำเอามาคิดแล้วก็ก่อให้เกิดความสดชื่นรื่นเริงในจิตในใจของเฮาอย่าไปคิดเครียดอย่าไปวิตกกังวลอะหยังกับชีวิตของเฮานักชีวิตก็จะมีแต่ความสดชื่นตลอดไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญหน้ากับสารเคมีรวมทั้งต้องรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษมากมายทำให้ผู้คนสนใจเรื่องการล้างพิษนักขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าถ้าสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้เขาก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสารพิษนั้นเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากสารพิษที่เกิดขึ้นมีอยู่2ชนิดด้วยกันสารพิษชนิดแรกมาจากสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนด้วยโลหะหนักสารเคมีต่างๆเป็นต้นว่ายาฆ่าแมลงตลอดจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตพลาสติกซึ่งการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เฮาหลีกเลี่ยงได้ยากเฮาต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำมาจากพลาสติกยกตัวอย่างเป็นต้นว่าภาชนะต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ล้วนแล้วแต่เป็นพลาสติกที่ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเราเป็นต้นว่ากล่องโฟมบรรจุอาหารก็มีสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งสไตรีนดังนั้นทุกๆวันร่างกายของเราได้รับสารพิษนักเกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถขับออกได้หมดนอกจากนี้ยังมีสารพิษแห่งประเภทหนึ่งคือสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายเราเองเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าสู่ระบบเผาผลาญในร่างกายส่วนหนึ่งกลายเป็นพลังงานส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แห่งส่วนที่เหลือกลายเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายในร่างกายวิธีการจัดการกับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายร่างกายคนเราพยายามที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายได้หลายตังเป็นต้นว่าตังเหงื่อตลอดจนกระทั่งถึงระบบขับถ่ายต่างๆอันนี้เป็นกระบวนการล้างพิษโดยธรรมชาติในกรณีที่ร่างกายได้รับสารพิษจากภายนอกจำนวนน้อยบวกกับสารพิษที่เราผลิตขึ้นเองจากกระบวนการย่อยอาหารร่างกายของเราก็สามารถขับสารพิษออกไปได้เองทั้งหมดแต่ปัญหาคือว่าในปัจจุบันนี้เราได้รับสารพิษจากปัจจัยภายนอกมากเกินไปทั้งต่างอาหารอากาศน้ำทำให้มีสารพิษตกค้างในร่างกายสารพิษนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีเราต้องทำการล้างพิษการล้างพิษก็คือการปรับสมดุลในร่างกายของเราเฮียใหม่ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าการล้างพิษแบบอดอาหารโดยการเลือกดื่มแต่น้ำสะอาดและก็รับประทานผลไม้ชนิดเดียวกันซ้ำๆส่งผลให้ร่างกายต้องดึงแหล่งพลังงานสำรองที่สะสมอยู่มาใช้ทำให้สารพิษที่สะสมอยู่ในพลังงานสำรองในตับเนื้อเยื่อไขมันถูกนำออกมาใช้ตัวเองส่งผลให้ปริมาณสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายถูกขับออกไปนอกจากนี้ยังมีวิธีการล้างพิษอื่นๆเป็นต้นว่าล้างพิษด้วยการดีท็อกซ์ วิธีการนี้ทำโดยการจ่ายน้ำสะอาดเป็นหลักแล้วก็การล้างพิษที่เหมาะสมก็คือคนที่มีอาการท้องผูกมีอาหารเก่ามักหม่มอยู่ในร่างกายเป็นเวลาเมินอาจจะก่อให้เกิดลำไส้ที่บ่ปกติดีสัปดาห์วิธีการนี้ก็คือการที่ช่วยล้างพิษในร่างกายออกมาวิธีการสังเกตปริมาณสารพิษในตัวเองบ่มีอาการจำเพาะเจาะจงที่บ่งชี้หรือหันว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษตกค้างอยู่ผู้ป่วยที่ร่างกายได้รับสารพิษในปริมาณนักอาจจะมีอาการรวมๆคือเหนื่อยง่ายใจสั่นอ่อนเพลียงดงิดง่ายเนื่องจากมีอาการท้องอืดแน่นเฟ้อแต่พอไปตรวจหาโรคกลับไม่พบโรคอะไรในปัจจุบันพบว่าสารพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายคนทั่วไปค่อนข้างมากสารพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคเสื่อมทั้งหลายเป็นต้นว่าเส้นเลือดเสื่อมสมองเสื่อมหัวใจทำงานบกพร่องเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันอย่างนี้เป็นต้นการตรวจหาสารพิษจำพวกโลหะหนักในร่างกายนั้นต้องปรึกษาแพทย์โดยตรงซึ่งเราสามารถตรวจหาปริมาณของสารพิษชนิดนี้โดยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจเส้นผมมีกระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคสารพิษโลหะหนักโดยการขับโลหะหนักออกจากร่างกายด้วยวิธีคีเลชันคือการหื้อน้ำเกลือที่มีสารประกอบทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนักซึ่งสะสมตกค้างในเนื้อเยื่อและพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเราเพื่อขจัดออกจากร่างกายตั้งระบบขับถ่ายในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ว่าการทำคีเลชันมีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจตีบหรือไม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวโน้มใหม่ของวงการแพทย์เลยทีเดียวในส่วนของวงการแพทย์แผนไทยก็เพื่อความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันแต่มุ่งไปที่ประเด็นของการล้างพิษออกจากทางผิวหนังพร้อมกับเหงื่อเป็นต้นว่าการประคบการอบสมุนไพรรวมถึงการนวดล้างพิษเพื่อปรับระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองให้ดีขึ้นซึ่งวิธีการเหล่านี้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ระบบธาตุของคัมภีร์อายุรเวทที่เน้นเรื่องการล้างพิษหลักในการล้างพิษมีหลักง่ายๆคือการพยายามไม่รับเอาพิษใหม่ๆเข้าร่างกายโดยการเลือกรับประทานอาหารน้ำและอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์พยายามเอาพิษเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกด้วยวิธีการดีท็อกซ์และการดีท็อกซ์นั้นก็มีหลายวิธีเราควรศึกษารายละเอียดและข้อห้ามต่างๆก่อนที่เราจะทำทีนี้ต่อมาเรามาอู้ถึงเรื่องสูตรของการล้างพิษด้วยตัวเองเราสามารถล้างพิษได้เองง่ายๆทำที่บ้านก็ได้ด้วยสูตรอาหารล้างพิษโดยเปิ้นบอกว่าหื้อใจนมโยเกิร์ตครึ่งถ้วยผสมน้ำผึ้งและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วก็รับประทานก็จะช่วยล้างพิษในร่างกายของเราออกไปได้เนื่องจากกรดบางตัวในสารอาหารนั้นมีฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษเช่นกรดบางชนิดในน้ำมะนาวกระเทียมและหัวหอมการล้างพิษต้องดูให้ครบวงจรเมื่อล้างพิษที่ตกค้างภายในร่างกายแล้วเราต้องบ่ลืมที่จะล้างพิษภายในจิตใจตัวเองเนี่ยญาติโยมหลายท่านอาจจะบอกว่าวันนี้ทูตเจ้ามาแปลกอู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยบ่หันจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเลยนี่ละกำลังโยงข้อหาธรรมะร่างกายเป็นพิษบางทีใจก็อาจจะเป็นพิษตัวเองอย่าไปล้างพิษทางร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็ต้องถูกล้างพิษไปตัวเองเพราะนอกเหนือสิ่งอื่นใดในร่างกายเขาจะทำงานได้ดีอารมณ์และจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญมีการค้นพบว่าการทำงานของร่างกายมนุษย์คนเฮาอาศัยสวิตช์ปิดเปิดผ่านเส้นประสาท ที่เชื่อมโยงระหว่างกันโดยถูกควบคุมจากส่วนกลางคือสมองแล้วเซลล์สมองก็มีการเชื่อมต่อถึงกันซึ่งถ้าเราคิดในเรื่องร้ายๆอารมณ์ขุ่นมัวก็จะเกิดการเชื่อมต่อกันในทางลบข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนเป็นลบแต่ถ้าเราคิดในเรื่องดีๆอารมณ์ก็จะเบิกบานผ่องใสทำให้เกิดการเชื่อมต่อในทางบวกข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางบวกกระบวนการเชื่อมโยงของสมองซับซ้อนและทรงพลังสามารถสร้างพลังบวกหรือพลังลบก็ได้ถ้าสมองเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นพลังลบก็จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคต่างๆเป็นต้นว่าโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานแต่ถ้าเราล้างพิษจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นปราศจากกิเลสมนทินดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสจิตใจที่ผ่องใสนี่แหละคือจิตใจที่ไม่มีพิษเราล้างพิษทางจิตใจได้สำเร็จเปลี่ยนประจุไฟฟ้าของสมองที่จุดเชื่อมต่อของสมองเพื่อเป็นพลังบวกก็จะส่งผลให้ระบบร่างกายของเราขับพิษได้ดีพิษก็จะมาค้างๆอยู่ในตัวเราสรุปว่าเราต้องล้างพิษทางอารมณ์ก่อนเพื่อเป็นการกลั่นใจทำให้ธาตุต่างๆในร่างกายของเราสะอาดขึ้นเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเปิ้นบอกว่าสุขภาพดีนั้นอยู่ในร่างกายที่สดใสและจิตใจที่สมบูรณ์ตัวเองเราก็ต้องสร้างความสมบูรณ์พูนสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการล้างพิษทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันชีวิตก็จะมีความสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนอาตมาภาพมั่นใจว่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปรารถนาที่จะล้างพิษออกจากร่างกายและจิตใจเหมือนกันหมดสิ่งบดีอย่าเอาเข้ามาสู่ตัวเราเลยญาติโยมเอาแต่เรื่องที่ดีๆงามๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่ทำให้จิตใจของเราสดชื่นรื่นเริงและเบิกบานชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจสืบต่อไปในภายภาคหน้าเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายมีหลายต่อหลายเรื่องต่างๆนานากันโดยอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวลาในท้ายรายการนี้ก็เหลือแหมสักประมาณ6นาทีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายวันก่อนนั้นอาตมาภาพก็ไปการไปงานหลายต่อหลายตีเนาะที่บ่เคยไปแล้วก็แปลกตาที่สุดก็คือไปวัดชัยมังคลารามหรือว่าวัดบ้านกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางโดยเปิ้นมีงานทำบุญฉลองตราตั้งวัดแล้วก็ฉลองตราตั้งเจ้าวาดพระธิการอภิชาติอภิชาโตญาติโยมทั้งหลายอาจจะถามว่าเอ๊ะตราตั้งวัดเปิ้นมีตวยกามีอยู่ตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ฉบับใหม่นี้คือว่าวัดต่างๆนี่บ่ใช่ว่าจะสร้างขึ้นมาแบบง่ายๆนะญาติโยมอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีเอกสารสิทธิ์คือมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ทางราชการรับรองอาจจะเป็นที่ส่วนบุคคลที่เปิ้นบริจาคให้ก็ได้เป็นที่ของส่วนราชการเป็นต้นว่าสปก.ก็ดีป่าไม้ก็ดีที่ราชพัสดุก็ดีเปิ้นอนุญาตให้สร้างขึ้นมาเป็นวัดอันนี้ก็คือมีที่นี้อย่างน้อยที่สุดก็6ไร่ขึ้นไปหรือถ้าบ่ครบ6ไร่ถ้าประชาชนในหมู่บ้านนั้นทุกคนทุกครอบครัวเรือนลงนามรับรองว่าจะถวายการอุปถัมภ์บำรุงวัดนี้เพื่อเจริญรุ่งเรืองได้ อาจจะบันทึกให้ก็ได้2ให้3ให้ก็แล้วแต่จากนั้นก็ดำเนินการขอสร้างวัดซึ่งการขอสร้างวัดนี้ก็จะอนุญาตโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆโดยการนำเสนอของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดทำเอกสารตลอดจนกระทั่งถึงแบบแผนพังทุกอย่างทุกประการให้เรียบร้อยตามกฎตามระเบียบของเปิ้นแล้วก็ถัดจากนั้นมาก็ไปยื่นเสนอเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องอย่างนั้นแล้วก็จะมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพร้อมกับโดยเจ้าคณะอำเภอในอำเภอนั้นๆเจ้าคณะตำบลนั้นๆและคณะกรรมการมาช่วยกันพินิจพิจารณาว่าที่เปิ้นขอสร้างวัดเนี่ยถูกต้องก่อนถ้าถูกต้องแล้วก็จะประกาศอนุญาตให้สร้างวัดพอสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มีการก่อร่างสร้างแปลงเสนาสนะถาวรวัตถุมั่นคงสมบูรณ์พอสมควรแล้วพร้อมที่จะยกขึ้นเป็นวัดในทางพระพุทธศาสนาได้ก็ดำเนินการขอตั้งวัดไปการขอตั้งวัดนี้ก่อตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเป็นผู้นำเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมพิจารณาว่าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามระบบระเบียบของทางราชการแล้วก็จะอนุญาตคือตั้งวัดขึ้นแล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะออกประกาศการตั้งวัดในพระพุทธศาสนาท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงนามและประทับตราแล้วก็มอบมาให้แก่วัดนั้นเป็นเรื่องสำคัญหมายรู้ว่าวัดนี้ได้รับการก่อร่างสร้างแต่งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือตราตั้งวัดบางวัดนั้นโอ้อาจจะใช้เวลาเมื่อนานเป็น5ปี6ปี10ปี20ปีก็มีญาติโยมเพราะว่าอาจจะไปติดขัดเกี่ยวกับเรื่องวัดที่ตั้งอยู่ในเขตป่าไม้พ่องตั้งอยู่ในเขตราชการพ่องเพราะฉะนั้นเปิ้นก็จะต้องดำเนินการแบบระมัดระวังรัดกุมเพื่อดีที่สุดก็อาตมาภาพไปโอ้เปิ้นแปลงวัดใหญ่โตเหมือนกันเนอะเป็นวัดอยู่บนดอยเต็มไปด้วยป่าเขาลำนาวไผ่ต้นไม้แล้วก็ราษฎรที่อุปถัมภ์บำรุงบ้านนั้นก็ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องกะเหรี่ยงปากกยอทั้งนั้นเลยก็ไปร่วมอนุโมทนาทำบุญกับเปิ้นแล้วก็ไปหันปารมีธรรมของตันพระธิการอภิชาตินี่ก็ชื่นชมยินดีในบารมีธรรมของเปิ้นว่าก่อร่างสร้างแปลงได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เรื่องราวเตี้ยตมาภาพไปอำเภอเสริมงามเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาแล้วก็ตะวันที่ผ่านมานั้นคุณโยมป้าหนานทองอินทากิจคุณโยมรสพรทากิจพร้อมด้วยครอบครัวเปิ้นมาทำบุญถวายเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยสังฆทานของวัดห้วยห้างอำเภอตุ้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนอาตมาภาพก็ได้รับสาบได้อนุโมทนาไว้ณที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิ้นเอาอาหารมาตวยเพราะว่าโยมแม่ที่ไปร่วมทำบุญเก้าวัดกับอาตมาเปิ้นขั้วหน่อมาถวายอาตมาก็ชอบอาหารแบบพื้นเมืองเนาะขั้วหน่อนี่เป็นอาหารที่อร่อยแต่ว่าบางท่านบางคนนั้นอาจจะเป็นโรคเกาก็ไม่สามารถจะทานได้แต่ประมาณนี้ยังฉันได้อยู่ขอบคุณอนุโมทนานักๆเน้อที่ได้ทำบุญสุนทรตามตัวกันในกาละครั้งนี้วันนี้นี่อาตมาภาพจะไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของคุณโยมแม่นวนิตบุญโยคุณโยมพ่อร้อยตำรวจเอกสุธรรมบุญโยส่วนเมื่อค่ำยามแรงมาก็จะไปงานทำบุญประจำปีของพระตำหนักเรือนกุมารีรัตน์ที่บ้านป่าเศร้าตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเอาละวันนี้ก็คงพบปะกันไว้เพียงแค่ตีอีกก่อนนอกญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตังเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ไอดีลายก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3จุดในจังหวัดยะลาและปัตตานีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เร่งคุมสถานการณ์เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดเมื่อช่วงดึกวานนี้โดยคนร้ายมุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาสาย15ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแรงระเบิดสร้างความเสียหายกับโครงสร้างในปั๊มน้ำมันอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีรายงานเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในลักษณะไล่เลี่ยกันอีก2จุดประกอบด้วยเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ณสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วเหตุโจมตีสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปิยาอำเภอยะริงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากจุดนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ได้ส่วนที่กำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อแกะรอยกลุ่มผู้ก่อเหตุนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการออนไลน์ครบวงจรยื่นขออนุญาตธุรกิจสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดว่ารัฐบาลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบระบบดังกล่าวรองรับ การดำเนินธุรกรรมที่สำคัญของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอาทิการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใหม่การต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีการโอนและรับโอนใบอนุญาตการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตการยกเลิกประกอบกิจการและการชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: แคนาดายิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2สตีเฟนยูสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิลแดงเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 582 888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง

บที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมฮกม้งเจ้านะครับผมมาอยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันนี้ก็เจ้าแม่ก็รู้สึกว่ามันห่อนตะคืนก็ห่อนโอมขนาดนอกจากได้แล้วก็ระวังฟ้าระวังฝนเวลามันห่อนจะอี้แล้วมันก็จะมีฝนตกเนาะซัมเตอร์ก็ได้ตั้งตัวซัมเตอร์ก็มีตึงลุมตึงฝนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นแจ้งเตือนถึงแม้ว่าจะมีละปูนนะครับในรายจื้อที่เปิ้นเตือนมาเนาะแต่43จังหวัดมันก็ไข่ไก่เคียงเฮามากเลยก็คือแวดๆวันๆอยู่แถวบ้านเฮาเนี่ยแหละครับผมพอเป็นแจ้งเตือน43จังหวัดเนอร์มีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับคือเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มหรือว่ามีคลื่นลมแรงเนาะแต่ตะวามาละก็คือ18มิถุนาจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะครับผมภาคเหนือบ้านเฮานะครับผมเปิ้นเตือนหลายตีด้วยกันเนอะน่าจะสัก12จังหวัดนะครับผมเหนือล่างเหนือบนนะครับผมว่าจะปีนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงไฮพะเยาน่านนะแล้วก็ลุงไปถึงตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีใครจะไปบริเวณหันนะครับผมอยากจะเหื่อเรามาระวังกันสักหน่อยเนาะเผื่อว่าขับรถขับรานะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้น่าจะเริ่มมีนะในเรื่องของมรสุมแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับผมหากเกิดเหตุอย่างฉุกเฉินมีสายด่วนนิรภัยของปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะ1784เบอร์นี้เฮาเคยโจทย์กันไว้เนาะสมัยแต่ก่อนแต่โอ้ลุมแตะลุมว่าฝนแต่ฝนว่าซัมเตอร์นำโถมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ชุกเฉินแต่ก่อนนิติอันนำโถมแล้วเป็นต้องการความช่วยเหลือกันเนอะจะได้แล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องสุขภาพมาฝากกันในช่วงแรกก่อนละกันนะครับผมสุขภาพวันนี้นะในเรื่องเอาในเรื่องของโรคซึมเศร้านะโรคนี้น่าจะเป็นโรคทางใจเนาะโรคทางใจตีมเดี๋ยวนี้คุณในสังคมค่อนข้างเป็นหนักเลยนะครับผมเนื่องจากว่าสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เปลี่ยนเร็วนะซัมเตอร์นะการเปลี่ยนแปลงนี่มันอาจจะท้ามือคนนะหับไหวจิตใจบางเติมมันก็หับไหวเหมือนกันนั่นแล้วความเครียดสะสมหรือบางทีนะครับผมมันก็อาจจะเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายที่มันหลั่งสารความเครียดออกมาท้ามือเฮาเครียดบ่ฮู้เนื้อฮู้ตัวจนกลายเป็นซึมเศร้าได้เนาะดังนั้นเราก็อยากจะเหินจอยกันคนละไม้ละมือละกันเนาะอย่างแรกนะครับผมคุณตีรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกกังวลกระวนกระวายใจในเรื่องของความเครียดต่างๆก็อยากจะหือปรับตัวเนาะหากิจกรรมอะไรอย่างทำที่มันสบายใจนะครับผมถึงแม้ว่าบอกมันง่ายเนาะแต่ที่จริงแล้วเนาะการทำมันเริ่มใดเนิร์ดจะได้แล้วก็อยากจะหือเริ่มทำกันอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างไรหือใจฟูนะอันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยจากสสส.นะครับเมื่อต้องอยู่กับคนไกลตัวที่เป็นโรคซึมเศร้าเนาะบางครั้งอาจจะรู้สึกเฮานะคุณที่แบบว่าปิ้นคุณที่อยู่ข้างๆเนาะก็อาจจะรู้สึกหดหู่ตามไปตัวอีนะมาเห็นหูนะครับการหิ้วใจนะหรือทำให้ใจเขาเข้มแข็งปรับความสัมพันธ์ให้สมดุล นะครับเพื่อที่ตัวเองแล้วก็ผู้ป่วยจะได้มีความสุขหรือว่าใจฟูไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมแฮยางเนอร์วันนี้ตีจะเอามาฝากนะครับวิธีดูแลใจมือเหอดิ่งลงไปตามนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือลดความคาดหวังลุ้งสักหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้น้องว่าจะเป็นผู้ป่วยนะครับจะต้องหายโดยเร็วนะสมควรกึดจะอีนะรวมถึงนอกคิดไปว่าเฮาก็จะเป็นผู้ตีโจยเหือเปิ้นหายได้นะหรือว่าดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนาะความคาดหวังเหล่านี้เนาะมันอาจจะไปกดดันว่าจะเป็นกดดันตัวเก่าแล้วก็กดดันคุณตีปิ้นโรคซึมเศร้าอยู่ดังนั้นแล้วนะครับผมไขตีมีคุณตีปิ้นโรคซึมเศร้าอยู่ที่บ้านเนาะจะไปกดดันจะอีเนาะก็รักษาไปตามกระบวนการเนาะว่าจะเป็นการกินยาการทำกิจกรรมต่างๆหรือการดูแลกันไปเนาะโรคเหล่านี้นะมันอาจจะหายได้เนาะแต่ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลากันหน่อยนะครับผมถามความเข้าใจนะครับว่าการรักษามีหลายรูปแบบตัวการนะว่าจะเป็นยาเครียดกับการที่ผู้ป่วยนะมันได้กินยาเนี่ยสมควรว่าโอ้คนอื่นยังกินยาแล้วทำไมอันคุณของเขาไม่ได้กินยาอันนี้เปิ้นก็จะเป็นวิธีรักษาตามความเหมาะสมของหมอนะที่เปิ้นบอกว่าพิจารณาแล้วว่าเคสนี้เฮอกินยาลืมกินยาเนาะควรพาผู้ป่วยนะครับกลับไปพบจิตแพทย์หน่อยแฮมเตอร์นึงเพื่อช่วยปรับในเรื่องของแผนการรักษาแหกว่าอาการมันดีขึ้นหรืออาการมันหนักขึ้นนะครับผมการรักษาเหล่านี้นอกจากมีแผนการรักษาอยู่แล้วว่า1 2 3จะเยอะหยังอีนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันโอเคนะเฮาสังเกตแล้วว่าคุณของเฮาหรือซัมเตอร์เนาะจริงๆผู้ป่วยซัมเตอร์ นนะมันก็เหมือนฮูเนี่ยฮูตัวเนาะว่าอันนี้ดีเริ่มดีอีนะสําคุณนะอันนี้ต้องแชร์ประสบการณ์ว่าเคยมีเปิ้นเนาะติปินแบบโรคซึมเศร้าอันนี้ฮูตัวเก่าเลยนะบอกว่าไปสูงหาจิตแพทย์หน่อยอีนะการพบจิตแพทย์มันจะเป็นเรื่องที่แบบน่าอายเนาะมันเดี๋ยวนี้แบบว่าเปิ้นไปปะกันปกตินะซําเตอร์เฮาฮู้จะแก้ไขปัญหาจังได๋ไปฟังเปิ้นนะครับเปิ้นก็จะมีวิธีช่วยให้เฮาหลุดออกมาจากสิ่งที่เฮารู้สึกว่ามันติดๆคัดๆในเรื่องของจิตใจได้นะครับผมมันต้องไปโทษนะครับตัวเก่าหรือคิดว่าต้องรับผิดชอบกูอย่างเนอะเมื่อผู้ป่วยนะครับมีอาการดิ่งนะครับหือย่ําตัวเก่านะคนที่ดูแลนี่น่ะว่าว่าใดเป็นความพยายามตีที่สุดแล้วในการที่จะช่วยเหลือเปิ้นเนาะซําเตอร์โอ้โหตัวตกเก่าพิษนะว่าเฮาช่วยอีหยังเปิ้นบ่ได้เลยสุดท้ายแล้วเอ้ยปิ้นโรคซึมเศร้าไปกันหมดนะครับผมชวนผู้ป่วยนะครับทำพฤติกรรมที่ดีนะครับต่ออาการเนาะว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือมีร่างกายการขยับขยับร่างกายเนาะเอากำลังกายต่างๆพาไปทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทำให้เกิดความรู้สึกที่มีคุณค่าในตกเก่าเนาะเปิ้นชอบอีหยังก็พาไปยีอันนั้นเนาะอย่าพยายามแก้ไขเปลี่ยนผู้ป่วยนะการมีการอาการมีความคิดลบเป็นอาการของโรคซึมเศร้าอยู่แล้วความคิดลบจะค่อยๆดีขึ้นเองตามลำดับเนาะหากได้รับการรักษาตีถูกวิธีนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันในช่วงนี้ก่อนละกันเนาะไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับหากใครตีรู้สึกว่าตอนนี้ฟังแล้วแบบนะในเรื่องของโรคซึมเศร้านะมันอาจจะแบบไกลตัวเนาะเดี๋ยวนี้นะคนในสังคมปิ้นกันขนาดเลยอยากจะเอาสิ่งนี้ไปบอกต่อกันหน่อยนะครับแล้วก็บันคนที่ดูแลนะคนที่ดูแลคุณซึมสาวอยู่นะก็อาจจะต้องแบบว่าหิวใจตัวเก่าเหมือนกันนะครับว่าตัวเก่าได้ปิ้นโตได้ปิ้นตาเนอะถ้าปิ้นจะอี้แล้วก็ดูแลรักษาตามขั้นตอนของหมอไปเฮาก็ปิ้นกำลังใจเหือกันไปนะครับผม

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงข่าวละปุนวันนี้นะครับเพลงที่เจ้าไปตะกี้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอนะเพลงนี้ก็จัดเหนือทุกท่านตอนเจ้าเจ้าแบบอีละกันนะครับผมใครที่ฟังอยู่นะครับผมข่าวละปุนวันนี้เอาในเรื่องของช่องทางการให้บริการร่องทุกดีกว่าเนาะแต่ก่อนเฮาก็จะได้ยินตู่ปอนอน1111สี่โตนะครับผมอันนี้เปิ้นก็มีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนาะตามยุคตามสมัยละกันเนาะแต่ก่อนจะแจ้งความเตอร์นึงร่องทุกเตอร์นึงนะสูงไปสนีไปๆนะโอ้เผื่อจะหูแฮมเหมือนเลยแต่อันนี้ยังมีอยู่เนอร์ตู่ปอนออัน1111นี่นะเป็นปอนอสะอาดธรรมเนียมรัฐบาลแต่ตอนนี้มันมีสายด่วนตัวเนอร์1เบอร์จำเหมือนกันเลยก็คือ14โทนะครับผมหรือจะเป็นจุดบริการประชาชนที่ธรรมเนียมรัฐบาลอันนี้อยู่ในกรุงเทพเนอร์ใครจะไปแจ้งก็ได้เนอร์แต่ว่ามันมีเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวนี้ทางออนไลน์เป็นสะดวกนะครับผม www.เขียน1เนี่ยพิมพ์เลข14โตจุดนะครับผม GO แล้วก็จุด TH นั่นแหละครับผมหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็ได้เนอะเป็นโมบายแอปพลิเคชัน PSC 1111นะครับผมแล้วก็จะมีร่องทุกผ่านไลน์แชทบอทเนอะก็คือ @PSC 1111แล้วก็ใครเนาะติดอยู่จังหวัดต่างๆก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะในการที่จะไปร่องทุกนะครับหรือว่าแจ้งต่างๆเนาะที่เป็นสาระทุกสุขดิบของพี่น้องประชาชนอันก็ฝากไว้เนอะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวเข้าต่างๆหนักเนาะเผื่อใครตีมีความได้รับความเป็นธรรมหรืออยากจะไปร้องทุกข์ต่างๆเหือตัวเก่านะครับผมก็สามารถไปกันได้เนอะนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของกยศมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมทางกยศเพิ่นออกมาเชิญชวนนะรุ่นพี่นะครับผมตีเด็กกู้สตางค์ไปแล้วเนี่ยนะครับผม 3.6 ล้านบัญชีนะส่งมอบอนาคตถึงกับรุ่นน้องกันต่อเนอะโดยการชำระเงินคืนภายใน5กรกฎาคม2569นี่ก็คือผูกวันฮืนเดลันเนาะวันนี้เซาเก่าละนะแล้ววันที่แห่ก็คือแฮมสัก7วันนะแฮม7วันนะครับหรือว่าตอนนี้ก็ไปชำระกันได้เนี่ยเพิ่นบอกว่าภายใน5กรกฎาคมก่อนก็ได้นะครับผมทางรองผู้จัดการกองทุนเงินหือกู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเฮยืมเพื่อการศึกษาเนาะเพิ่นเปิดเผยว่าเนื่องจากวันที่5กรกฎาคมเนี่ยของกุปีจะเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนนะของกยศสำหรับการผ่อนชำระรายปีเนอะซึ่งในปีนี้นะครับมีผู้กู้ยืมเงินตีต้องชำระเงินคืนประมาณ 3.6 ล้านบัญชีตัวกันนักขนาดนะครับผมกยศนะครับผมจึงขอเชิญชวนนะครับผมเฮผู้ที่กู้ยืมแล้วก็ต้องชำระรายปีเนาะในวันที่5กรกฎาคมนี้นะชำระเงินคืนภายในระยะเวลากันโดยตามเงื่อนไขกำหนดเนอะสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินนะครับตีทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ไปชำระคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เนอะเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์แล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับกยศนะครับผมทางนี้นะครับกยศก็ได้มีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้มีขอความแจ้งเตือนแบบ SMS เนาะหรือนะครับผมเป็น notification นะบนหัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็คือกยศ Connect นั่นเองเหื่อผู้ที่กู้ยืมเงินได้รับทราบยอดนะครับผมโดยผู้กู้ยืมเงินนะครับสามารถชำระนะครับผ่านทาง Mobile Banking ก็ได้นำเดี๋ยวนี้ง่ายขนาดเนอะของทุกธนาคารนะครับโดยการสแกน QR code ซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมไม่ต้องรอว่าธนาคารเปิดปิดกี่โมงนะครับผมแล้วก็ผู้กู้ยืมเงินนะสามารถดูช่องทางการชำระเงินอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th เนาะปัจจุบันนี้นะครับผมกยศมีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากทางการศึกษาไปแล้วเนาะจำนวนกว่า 7.4 ล้านรายนะนักขนาดเหมือนกันเนาะเป็นเงินกู้ยืมนะครับกว่า 800,000 ล้านบาทนะกยศขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกรายลงหน้าเลยเนอะสำหรับการชำระเงินครั้งนี้เนาะเนื่องจากว่าการชำระเงินจะยากมันเป็นการส่งต่อโอกาสเนอะส่งต่อโอกาสจะได้เนาะน้องอ่านก็คือถ้าสมมุติอีนะถ้าสมมุติมีเงินอยู่100บาทในกองทุนนี่นะสมมติมีคนกู้ยืมไปอ่ะสัก10คูณละ10บาทแหมหมดละหมดเรื่องแล้ว0บาทปีนี้ถ้าสมมติว่าเขาต้องจ่ายคนละ1บาทกลับไป1บาทกลับไปก็จะกลายเป็น10บาทในกองทุน10บาทนี้อาจจะส่งต่อหื่นน้องๆได้เฮนแฮมสัก1คนก็ได้นะครับดังนั้นแล้วถ้ามีใครส่งเลยคนที่รอโอกาสในการเรียนแบบคุณที่กำลังกู้ยืมอยู่อาจจะได้ส่งต่อโอกาสนั้นๆก็ได้เนอะดังนั้นแล้วก็ฝากบอกสำหรับใครนะครับผมตีกู้ยืมเงินกยศแล้วต้องมีภาระหนี้ในการชำระ5กรกฎาคมนี้นะครับไป จกันได้เนอะส่วนใหญ่แล้วคนก็จะไปติดกรุงไทยเนาะติดไปรอกันเต็มเบิดเลยนะจะไปวันที่5ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าอยากรอไม่เมินเนี่ยนะรอเหมือนเนี่ยครับผมก็สามารถไปจ่ายก่อนได้วันนี้พวกวันฮื้อไปได้เลยนะครับผมหรือใครเนาะตีแบบว่าโอ้แอปพลิเคชันเฮาเปิดปุ๊บสแกนปั๊บจ่ายปึ้งนะแหน่เรียบร้อยเลยไม่ต้องไปรอคิวก็สามารถทำได้เหมือนกันเนอะฝากพี่ๆนะฝากพี่ๆกยศติกู้ยืมเงินกยศไปลืมจ่ายเนอะเพื่อส่งต่อโอกาสนี้ให้กับน้องๆติกำลังรอคอยเงินทุนเพื่อการศึกษาว่าจะเป็นในระดับมัธยมหรือมหาลัยนะครับผมฝากกันไว้ตัวเนอะนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความนะครับผมเอาในเรื่องของสุขภาพเราสุขภาพทางใจนะวันนี้เอาในเรื่องของโรคซึมเศร้ากับคนตีอยู่ไกลๆคนตีเป็นโรคซึมเศร้าเนาะมาฝากกันเราจะได้ช่วยกันฮิวใจกันไปแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าถึงกูเนาะแล้วก็เอาเรื่องของกยศมาฝากเพอใครที่กูยืมเงินกยศแล้วมีภาระจะต้องชำระจะไปดีลืมเนาะแห่กรกฎาคมนี้บินวันตีเราจะต้องครบชำระนะครับทุกผู้ทุกคนนะตีกูยืมกยศกันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอู่ข่าวเล่าความทางวัด2ช่วงของเฮานะครับผมเดี๋ยวเฮาจะไปติดตามข่าวอื่นๆกันกับตีของร้องข่าวนะซึ่งมารออยู่แล้วเลยเฮาไปฟังข่าวอื่นๆอัปเดตสถานการณ์ในภาคประหงวัดในประเทศเฮานะหรือว่าต่างประเทศดอนตีอาจจะเกี่ยวของกับเฮากับตีของร้องข่าวกันเน
2: ้อตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขเช่นเดียวกันส่วนเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนทางด้านการอำนวยความสะดวกนั้นทางกกต.ก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้จัดระบบตรวจสอบพิกัดหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสภาพอากาศแล้วก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการร่วมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โ โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการใช้งบประมาณในแต่ละด้านโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณปี2570จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุน plus ลงทุน plus นี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า PPP 3P นี่แหละครับและยังมีกองทุน Thailand Future Fundการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยก็เพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งโดย Bloomberg ได้รายงานว่าประเทศไทยนั้นติดกลุ่ม Rising Star ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าว Bloombergได้เผยแพร่บทวิเคราะห์อ้างอิงรายงานของ Veris Maple Croft บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโลกเลยทีเดียวจากสหราชอาณาจักรซึ่งได้จัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศ Rising Stars หรือดาวรุ่งด้านห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกับอาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วในรายงานยังระบุอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนั้นลดลงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมรองรับห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีจุดแข็งในด้านความเปิดกว้างของตลาดความเข้มแข็งของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแหละครับที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนระยะยาวผลประเมินดังกล่าวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม AI Semiconductor Electronics ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลกันด้วยควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาคและครับแล้วล่าสุดนั้นทางรัฐบาลได้เปิดตัว Thailand Fast Passซึ่งบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตโครงการลงทุนช่วยปลดล็อกการลงทุนมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็สร้างงานคุณภาพและก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพว่ายังไงทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แจกยาเพื่อความสวยงามนะครับมีระบบบริการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่า ตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือ puberty blocker ในเด็กนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อสปสช.ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการนั่นก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการก็สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองและหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญกว่าได้ครับโดยบริการนี้ไม่ใช่การแจกยานะครับไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามนะครับและก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับครับแต่ว่าเป็นบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นภายใต้สิทธิ์บัตรทองกลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเข้ารับบริการฮอร์โมนข้ามเพศได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดกันด้วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันต่อไปเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการคลี่คลายปมทับลานกันหน่อยว่ายังไงทางรัฐบาลเขาบอกว่าได้ออกมาคลี่คลายปมทับลานบอกว่าให้เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่กับการรักษาพื้นป่าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่มันยืดเยื้อมายาวนานซะเหลือเกินโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9/2569ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังเป็นการจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยนะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆโดยอัตโนมัติได้นะครับคือของใครของมันที่ใครที่มันที่ไหนก็ต้องมีกฎเฉพาะที่นั่นแหละครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดกันต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นต่อไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือตัวย่อสกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโจนออฟอาร์คซอย3เสน13 แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังการลงคะแนนแล้วนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมายและได้ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลครับพร้อมทั้งได้เสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและของประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกโดยประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกันด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยแล้วครับทั้งในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงซึ่งเราชาวไทยทั้งประเทศเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องกับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยมิตรไมตรีในน้ำจิตน้ำใจของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาระบบการเงินโลกนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงท้ายนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักของผมทั้งหลายมีเรื่องจะร้องเรียนพบปัญหาต่างๆหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสเอ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังจะไปแจ้งใครบอกใครกันดีมาเชิญมาทางนี้ครับสามารถติดต่อช่องทางรับเรื่องแจ้งร้องเรียนพบปัญหาหรือแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนได้ผ่านหมายเลข111114ตัวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล111114ตัวจำให้มั่นจำให้ดี111114ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนแล้วครับยังไงก็ตามแต่ติดต่อได้ผ่านสายด่วน111111114ตัวเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วครับหรือจะเป็นเว็บไซต์www.1111.go.th แอปพลิเคชันก็ที่ PSC 1111 หรือจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าทุกเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะและทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายอันนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการของภาครัฐและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนั่นแหละครับและที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเด้อพี่น้องเด้อ1111111114ตัวร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสเอาว่าแจ้งเข้ามาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับเอ้าลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

คำถามที่ว่านะครับเมื่อต่อมาใช่ไหมครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตายลงถูกไหมการตั้งผู้อนุบาลเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดดังนั้นในส่วนการได้รับมรดกในส่วนตรงนี้ก็ต้องกลับมาเข้าสู่กองมรดกของผู้ตายเหมือนเดิมต้องมาไล่ตามลำดับทายาทโดยธรรมครับก็เมื่อบุคคลใดตายนะครับทรัพย์สินของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทครับผู้อนุบาลแล้วก็ต้องมาดูว่าผู้อนุบาลคนนั้นน่ะเป็นทายาทโดยธรรมไหมหรือทายาทโดยพินัยกรรมแต่หากไม่เป็นทายาทเลยอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกครับผมในส่วนของผู้ตายครับหากในระหว่างนั้นนะครับผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับพินัยกรรมดังกล่าวจะใช้บังคับตามที่ความประสงค์สุดท้ายในขณะที่ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครับ 100% ว่าการที่ผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมนั้นไม่มีการบังคับข่มขู่จากผู้อนุบาลหรือบุคคลใดที่ให้ทำลงไปครับเคยมีเคสนะครับเหมือนมีคุณพี่คนนึงมาขอให้คุณแม่เขาเป็นผู้ป่วยหรือคนไร้ความสามารถและตั้งตัวเขาเองเป็นผู้อนุบาลเพื่อไปจัดการทรัพย์สินตรงนี้ยังถือว่าในส่วนตรงนี้เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยเมื่อใดที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์เขาต้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจดังนั้นเคสเนี่ยพอต่อมาคุณแม่เขาถึงแก่ความตายลงดังนั้นผู้อนุบาลคนนั้นก็ต้องกลับเข้ามาสู่หลักกฎหมายมรดกในการแบ่งทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสมมติว่ามีคุณพี่ท่านนึงใช่ไหมครับป่วยติดเตียงแล้วคนที่ดูแลคนเนี้ยอ้างว่าเป็นบุตรบุญธรรมแต่ไม่เป็นบุตรบุญธรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ได้มาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถถูกไหมฮะพอผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายไปแล้วแล้วตัวคุณพี่เขาเองได้เป็นผู้อนุบาลดังนั้นต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตลงคุณพี่ที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลนะฮะอันเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับผมเนื่องจากก็ต้องไล่ตามกฎหมายมรดกต่อครับกรณีนี้เขาแค่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยการกล่าวว่ากล่าวกันรู้กันแค่2คนแต่ไม่มีการไปจดทะเบียนต่ออำเภอหรือไม่มีใบรับรองจากอำเภอว่าเป็นบุตรบุญธรรมจริงดังนั้นผู้อนุบาลที่เคยตั้งมาแล้วเนี่ยครับมันก็ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อถึงผู้ป่วยถึงแก่ความตายดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยก็ถือว่าคุณพี่ท่านนั้นไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับถ้าเกิดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ 100% อันเนี้ยเราผู้ป่วยก็สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์มรดกที่บางส่วนที่เป็นของหรือทั้งหมดสามารถยกให้เขาในระหว่างมีชีวิตได้เลยครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติสิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ